0: มาก๊อดผู้พ่อมันกระแสโลกมันมีความชัดเจนความชัดเจนก็คือการปราบปรามคอมมิวนิสต์แล้วก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นแบ็คที่มาสนับสนุนโดยไม่ได้สนใจใยดีว่าประชาธิปไตยหรือไม่ก็คือสหรัฐอเมริกานั่นแหละก็จะมีขุนศึกมีนายทุนอะไรสารพัดที่ก็เรียกว่ากว่าจับก็จะไปในทิศทางนั้นก็ลองนึกดูในยุคของมาร์กอสเนี่ยอุ้มหายเยอะมากอุ้มหายแล้วก็ถูกวิสามันฆาตกรรมอะไรสารพัดเกิดขึ้นสงสัยใครหรือใครออกมาประท้วงก็เอาโลโก้คอมมิวนิสต์ให้เลยอะไรแบบนี
1: ้
0: มันก็จะลักษณะอย่างกันมาร์กอสเนี่ยใช้มาร์ชัลลอว์นะครับยาวนานมากก็คือการให้อำนาจฉีกขาดในการตัดสินโทษกับทุกคนได
1: ้โดยที่ไม่ต้องมีการไต่สวนนะ
0: ใช่ครับใช่ครับพอมันเป็นอันนี้นะมันก็เลยทำให้คนฟิลิปปินส์ที่ถูกกระทำย่ำยีในยุคนั้นครับก็มาประสบความสำเร็จก็เมื่อมาก็เนี่ยเป็นประธานาธิบดีมาแล้วตั้งเท่าไหร่นะ22ปี23ปีประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่รังเกียจเผด็จการอย่างรุนแรงก็เลยต้องหาวิธีทางนั่นแหละครับว่าจะทำยังไงต้องกันไม่ให้มีคนอย่างมาก็เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นชื่อตัวบุคคลอย่างเดียวมันเป็นที่วิธีคิดถึงว่าการถูกครอบทางความคิดของคนด้วยในเวลาเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ก็คือแยกคนออกเป็นสองฝ่ายนะฮะฝ่ายที่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็จะถูกต้องเสมอฝ่ายที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็จะถูกกำจัดอยู่เรื่อยไปนะฮะแต่พอมันโลกมันเปิดกว้างขึ้นแล้วทุกคนได้รับผลกระทบแล้วปรากฏว่าที่ผมเปรียบเทียบให้ดูนั่นแหละทำไมนางอินเดลดาบอกว่าถึงมีรองเท้าส้นสูงเยอะนักเนี่ยแบบไปยึดทรัพย์เนี่ยลองนึกภาพแบบนี้นะอาคาร4ชั้นไม่ได้ให้คนอยู่นะเอาไว้เก็บรองเท้าส้นสูงอย่างเดียว
1: จะใส่บทนะอาจารย์โอ้โหเธอชอบไม่ได้ซื้อเก็บไว
0: ้ได้ฮะเขาไม่ได้สนใจว่าเขาซื้อมาใส่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราซื้อเพราะเขาอยากได้แล้วก็พออยากได้แล้วมันก็มีกำลังทรัพย์จริงไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็ลองนึกดูย้อนไปดูนะฮะในทศวรรษที่80ถึง90เนี่ยคนคนหนึ่งสามารถที่จะมีรองเท้าส้นสูงถึง 7-8,000 คู่ซึ่งอยู่เอาไว้ในตึก4ชั้นแต่วันที่เขาไปยึดนะแล้วในวันที่ตระกูลนี้ต้องนั่งเครื่องบินฉุกเฉินหนีออกนอกประเทศก็ปรากฏว่ามีเงินซุกอยู่นอกประเทศเป็น20,000,000,000ดอลลาร์นะครับไปถูกกล่าวหาถือว่าเป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนเท่าทุกวันนี้นะครับถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันไปที่เป็นมูลค่าทั้งในรูปของทรัพย์สินทั้งอะไรสารพัดเนี่ยมากกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมันมหาศาล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็นี้ก็วันนี้ไปซุกไหนล่ะก็ไปซุกที่ฮาวายฮาวายก็ทำใครแพ้ของอเมริกาแล้วรับใช้เข้ามาทั้งนั้นแต่ทีนี้พอมาถึงรุ่นลูกมันถ้าเวลามันก็ห่างกันอยู่นะครับก็ลองดูสูนะครับว่าหลังจากที่มาก็ลงจากอำนาจเนี่ยก็มีประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงใช่ไหมล่ะซึ่งก็คือแม่ไม้เนี่ยแม่ไม้ที่สามีถูกมาก็กำจัดเพราะสามีไปเป็นคู่แข่งของมาก็นั่นแหละครับก็คืออัคริโนใช่ไหมครับเดนิโยอัคริโนสามีของนางโคลสันอัคริโน
1: ค่ะ
0: โคลสันอัคริโนก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี แต่ก็สืบมาขนาดลูกชายก็ได้เป็นประธานาธิบดีนะฮะก็วิธีคิดของคนนะครับมันก็เป็นไปตามยุคสมัยแต่จะมีขุนศึกเนี่ยมาขั้นอยู่นะฮะได้คน
1: เดลรามอส
0: ต่อมาก็จะเป็นเจอเซฟเอสตราด้าใช่ไหมฮะแต่เอสตราด้าเนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีฐานอำนาจอะไรเลยนะเจอเซฟเอสตราด้าแต่เขาเป็นดาราที่โด่งดังมาก
1: คำ
0: ว่าโด่งดังในที่นี้ก็คือเป็นดาราที่แสดงเป็นดาวร้ายแต่ดังกว่าพระเอกเจอเซฟเอสตราด้าเนี่ยเล่นเป็นตัวร้ายตลอดเลยแต่ว่าเขาเป็นตัวหลายเพื่อประชาชนครับคุณเบนัตโตไม่ทันแน่นอนเคยได้ยินเสือใบคำว่าเสือใบ
2: เคยได้ยินคำว่าเสือใบครับอาจารย์แต่ว่าไม่ทราบที่มาครับ
0: มันก็จะมียุคหนึ่งนะฮะก็คือยุคนั่นแหละตั้งแต่สมัยจอมพลป.ต่อเนื่องไปจนถึงยุคจอมพลสฤษดิ์อะไรพวกนี้นะมันจะมีชุมชนอยู่เยอะมากในเขตพื้นที่ภาคกลางและก็เหนือตอนล่าง
1: เคยดูละครแดงใบเล่อะไรพวกนั้น
0: ไอ้นี่ไม่ถึงระดับนั้นครับ ตัวนี้คือระดับไอ้หัวโจกนักศึกษานักเรียนยกตัวสีกัน
1: ค่ะ
0: ก็คือมันก็เป็นยุคที่นั่นแหละอเมริกาเข้ามาก็จะเป็นแต่เหตุฟุ้งเฟ้อเริ่มมีบ่อนเริ่มมีอะไรเปลี่ยนมานะฮะก็จะเอาพวกเด็กไอ้เกเรพวกนี้นะฮะมาเป็นลูกสมุนก็ตั้งจะเป็นแก๊งเป็นกลุ่มอะไรพวกนั้นแดงใบเล่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ฉายาเขาใบเล่ก็เพราะว่าเขาอยู่ต่อเกเรนะฮะแถวเรียกอะไรพวกจะเริญกรุงนะย่านจะเริญกรุงย่านเยาวราชอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีต่อกันเลยเขาเรียกว่าต่อใบเล่หรือคนได้รับรู้จักใบเล่ไหม
1: ไม่รู้จัก
2: ถึงน้ำส้ม
0: นั่นแหละ
1: นั่นแหละ
2: ใช่ไหมครับถูกไหมครับ
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
2: ผมทานตอนเด็กๆครับ
1: อ๋อยังทานอยู่
2: ครับ
0: ก็ใบเล่ต่อมาก็ยุคน้ำส้มมันก็จะมีกี่ยี่ห้อนะใบเล่มาตอน
1: มากรีนสปอร์ตนะ
0: มากรีนสปอร์ตนะแต่กรีนสปอร์ตก็มีลินด้าใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ก็จะประมาณนั้นนะฮะแต่เจ้าเซฟเอสตาด้าเนี่ยเขามีฐานประชาชนครับแต่เขาไม่ได้มีฐานอำนาจรวมตระกูลเขาไม่ได้สูงส่งอะไรซึ่งจะต่างกันต่างจากมาร์กอสแต่งจากอาซิโน่บอกว่าราชอาซิโน่เนี่ยรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นอะไรเนี่ยต้องเป็นนักการเมืองระดับนำของประเทศมาแล้วแต่เอสตราด้าเนี่ยเขามาเพราะเขาพ่อปู่ราชจริงๆแล้วเข้าไปถึงราชแม่ท่านเนี่ยนะท่านสวยไม่ใช่ราชแก้วนะฮะราชย่าเป็นใครก็มาราชย่าแต่ก็มาถูกตระกูลที่รุ่นปู่รุ่นพ่อก็เป็นประธานาธิบดีมาแล้วนะอาโลโยนะก็เรียกอาโลโยเป็นรองประธานาธิบดีแต่อย่าลืมนะครับในฟิลิปปินส์เนี่ยการได้ตั้งเนี่ยการได้ตั้งโดยตรงเนี่ยเขาทำให้ตรงกว่าประเทศอื่นอยู่นะครับตรงกว่าประเทศอื่นตรงไหนก็คือว่าคนที่เป็นประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีเนี่ยต่างคนต่างมานะครับไม่ได้มาเลยกันต่างคนต่างสมัครเพราะฉะนั้นคนฟิลิปปินส์เวลาเขาเรียกตั้งประธานาธิบดีนะเขาจะเรียกทั้งรองแล้วก็ประธานาธิบดีแต่ต่างคนต่างมาจะไม่เหมือนอเมริกาอเมริกาก็คือว่าอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาลงสมัครเป็นประธานาธิบดีเขาก็จะเสนอชื่อก็คือเขามีสิทธิ์เลือกว่าจะเอาใครมาเป็นรองใช่ไหมฮะแต่ก็คือเวลาเลือกโดนัลด์ทรัมป์ก็หมายความว่าเจดีแวนก็ได้เป็นรองด้วย
1: รองด้วยใช่ค่ะเรียกว่า running mate แล้วนะ
0: ใช่ครับปกติคนที่เป็น running mate เนี่ยก็ พอพ้นสมัยครบวาระของคนเป็นประธานาธิบดีสมมติว่าเป็น2วาระแล้วนะครับคนที่จะมาแข่งขันต่อก็คือรองก็จะเป็นแบบนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนของฟิลิปปินส์เนี่ยสุดโต่งกว่านั้นสุดโต่งฉันไม่ให้เจอคู่แข่งเจอแค่ต่างคนต่างมาก็ต้องแข่งกันเองนะครับก็นั่นแหละครับพอเลือกตั้งมาเราก็จะเห็นอย่างมาร์กัสจูเนียร์เนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีแต่อย่าลืมนะครับมาร์กัสจูเนียร์ได้เป็นเพราะดูแต่เต้น
1: ะ
0: ส่วนดูแต่เต้นเนี่ยเอาลูกสาวตัวเองมาจากนายกเทศมนตรีเมืองดาวเบานะฮะบนเกาะบอร์เนียวบนเกาะมินดาเนานะฮะก็มาจากสาเหตุทำไมไม่ให้ลูกลงเป็นประธานาธิบดีคืออายุอนามเขาอย่างสูง40กว่าก็เลยวางแผนว่าเอาคนมาสลับขั้นแล้วให้ลูกเป็นรองก็ปรากฏว่าคนที่เป็นรองประธานาธิบดีคือลูกสาวของดูแตเต้มีคะแนนมากกว่าชิเนียนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังอินพิสเมนต์กันอยู
1: ่ค่ะอาจารย์คิดว่าขอโทษค่ะอาจารย์คิดว่าดูเตเต้จะคิดว่าเสียใจไหมที่จริงๆแล้วลูกสาว40กว่าก็จะเป็นโมแต่เกรงใจจริงๆเขาขึ้นเป็นประธานาธิบดีได้นะถ้าเป็นเขาก็คงไม่ถูกหักหลังถูกจับส่งตัวไปให้กับ ICC นะคะอาจารย
0: ์ก็เขาไม่คิดว่ามาร์กัสจูเนียร์จะกล้าทำ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่าลืมนะฮะคนที่กลุ่มทุกอย่างคิดว่าตัวเองเนี่ยพุทธที่สุดแหละที่มาก็จีเนียมาได้ก็เพราะตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทีนี้ก็อย่าลืมนะมันมีตัวอย่างไปแล้วที่ผมยกก็คือกรณีกอริอาโยกับโจเซฟเอสตราดานะฮะเพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนนะครับก็คือถ้าประธานาธิบดีไม่อยู่แล้วหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้คนที่รักษาการต่อในฐานะประธานาธิบดีก็คือคนที่เป็นรองประธานาธิบดีเราที่เห็นภาพนะเจเซฟเอสตราด้าก็คิดว่าตัวเองก็เชื่อใจกาเลียอาโยนี่แหละนะครับแต่ทำไปเอาไปเอามาลายเซ็นไปโผล่ไปโผล่เอาเซ็นรับเงินลืมไปลืมเสื่อจริงๆแล้วมันก็เป็นคาราเซนฟิลิปปินเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับเพราะมันเป็นมานานพอมันเป็นมานานมันก็เลยลืมไปว่า
1: ลืมไปนี่ก็เป็นเรื่องปกติไป
0: หรือบางทีก็ถูกสอดใส่ได้ครับถูกสอดใส่ก็เพราะว่าอะไรฮะมันก็จะมีพวกส่งคนมาเป็นทีมเลขของเลขาสอดใส่ในที่นี้หมายความว่ามันก็มีเอกสารให้เซ็นเยอะแยะมากมายนะครับมันหลุดหูหลุดตามาหรือถูกไอ้เสียบมาสักแผ่นนึงเนี่ยนะครับไอ้เลขาเนี่ยก็บอกว่าอ่านแล้วประธานาธิบดีก็เซ็นอย่างเดียวฉะนั้นคือข้อผิดพลาดของเอกสาร
1: เชื่อใจกันด้วยค่ะ
0: ก็เลยหลุดนะครับมาก็เรียอาโรโยก็เลยได้รักษาการมา3ปีนะครับบวกกับสมัยที่กาเลียอาโรโยได้เป็นอีก6ปีนะครับ
1: เป็น9ปี
0: ได้เปรียบคนอื่นนี่แหละคือตัวอย่างที่ทำให้มาร์กัสจูเนียร์จำเป็นต้องลงมือก่อนเพราะไม่งั้นเขาเชื่อว่าเขาจะมีชะตากรรมอย่างโจทย์สุดเด็ดนะมันก็โยงไปถึงมหาอำนาจด้วยนะ
1: เ
0: ราเป็น
1: เด็กสุดเด็ดครับค่ะ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษเรามาต่อกันเลยค่ะอาจารย์คะก็คือเรื่องของมาร์กอส จูเนียร์หรือว่าเรียกกันบองบองนะไม่ใช่แค่นั้นเขาก็ยังมีไอ้ที่ว่าอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจนะค่ะอาจารย
0: ์ก็จริงๆคนฟิลิปปินส์เขารู้กันมาโดยลำพังแต่มาร์กัสจูเนียร์เขาไม่กล้าทำ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะก็อย่างที่บอกเพราะว่าไอ้คนที่อยู่ภายใต้ดูแต่เต้ฝึกมาทั้งวุฒิสมาชิกทั้งสภาผู้แทนแต่แน่นอนนะมันก็มีฝ่ายค้านเช่นกันหรือแม้กระทั่งแม่ของมาร์กัสจูเนียร์ก็ลงสมัครก็ยังได้นะฮะแต่ตอนนี้ก็สูงวัยแล้วก็เลยรีทายออกไปกลับมาเป็นยังเป็นวุฒิสมาชิกได้เป็นสสได้ลงสมัครก็ได้ทุกครั้งนะฮะเพราะว่ามันก็มีฐานเสียงของตัวเองแล้วนะครับแต่ว่าในกรณีที่เกิดขึ้นณขณะนี้มันไม่ใช่เพราะความสามารถของบองบองแต่เป็นเพราะอำนาจที่เหนือกว่านั้นที่มาแบกอยู่ข้างหลังแล้วก็ถึงวันที่เขาต้องแสดงตัวถึงวันที่แสดงตัวก็คือการลื้อฟื้นฐานทัพขึ้นมาใหม่ที่เอาสูบิดีที่คือบิดเดแล้วก็การรื้อฟื้นจริงๆที่ได้เป็นกับอเมริกานะครับมีสนธิสัญญาความร่วมมือทางด้านการทหารอยู่แล้วการป้องกันประเทศนะครับแต่ว่าในห่วงเวลาที่ดูแต่เป็นประธานาธิบดีดูแต่ไม่ให้ความสำคัญกับแบบนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: พอเขาไม่ให้ความสำคัญนั่นแหละครับก็เวลาเขาดำเนินมาตรการทางการเมืองปราบอาชญากรปราบไอ้พวกค้ายงค้ายาแก๊งสเตอร์ทั้งหลายอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยถูกกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนนะครับเล่นงานเขาอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นคดีที่เขาถูกจับทุกวันนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือว่าเป็นอาชญากรต่อมนุษยชาตินะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บการที่จะทำให้อิทธิพลของมหาอำนาจกลับขึ้นมามันก็มีอยู่วิธีเดียวครับก็คือต้องเป็นคนที่แบ็คอยู่ข้างหลังคนที่มีอำนาจที่สุดของประเทศนั้นก็ลองได้ดูนะครับว่ามาร์กัสจูเนียร์เนี่ยโดยลำพังผมพูดได้เลยว่าเขาไม่สามารถแต่เขาสามารถเพราะเขามีมหาอำนาจมาโดนหลังแล้วเป็นหลักประกันให้ว่าทำโลกเดี๋ยวฉันจัดให้นะครับพอลองนึกดูนะครับอีกคนหนึ่งก็เหลิงในอิทธิพลในอำนาจที่ตัวเองมีก็เลยไม่รัดกลุ่มพอไม่รัดกลุ่มนะฮะก็ถูกแทงข้างหลัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอถูกแทงข้างหลังเสร็จปุ๊บนะครับก็เรียบร้อยเลยนะลงเครื่องบินก็ถูกหิ้วปีกไปโดยตำรวจสากลอินเตอร์โพล
1: ค่ะ
0: มันก็เกิดนี่แหละครับเขาเรียกว่าการสมรู้ร่วมคิดพอมันเกิดการสมรู้ร่วมคิดแล้วเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นท่าทีของฟิลิปปินส์ที่เปลี่ยนไปในความสัมพันธ์กับประเทศที่มีข้อขัดแย้งกับตัวเองลองนึกดูว่าในยุคของดูแตเต้เนี่ยเรื่องทะเลจีนใต้ครับระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์อาจจะมีการฟ้องร้องกันเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมายก็คือทุกประเทศมันมีสิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมครับที่จะรักษาผลประโยชน์แห่งชาติตัวเองแต่ถ้าในยุคดูเตเต้ถ้าไม่ฟ้องจีนต่อศาลระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องเสื่อมเสียมาถึงเขาแต่ทำไมต้องยอมเป็นลูกหลอกยอมเป็นอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งมันที่สุดถ้าเขาเจรจากับจีนได้เนี่ยก็คือว่ามันไม่เคยมีการกระทบกระทั่งกันในทะเลจีนใต้กับจีนแต่มีความตกลงร่วมมือกันก็หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าไม่มีการขีดน้ำไล่คันเดิมที่ผ่านมานะครับก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรพวกนี
1: ้ไม่ค่อยเห็นเป็นข่าวที่มีการปะทะกันนะในช่วงนั้นค่ะ
0: ใช่ฮะแล้วก็มันเดินไปถึงขนาดว่ามี MOU กันระหว่างดูเตเต้กับสีจิ้นผิงนะครับบอกว่าในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกัน
1: ความ
0: ขัดแย้งกันเนี่ยดูเตเต้เป็นเขาเรียกว่าเวสซี
1: ใช่ค่ะ
0: จีนเขาเรียกว่าเซาท์ไชน่า แล้วใช่แม่สี่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหม
1: ทะเลจีนใต
0: ้ที่จีนก็บอกว่าไม่ใช่มันคือเวสต์ซี
1: ทะเลตะวันตกฟิลิปปินส
0: ์ส่วนเวียดนามก็บอกว่ามันไม่ใช่เวสต์ซีมันคืออีสต์ซี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาเลย์ก็ไม่แต่งฮะมาเลย์จากบรูไนก็บอกว่ามันคือนอร์ท
1: ซีของเขาทางเหนือของเขา
0: ใช่ไหมฮะก็คือมันก็เป็นเรื่องปกติวิสัยอยู่แล้วในการคิดเมื่อจีนสามารถที่จะบอกว่าอันนี้คือของตัวเองได้คนอื่นก็สามารถบอกได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับในทางกฎหมายมันก็จะว่ากันไปตามนิติไหนนะครับแต่ว่าโดยพฤติไหนมันคืออะไรใครมีกองทัพเรือที่ใหญ่กว่าใครมีอากาศยานที่ใหญ่กว่าใครมีเรือดำน้ำใครมีเรือรบใครมีกำลังทหารที่เหนือกว่าใครเกิดการได้กว้างใหญ่กว่าอันนี้แหละครับมันเป็นปัจจัยตัดสินแล้วทำไมจีนสร้างเกาะเสี่ยมสร้างแนวปะการังเสี่ยมได้นะครับเอาเรือไปอยู่เป็นสนามบินแล้วมีทหารตรวจคงตรวจการแล้วนะครับทั้งในส่วนพาราเซลก็มีที่สแตดดี้ก็มีคือถ้าได้เป็นใต้เนี่ยมันแบ่งเป็นสองส่วน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือไอ้ทางเหนือเนี่ยมันจะเป็นพวกหมู่เกาะพาราเซลทางใต้เนี่ยมันจะเป็นสแตดดี้นะครับแต่ก็เลยแบ่งเป็นพอเวลาเขาพูดเนี่ยก็เลยก็คือความขัดแย้งในหมู่เกาะพาราเซลและสแตดดี้นะฮะพอมันไปอย่างนั้นเสร็จปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเชิงซ้อนก็คือความขัดแย้งระหว่างประเทศและไอ้ความขัดแย้งระหว่างประเทศนี่แหละมันก็สามารถที่จะมีการแทรกระหว่างประเทศได้เช่นเดียวกันคนที่จะแทรกเนี่ยแบบไม่ใช่จิ้งหรีดแน่นอนนะครับมันก็ต้องเป็นมหาอำนาจที่หาทางแทรกเข้ามาแต่การแทรกเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีพันธมิตรใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าในยุคของดูเตเต้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นมิตรกับมหาอำนาจตะวันตกอย่างอเมริกานะฮะพอเขาไม่ได้เป็นก็ต้องหาทางเอาลงซึ่งก็สำเร็จจริงไหมครับ
1: ค
0: ่ะแม้ว่าจะวางฐานวางอำนาจให้ลูกเป็นรองประธานาธิบดีมีป๊อปปูล่าโหวตมากกว่าด้วยซ้ำอะไรพวกนี้นะฮะพอไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเกมทางการเมืองเพื่อกำจัดกันและเพื่อให้กันได้อยู่ต่ออันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ลุกลามนะครับก็คือว่าถ้าจะพูดแล้วมันก็คือสนิมในของประเทศแล้วเมื่อเป็นสนิมในของประเทศตัวเองแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ผูกกร่อนที่สุดที่มหาอำนาจแทรกเข้ามาได
1: ้
0: แล้วแทรกเข้ามาได้ก็คือวิธีการที่จะทำให้สนิมนั้นเนี่ยมันลุกลามมากก็ขึ้นก็คือทำให้มันขัดแย้งกัน
1: อ
0: ๋
1: อเลยค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแล้วแชมป์ก็สามารถที่จะทะลุทะลวงสนิมพวกนี้เข้ามาได้
1: อ
0: ือ
1: ฮ
0: ึแล้วก็อาจจะใช้น้ำมันกันสนิมบ้างในบางอย่างบ้างอะไรพวกนี้เพื่อให้ฉันได้แข็งแกร่งอยู่ได้ในพื้นที่ที่ฉันจะครองนั่นแหละครับข้อตกลงนะครับที่สัญญาป้องกันประเทศระหว่างสองประเทศเนี่ยก็ได้รับการต่ออายุครับเพราะว่าในยุคของดูเตเต้เนี่ยเขาไม่ต่ออายุเออมันก็เลยถึงไม่พูดนะครับมันก็แสดงออกได้โดยทางพิธีใหม่ตั้งแต่จะประชุมด้วยก็ไม่ประชุมนะครับจะซ้อมรบด้วยก็ไม่ทำนะครับแต่ว่าดูเตเต้เนี่ยค่อยๆเขี่ยกำลังทหารของฟิลิปปินส์นะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าดูแต่ได้ทำอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีฐานนะครับคนฟิลิปปินส์ที่มองการเมืองโลกออกมองการเมืองระหว่างประเทศเป็นนะฮะเขาก็รู้ว่าตลอดในยุคของมาร์กอสซีเนียเนี่ยนะครับเขาก็สืบเป็นเบี้ยล่างให้กับประเทศค่ะถึงเกิดปัญหาสังคมเยอะแยะมากมายคือฟิลิปปินส์เนี่ยมีปัญหาอาชญากรรมมากกว่าประเทศไทยนะครับในยุคสงครามเย็นโซเฟนีก็มากกว่านะครับไปดูสนามเนี่ยสนามเนี่ยใหญ่กว่าคอนเกรสนะฮะสนามที่มะนิลาเนี่ยโอ้ใหญ่กว่าซึ่งวันนี้ต้องย้ายไปเป็นอีกภาคหนึ่งนะทางเหนือของมะนิลาขึ้นไปเพื่อที่จะดีโลเคทคนไปแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันก็คือปัญหาที่สะสมแต่พอมันเป็นปัญหาที่สะสมแล้วมันมีเชิงของอำนาจที่เกิดการแย่งชิงกันโดย ้างว่าฉันก็มาจากแดนเดียวกันนะแต่ว่าตอนนี้ฟิลิปปินส์ต้องใช้คำ

0: ว่าการเมืองอ่อนไหวมาก
1: ค่ะ
0: นะครับอ่อนไหวในที่นี้ก็คือว่าหนึ่งข้างในประเทศห้ามหันกันระหว่างกลุ่มผู้มีอำนาจและอิทธิพลใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ในขณะเดียวกันการห้ามหั

0: อยู่นะครับอย่าลืมว่ากลไกที่อยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลของดูเตเต้มานะครับเขาอาจจะแฝงตัวมาแล้วก็สอดไส้ให้เป็นอะไรสักอย่าง
1: ค
0: ่ะ นะมันมีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าการที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยมากกว่าคนอื่นใช่ถูกต้องเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นเลือกตั้งโดยตรงแต่อย่าลืมว่าผู้ชนะจากการเลือกตั้งโดยตรงนั้นคุณบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญคุณทำเพื่อประเทศชาติด้านเหนือของคุณจริงหรือไม
1: ่
0: หรือไว้เพื่อรักษาอำนาจแต่กรณีของมาร์กัสจูเนียร์ผมพูดได้เลยว่ามีแบ็คที่เป็นมหาอำนาจเขากลับเข้ามาม
1: ีแบ็ค
0: นะครับเขากลับเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้การเมืองหรือการต่างประเทศของฟิลิปปินส์มันพร้อมที่จะบู๊กับจีนได้เสมอจำได้ไหมคนที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมไปพูดที่เกาหลีใต้แล้วมันก็เกิดดราม่าบนเวทีมีจดหมายมีช็อตโน้ตแต่จริงๆจริงๆมันไม่ใช่ช็อตโน้ตนะมันยาวมากมันต้องใช้คำว่าลองโน้ต
1: ใ
0: ช่แล้วไปกล่าวหาว่าจีนแทรกแซงตัวเองในเรื่องทะเลจีนใต้เพราะเขาก็กำลังพูดเรื่องทะเลจีนใต้แต่ทีนี้จีนออกมาพูดเลยบอกว่าโอ้แสดงละคร
1: แสดงละครได้ดีมาก
0: ได้เนียนมากแต่จริงๆถ้าจะสืบสาวราวเรื่องนี้ไม่ยากเลยครับนำตัวคนที่ส่งจดหมายฉบับนั้นมาสืบปากคำได้เลยแต่ผมเชื่อว่าเขาหายเข้าคลิปเนี่ยแล้ว
1: ใช่ค่ะไม่ทำเด็ดขาดอาจารย์ขาน่าสนใจมากๆเลยเราต้องมาติดตามในวันเสาร์หน้านะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: อาจารย์ยินดีครับสวัสดีครับ
1: แล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันนะคะคุณวิรัติศรีพงศ์ดิฉันวิรวรรณวรรุตลาไปก่อนแล้วก็มาเจอกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะรับกันในวันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569นะคะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ค่ะทางวิทยุนะคะรวมถึงทางออนไลน์ Facebook Live MCOT News FM 100.5 ค่ะก็เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ค่ะมาเริ่มที่ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะทุกฉบับรายงานในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีทรงบำเพ็ญกุศลสัตมวานวันที่2ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปครบ100วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากันนะคะเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ10:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัช

0: กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะหยิบยกมาค่ะก็มีภาพบรรยายนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังส่วนพาดหัวบอกว่าสองล้นเกล้าเสด็จพิธีกุศลสัตมวานประเคนพัตตาหารสมเด็จพระสังฆราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงประเคนพระตาหารแด่สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ขณะที่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นากุย่าไอจิ2026ที่เมืองนากุย่าของประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการกลับมาเปิดมหกรรมกีฬาทวีปเอเชียอีกครั้งของญี่ปุ่นในรอบ32ปีนับตั้งแต่ฮิโรชิมาเกมเมื่อปี1994ค่ะซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับพิธีเปิดค่ะที่สนามปาโลมามิซูโฮะนะคะสเตเดียมก็มีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะของญี่ปุ่นเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเสด็จร่วมในพาเหรดทัพนักกีฬาไทยมีทัศน์ดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยถือธงไตรรงค์นำนักกีฬาเข้าสู่สนามค่ะสำหรับเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคะก็มีนักกีฬาทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม694คนตั้งความหวังไว้15เหรียญทองค่ะจากมวยสากลยกน้ำหนักตะกร้อเทคบอลอีสปอร์ตนะคะมีคูราดมีเรือใบยูยิทสูเทควันโดกอล์ฟกรีธาและติดอันดับท็อป6ของทวีปค่ะเป็นภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดพร้อมภาพพาดหัวข่าวค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยนำนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโอลิมปิกการแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งที่20ที่สนามในประเทศญี่ปุ่นนะคะเช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ก็มีภาพค่ะเป็นภาพบรรดานักแสดงคาบุกิเต้นรำโชว์การแสดงกันอย่างพร้อมเพรียงและยิ่งใหญ่ตระการตราสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้เข้าร่วมงานในพิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการที่สนามนาโกย่าซิตี้มิซูโฮะปาร์คแอตเลติกในแอตเลติกสเตเดียมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะพระองค์หญิงร่วมเปิดเอเชียนเกมไทยลุ้นทองแรกเทคบอลลิ่วชิงทัพนักกีฬาไทยลุ้นเหรียญทองแรกของเอเชียนเกม2026เทคบอลผงาชิง3ประเภทในขณะที่พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการสุดยิ่งใหญ่อลังการสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะเสด็จทรงเป็นประธานพิธีเปิดสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีในฐานะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเสด็จร่วมในพาเหรดนักกีฬาไทยลงสู่สนามไทยตั้งเป้ากวาด15เหรียญทองจากยกน้ำหนักตะกร้อเทควันโดกรีธามวยสากลเทคบอลอีสปอร์ตเรือปายูยิสูกอล์ฟส่วนคิวแข่งวันจันทร์มีชิง18เหรียญทองค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวพักเบรกช่วงนี้ก่อนไว้ประเด็นนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาไล่ยาวประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเรื่องเพราะว่าสวรวมไปถึงภารกิจนายกรัฐมนตรีเพราะว่านายกเนี่ยจะไปที่สหรัฐนะคะก็มีภารกิจหลายประเทศเลยไปอังกฤษด้วยเนาะ20ถึง27กันยาเนี่ยแต่หลักๆ ก็คือไปหารือ UN โชว์จุดยืนของไทยนะคะจับข่าวผู้นำต่างประเทศดึงการลงทุนเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้น

0: เรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ค่ะช่วงที่2นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าจะลุยการเมืองกันนะคะไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศเมื่อวานนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ไปพร้อมกับนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาใช้เวลาช่วงหยุดเดินทางไปไหว้พระขอพรที่วัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกก่อนจะเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะระหว่าง20ถึง27กันยายนที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนายกก็โพสต์ภาพข้อความบน Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่ามาไหว้ขอพรพระพุทธชินราชที่พิษโลกนายกเขียนพิษโลกเลยนะคะแล้วก็กราบขอพรพร้อมลงยันฝ่ามือกับหลวงพ่อสำลีวัดราชบูรณะมาเปิดคิวภารกิจนายกบิน3ประเทศกับการเดินทางครั้งนี้นะคะซึ่งจากการเปิดเผยของโฆษกประจำสำนักนายกนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษค่ะพูดถึงภารกิจที่นายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมอังกา81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วนายกเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยนะคะรวมไปถึงสหราชอาณาจักรในช่วง20ถึง27กันยายนนี้ซึ่งวันที่20เนี่ยนายกก็จะนำคณะออกเดินทางนะคะจากท่าอากาศยานฐาน2กองบิน6บน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวไปญี่ปุ่นก่อนแล้วเดินทางเมื่อเดินทางถึงโตเกียวในช่วงเย็นนะคะก็เข้าพักรับประทานอาหารค่ำจากนั้น21กันยายนก็เป็นประธานประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นค่ะที่โรงแรม Imperial โตเกียวนะช่วงบ่ายก็ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อจะไปร่วมประชุมนะคะฟังบรรยายการประชุมอังกา81โดยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติส่วนภารกิจวันที่22กันยายนนายกร่วมพิธีประชุมอังกา81แล้วก็มีการอภิปรายนะคะซึ่งภารกิจครั้งนี้นะคะก็จะไปจับเข่าคุยผู้นำต่างประเทศดึงการลงทุนนะคะก็หลายๆประเด็นเลยที่นายกจะต้องไปหารือนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการอภิปรายทั่วไปเวที UN วันที่24กันยายนนะคะก็จะมีการพบปะกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กรวมถึงการลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ร่วมโต๊ะกลมกับนักลงทุนในหลายบริษัทนะคะจากที่มีการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีประเทศปูตานด้วยอาร์เมเนียบังกลาเทศรวมถึงหารือเลขาธิการสหประชาชาตินะคะนอกจากนี้วันที่25กันยายนก็จะไปอังกฤษค่ะไปกรุงลอนดอนก่อนที่ช่วงบ่ายจะพบปะกับนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนผู้แทนการเงินการบริหารสหราชอาณาจักรนะคะก็ถือได้ว่า 20-27 กันยายนนี้นายกคิวแน่นมากๆเลยนะคะไปหลายประเทศแต่เสียดายไปญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีโอกาสไปเชียร์นักกีฬาที่ตอนนี้แข่งเอเชียนเกมอยู่เพราะว่าภารกิจแน่นเหลือเกินนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพนายกนะคะที่ยังอยู่ในไทยนะคะก็ไปไหว้พระเนี่ยแหละค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเข้าสักการะพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกพร้อมภรรยากราบขอพรลงยันที่ฝ่ามือนะคะกับหลวงพ่อสำลีวัดราชบูรณะเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกับการกับหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพโชว์ที่ฝ่ามือมียันนะคะทั้งของคุณภรรยาและคุณสามีก็คือนายกรัฐมนตรีเป็นภาพยันแบบเดียวกันที่เป็นการลงยันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนพาดหัวข่าวมติชนถก UN 20ถึง27กันยาอนุทินโชว์จุดยืนจับเข่าผู้นำประเทศดึงลงทุนเวทีวสวถกดุสัดน้ำเงินปลุกแก้วรัฐธรรมนูญนายกขอพรหลวงพ่อสำลีชำแหละเดือด20ปีประวัติศาสตร์49อนุทินควงภริยาขอพรพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกก่อนบินร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นิวยอร์กเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร20ถึง27กันยายนเตรียมสปีชเวที UN ผู้นำธุรกิจนักธุรกิจเปิดตลาดทุนไทยค่ะ
4: ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหัวสวเมื่อวานนี้นะคะก็มีบรรดาภาคีเครือข่ายสมัชชาสภาเที่ยงธรรมนะคะรวมไปถึงสวสำรองแล้วก็มีในฝั่งของพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านค่ะมาร่วมงานเสวนากันนะคะซึ่งงานเสวนาเมื่อวานนี้เนื้อหาค่อนข้างดุเดือดเลย

0: ทีเดียวค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคุณสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวบนเวทีโดยบอกว่าการลุยศึกครั้งนี้ไม่ใช่แค่ลากตัวสว.หัวหรือว่าเปรียบเหมือนตัวช้างมาลงโทษเท่านั้นแต่เป้าหมายคือต้องการลากตัวควานช้างคนบงการที่อยู่เบื้องหลังเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อ14กันยายนที่ผ่านมาค่ะจากการที่กกต.ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยโดยไม่ยอมส่งหลักฐานพยานสำคัญของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ไปยังศาลซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญของกฎหมายในการเดินหน้าเอาผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นบันไดขั้นสำคัญในการลากตัวควานช้างลงมาขณะนี้ค่ะทางพรรคประชาธิปัตย์มีประสบการณ์ด้านคดีความกำลังเร่งช่วยผู้เสียหายในการร่างคำฟ้องมาตรา157พร้อมชี้ช่องให้จับตาการร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา49กรณีเข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ค่ะส่วนอีกคนหนึ่งคือนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะก็กล่าวบนเวทีเสวนากรณีที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์บอกว่ามีการทำโพยย้อนหลังซึ่งตัวของนายพฤทธิ์นะคะระบุค่ะว่าเรื่องนี้ถูกหักล้างได้จากกรณีที่กกต.เดินเก็บโพยซึ่งก็เป็นหลักฐานชัดเจนและมีผู้จัดทำโพยย้อนหลังจะสามารถจดจำหมายเลขของผู้สมัครได้เหมือนกันได้อย่างไรซึ่งนายพฤทธิ์นะคะก็ยังย้ำว่าแม้มติกกต.จะเกิดขึ้นแล้วแต่ปัญหานี้จะไม่จบค่ะทั้งกกต.ที่ฝ่ายค้านจะจับตาและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่าสำนวนของกกต.ที่ส่งให้ศาลฎีกาจะเป็นสำนวนที่ไม่ได้จงใจทำให้อ่อนหรือไม่พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของเดลีนิวส์เลยนะคะเสวนาเดือดผ่าทางตันหัวสว.ฟ้องทุกศาลกกต.มีพิรุธไม่ส่งหลักฐานกรรมการไปร้องเอาผิด157ได้คำรบจี้ยื่นไต่สวนทั้ง229ใหม่วงเสวนาชี้ทางออกหัวสว.ต้องช่วยกันฟ้องร้องทุกศาลสาธิตชี้ช่องการที่กกต.ไม่ส่งหลักฐานของกรรมการไต่สวนชุดที่26ไปศาลร้องเอาผิดมาตรา157ได้แนะผู้สมัครสว.ที่ได้รับผลกระทบร่วมกันร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ล้มล้างการปกครองคำรบจะยื่นขอศาลฎีกาไต่สวนผู้ถูกกล่าวหา229คนใหม่ถ้าผิดต้องสอยทันทีพอที่จะฟ้องพ.ร.ป.กกต.มาตรา69เพ่งเล็งต่อกกต.ทำสำนวนอ่อนให้ศาลฎีกาหรือไม่ลั่นคนไม่ถูกฟ้องอย่าชะล่าใจเพราะเดือนนี้ยื่นยติซักฟอกแน่นอนเรื่องนี้ไม่จบแน่นันทนาแฉบันไดสี่ขั้นกินรวบประเทศหัวสว.ได้แล้วจะมีการรวมบ้านใหญ่ยึดสภาล่างแล้วไปตั้งรัฐบาลโวยไม่ยอมฟันไปถึงลาสปอร์ตทำให้เสียงข้างมากในสภายังอยู่ครบกลุ่มอำนาจเลือกองค์กรอิสระต่อยิ่งชีพสงสัยพยานกลับคำให้การหลังภูมิใจไทยขึ้นสู่อำนาจได้ไม่นานเชื่อถือได้หรือไม่สงสัยใครกล้าขนาดข่มขู่พ่อตาธรรมนัสนายกไปทำบุญที่พิษณุโลกลงยันกับหลวงพ่อสำลีวัดราชบูรณะก่อนบินไปต่างประเทศยาว 20-27 กันยายนค่ะ
1: ในเวทีเดียวกันนี้นะคะทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็พุ่งเป้านะคะแล้วก็ให้ประเด็นการสัมภาษณ์ของคุณนันทนานะคะสว.นะคะซึ่งก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะในประเด็นที่คุณนางสาวนันทนานันทวโรภาสนะคะมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของหัวสว.นะคะก็เสนอค่ะว่าแก้เกมเสนอฟ้องหัวสว.ฟ้องไปทุกศาลเลยโดยนางสาวนันทนาบอกว่ารู้สึกขับแค้นนะคะกับแค้นในมติของกกต.14 กันยายนที่ผ่านมาก็คือการฆ่าตัดตอนไม่ให้ไปถึงผู้บงการหรือว่า last boss ขบวนการนี้เกิดทั้งประเทศแต่บอกว่าต่างคนต่างปล้นไม่มีใครบงการ77คนที่ถูกฟ้องคือสีน้ำเงินอ่อนๆแต่พวกเข้มๆเนี่ยยังกินดีอยู่ดีในสภาฟ้องสว.แค่26คนไม่ทำให้สมการในสภาเปลี่ยนแปลงเสียงข้างมากน้อย50บวกลบไปแค่26คนยังเหลือ124คนยังเลือกองค์กรอิสระแก้รัฐธรรมนูญคงเสียงข้างมากในคณะกรรมาธิการทุกคณะแล้วก็แก้กฎหมายได้นะคะแต่ว่ายังมีเสียงกกต.เสียงข้างน้อย2คนที่ให้ความเห็นว่ากระบวนการเลือกสว.เป็นกระบวนการที่ไม่ได้ทำรายเป็นการทำลายบุคคลนะคะหรือรวมถึงความมีการมีความหวังที่สว.สำรองจะยื่นฟ้องตรงต่อศาลอันนี้คงต้องร้องหลายศาลทั้งศาลฎีกาศาลอาญาศาลรัฐธรรมนูญถ้าพึ่งไม่ได้ก็ต้องไปพึ่งศาลพระภูมิขบวนการโกงสว.นำไปสู่การยึดวุฒิสภาค่ะทั้งนี้ก็บอกด้วยนะคะว่ามีการสกัดบันได4ขั้นกินรวบประเทศโดย28กันยายนที่ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมตัดสินคดีบัตรเลือกตั้งจะเห็นว่าบันได4ขั้นกินรวบประเทศก็คือ1หัวสว.เสียงข้างมากยึดสภาสูง2ยึดองค์กรอิสระผ่านสว.3รวมบ้านใหญ่ยึดสภาล่าง

0: ผ่านกกต.จัดการเลือกตั้ง 4. จัดตั้งรัฐบาลควบคุมงบประมาณและการบริหารราชการแผ่นดินเบ็ดเสร็จนี่คือแผนการกินรวบประเทศที่เดินมาเกือบบรรลุเป้าหมายทุกขั้นตอนถ้าสำเร็จผลตามผลที่ตามมาก็คือความบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่พาดหัวนะคะประเด็นที่นางสาวนันทนาพูดนะคะนันทนาชงสูตรฟ้องสามศาลแก้ตัดตอนหัวยิ่งชีพชี้พิรุธพยานพลิกลิ้นเพ้งปลุก21ล้านเสียงแก้รัฐธรรมนูญหนูลงยันมนนางพญาสวพันใหม่ฉะกกต.สวสีน้ำเงินนันทนาแก้เกมฆ่าตัดตอนให้ไม่ถึงน้ำเงินเข้มแนะร้องทุกศาลสกัดแผนบันไดสี่ขั้นค่ะ
1: มากันที่ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเป็นเรื่องของการไปจับบ่อนใหญ่2บ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ได้นำฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์บุกทลายบ่อนขนาดใหญ่ค่ะซึ่งก็เปิดแบบถาวรตลอด24ชั่วโมงพร้อมกัน2จุดทั้งที่บ่อนพัทรวันในย่านชุมชนสันติธรรมนะคะกับที่บ่อนสีปิงเมืองย่านชุมชนหายาซึ่ง2จุดนี้ค่ะถือว่าเป็นบ่อนใหญ่จากการเข้าไปตรวจค้นรวมไปถึงจับกุมนะคะผู้ที่เป็นนักพนันจับกุมของกลางยึดของกลางต่างๆมาได้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีของกลางเยอะทีเดียวค่ะนอกจากนี้พบว่าทั้งสองบ่อนมีระบบรักษาความปลอดภัยการป้องกันของเจ้าหน้าที่อย่างรัดกุมติดกล้องวงจรปิดนับ10ตัวมีพนักงานการ์ดคอยเฝ้าระวังด้วยสุดท้ายแล้วค่ะหลังจากที่เปิดปฏิบัติการนี้ได้นะคะก็เป็นผลทำให้พลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ลงนามคำสั่งย้ายพันตำรวจเอกเวกชูซิริผู้กำกับการสภ.ช้างเผือกมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะของหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเด้งผู้กำกับการเส้นบ่อนเชียงใหม่มท.2ลุยเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงทลาย2แห่งกลางเมืองสั่งสอบโยนสท.พัวพันมท.2พลพีนำทีมฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงบุกทลาย2บ่อนการพนันกลางเมืองเชียงใหม่จับผู้ต้องหาได้กว่า100รายยึดเงินสดและชิปกว่า2ล้านบาทหลังส่งชุดสืบสวนแฝงตัวตรวจสอบพบเปิดมานานกว่า2ปีมีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาทั้งกล้องวงจรปิดทีมการตรวจยึดโทรศัพท์ก่อนเข้าเล่นทั้งยังจ้างคนต่างด้าวเป็นพนักงานด้านผู้บังคับการภูธรจังหวัดเชียงใหม่สั่งเด้งผู้กำกับการสภ.ช้างเผือกไปอยู่ที่ศูนย์บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ขออภัยค่ะศูนย์บังคับการจังหวัดทันทีนะคะพร้อมกับเร่งสอบขยายผลเจ้าของบ่อนผู้เช่าผู้เกี่ยวข้องเผยจังหวะนรกนักการเมืองท้องถิ่นค่ะมีการโทรศัพท์มาหาพนักงานในบ่อนระหว่างตรวจค้นจับกุมเจอมท.2ขอคุยเองก่อนจะส่งสืบสวนหากพบหลักฐานพัวพันให้เรียกตัวมาสอบค่ะ
0: ค่ะกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดพื้นที่อำเภอจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะเมื่อวันที่21สิงหาคมโดยเฉพาะเขตพื้นที่บางละมุงพัทยาก็ไปพบความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิสราเอลชื่อนายโมมอนเดวิดมาเซโนมีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็รายการทรัพย์สินจำนวนมากในพื้นที่ภาคตะวันออกมีพฤติการใช้คนไทยเป็นพนักงานในสำนักงานมาเป็นกรรมการแทนอาจเข้าข่ายเป็นนอมินีเป็นเหตุให้ DSI จะต้องรับเรื่องดังกล่าวมาสอบสวนเป็นคดีพิเศษกรณีการกล่าวหาเรื่องของการประกอบธุรกิจของบริษัทโคซี่บีชวิวจำกัดกับพวกกระทำการหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานอยู่นะคะวัตถุพยานรวมถึงพยานเอกสารตรวจยึดมาจากพื้นที่ตรวจค้นก่อนเตรียมพิจารณาออกหมายเรียกให้บุคคลมาแจ้งข้อมูลนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะออกหมายเรียก10พยานมัดนักธุรกิจชาวยิว DSI สั่งจี้คดีสอบเค้นข้อมูลอสังหาพัทยา DSI เรียกพยาน10ปากแจ้งปมไมมอนเดวิดมาเซียโนนักธุรกิจอิสราเอลใช้คนไทยถือหุ้นแทนเข้าขายนอมินีฮุบอสังหาชลบุรีพัทยายันยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาใครพร้อมขยายผลเครือข่ายโยงธุรกิจอสังหาชลบุรี14บริษัทพร้อมเร่งขยายผลสอบปมสร้างชาบัตเฮาส์ค่ะ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะจากกิวเทานะคะช่วงหน้าจะมาดูจีนเทากันบ้างค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะอย่างที่บอกไปว่ามาติดตามเรื่องของจีนเทาค่ะเพราะว่า

0: เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ไปดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มตัวของชาวจีนคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับการให้เล่นการพนันผิดกฎหมายตามหมายจับของจีนหลังจากเชื่อว่าหลบหนีเข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะก็มีภาพค่ะพร้อมกับพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นภาพการจับกลุ่มตัวโดยสามารถรวบตัวนายหยูวัย31ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของจีนหนีกบดานมาตั้งเครือข่ายอยู่ในประเทศไทยซึ่งก็รับการฟอกเงินจับได้ที่หน้าหมู่บ้านจัดสรรในตำบลห้วยใหญ่อำเภอปางละมุงจังหวัดชลบุรีมีเงินหมุนเวียนนับพันล้านบาทนะคะรวบจีนหนีหมายจับตั้งเครือข่ายซุกไทยรับฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์หมุนเวียนเป็นพันล้านรวบบิ๊กบอสจีนเครือข่ายหนีหมายจับจากจีนข้ามน้ำข้ามทะเลมาปักหลักหากินในไทยคุยข้อมูลพบโยงเครือข่ายพนันออนไลน์ฟอกเงินหมุนเวียนเกือบพันล้านเผยเริ่มตั้งเครือข่ายตั้งแต่ปี2561เป็นตัวกลางรับเงินฟอกเงินพนันจากต่างประเทศมีสมาชิกระดับล่างกว่า60คนตั้งทีมค้าสกุลเงินควบคุมบัญชีอาลีเพย์และ WeChat มากกว่า 6,000 บัญชีใช้คริปโตเคลื่อนย้ายเงินหลบเลี่ยงการตรวจสอบเค้นรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของไทยช่วยไทย plus เฟส2นะคะในความเห็นของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทนางพิมพ์ใจลิอิสรานุกูลประธานสอทนะคะบอกว่าสอทเนี่ยสนับสนุนแนวคิดแนวทางรัฐบาลในการขยายโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2โดยนำวงเงินเหลือจากโครงการระยะแรกมาช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็ควรจะกำหนดกฎเกณฑ์รายได้ที่ชัดเจนเหมาะสมกับภาระค่าครองชีพพร้อมใช้ฐานข้อมูลภาครัฐที่มีอยู่ในการคัดกรองสิทธิ์ลดขั้นตอนแล้วก็ภาระในการยื่นเอกสารนะคะในส่วนนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนายสมชายภคภาควิวัฒน์มองว่าสำหรับมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะอยู่ระหว่างการพิจารณามองว่าเม็ดเงินเนี่ยยังไม่มากพอที่จะเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็มีส่วนช่วยพยุงไม่ให้สถานการณ์เศรษฐกิจแย่ลงทั้งนี้ทั้งนั้นหากต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะยาวรัฐบาลก็ควรให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือ SME ทั้งด้านต้นทุนการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเพื่อให้สามารถลดการแข่งขันกับตลาดได้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนไทยช่วยไทยเฟส2แค่พยุงเงินน้อยดึงเศรษฐกิจไม่ขึ้นสอทให้ช่วยรายได้น้อย TDRI จี้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเอกนัทเชียติดโซลารูฟนักวิชาการห่วง SME นี่ครัวเรือนกระทบกำลังซื้อประชาชนมองไทยช่วยไทย plus เฟส2เม็ดเงินน้อยไม่แรงพอกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
0: มากันที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะฝนตกช่วงนี้ชุ่มฉ่ำเลยค่ะทำให้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือก็ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากนะคะอย่างที่เชียงใหม่ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากเกิดเหตุควานช้างและชาวบ้านในพื้นที่เร่งออกค้นหาช้างนะคะเพราะว่าถูกกระแสน้ำป่าแม่วินซัดไหลไปตามกระแสน้ำก็ประสานทีมช่วยเหลือเพื่อเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ค่ะก็พบว่าทีมกู้ภัยแล้วก็มีบ้านช้างดำเนินการภารกิจช่วยเหลือก็ยังรอการยืนยันจากคำสั่งผู้ดูแลพื้นที่นะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำป่าค่อนข้างไหลแรงมีทีมค้นหาค่ะบอกว่าพบตัวของช้างแอมนะคะเป็นช้างพิการขาหน้าเพศเมียอายุ13ปีซึ่งช้างสามารถขึ้นฝั่งได้เองบริเวณอีกด้านหนึ่งของลำน้ำจึงปล่อยให้ช้างยืนพักตั้งสติเพื่อลดความหวาดกลัวจากเหตุการณ์ที่เพิ่งประสบมาจากการถูกน้ำป่าพัดไปไกลนะคะซึ่งก็จะมีการตรวจสอบเช็คสภาพร่างกายว่ามีบาดแผลหรือว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่เพราะว่าข่าวนี้ถือว่าค่อนข้างได้รับความสนใจโดยเฉพาะคนที่รักช้างนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะระทึกช้างพิการถูกน้ำป่าซัดอาสากู้ภัยระดมช่วยฝนถล่มหนัก5จังหวัดภาคเหนือฝนถล่มหนักน้ำป่าดอยอินทนนท์ทะลักท่วมประกาศปิดเที่ยวชั่วคราวผาดอกเสี้ยวในแล้วก็ตำบลน้ำตกแม่ยะนะคะส่วนน้ำป่าแม่วินซัดพังแอมช้างบ้านพิการไหลปลิวไปกับกระแสน้ำโชคดีสามารถขึ้นฝั่งได้เองค่ะ
1: ค่ะเช่นเดียวกันกับหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะที่มีประเด็นเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่านะคะในพื้นที่ภาคเหนือและมีภาพประกอบนะคะแต่ภาพประกอบเนี่ยเป็นพื้นที่สระบุรีนะคะโมกเหล็กวิกฤตเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูระดมกำลังลุยกระแสน้ำอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยตำบลโมกเหล็กอำเภอโมกเหล็กหลังฝนตกหนักส่งผลให้น้ำท่วมสูงฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนพาดหัวนะคะบอกว่าฝนตกหนักน้ำป่าซัดโมกเหล็กอพยพโกลาหลเหนือกับใต้อ่วมนักท่องเที่ยวติดรีสอร์ทดอยอินทนนท์วิกฤตถล่มหนักสั่งปิดผาดอกเสี้ยวน้ำตกแม่ยะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังสภาพพื้นที่

0: เสี่ยงอันตรายน้ำป่าทะลัก2หมู่บ้านขนของหนีอลหม่านเพชรบูรณ์อ่วมแม่น้ำป่าสักทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า300หลังอุทัยธานีฝนอ่วมน้ำทะลักท่วมนาข้าวเสียหายนะคะส่วนที่มติชนก็มีประเด็นเรื่องของความเสียหายนะคะจากภัยธรรมชาตินะคะเรื่องฝนตกหนักในช่วงนี้แต่ว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ฝนหนักดินถล่มปิดกั้นถนนน้ำหนาวพังงาพันหลังคาเรือนจม2เมตรฝนถล่มหลายจังหวัดทำน้ำท่วมดินสไลด์ปิดทับถนนเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพังงาอ่วมน้ำป่าทะลัก 1,000 หลังคาเรือนเดือดร้อนค่ะ
1: ช่วงนี้ฝนยังตกหนักอยู่นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากกันด้วยอย่างวันนี้ค่ะภาคเหนือเนี่ยนะคะจะมีฝนร้อยละ70เช่นเดียวกันกับภาคอีสานด้วยภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครฝนร้อยละ80ส่วนภาคใต้มีฝนร้อยละ60ถึง70นะคะมากันที่อีกภาพนึงค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้ประชาชนแจ้งตำรวจเอาผิดค่ะหลังจากมีเศษยางมะตอยร่วงมาจากสะพานข้ามแยกพระราม9ใส่รถยนต์เสียหายหลายคันที่ถนนพระราม9ตั้งแต่สะพานข้ามคลองแสนแสบจนถึงแยกของรามคำแหงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีรายงานว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความแล้วเบื้องต้น73รายนะคะเพราะว่าถูกยางมะตอยร่วงใส่รถเต็มเลยค่ะ
0: ค่ะอีกนิดนึงแล้วนะคะปิดท้ายในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแม่อุ้มลูกสาว3ขวบสยองโดด4ชั้นเลิกกับสามีไร้งานทำเครียดถึงขั้นป่วยจิตพบอาการโคม่าทั้งคู่ช่วงนี้นะคะหลายเรื่องนะคะเครียดกันนะ
1: คะ
0: เรื่องเศรษฐกิจก็เครียดคนก็เครียดเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยกำลังใจของเรานะคะส่วนเรา2คนลาไปแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 8:01 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: องจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
6: ์สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิกเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

พรานทะเลนะคะเป็นบทเพลงอมตะอีกบทเพลงหนึ่งที่เรายังคิดถึงอยู่แล้วก็อยากจะฟังนะคะจัดให้ตามคำขอของแฟนรายการที่ขอมานะคะเพลงพรานทะเลนี่ก็แต่งคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะคะทำนองเอื้อสุนทรสนานนะคะขับร้องโดยสุนทราภรณ์เดิมทีเพลงนี้นะคะแต่งขึ้นเพื่อใช้ร้องประกอบละครเวทีค่ะแล้วก็ร้องสลับหน้าม่านก่อนที่จะฉายภาพยนตร์ภายหลังเมื่อวงดนตรีสุนทราภรณ์ทำการบันทึกเสียงเพลงนี้เพลงนี้ก็ได้รับความนิยมสูงนะคะโรงเรียนนายเรือเนี่ยนำเอาเพลงพรานทะเลแล้วก็เพลงถอนสมอไปใช้ในเพลงประจำโรงเรียนเพราะว่าเนื้อหานั้นก็มีความหมายกินใจแล้วก็สอดคล้องกับชีวิตของลูกทะเลนะคะในปีก่อนที่ครูเอื้อถึงแก่กรรมนั้นนะคะก็มีประวัตินะคะเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะท่านทรงโปรดให้ครูเอื้อขึ้นไปร้องเพลงถวายนะคะที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศครูเอื้อซึ่งขณะนั้นเนี่ยป่วยด้วยโรคมะเร็งค่ะก็ได้ร้องเพลงพรานทะเลถวายแต่ร้องได้เพียงครึ่งเพลงก็สุดลงในหลวงท่านก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพนะคะเข้าไปประคองครูเอื้อเข้ามาใกล้รับสั่งถามอาการแล้วก็ทรงถอดสร้อยซึ่งห้อยพระสมเด็จจิรดาออกจากพระศอคล้องคอให้ครูเอื้อค่ะแล้วก็รับสั่งให้เร่งรักษาตัวนะคะพอกลับจากงานครั้งนั้นเนี่ยครูเอื้อท่านก็ได้แต่งเพลงสุดท้ายชื่อพระเจ้าทั้ง5ค่ะเป็นการสั่งลาแฟนเพลงเนื้อหาก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับฝากบทเพลงสุนทราภรณ์ไว้อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยนะคะก็ขอบคุณข้อมูลนะคะที่อยู่ในเพจของพรั่งเพชรในเกร็ดเพลงนะคะก็ถือว่าเราก็ต่อยอดนะคะบทเพลงเพราะๆนะคะที่ท่านได้แต่งเอาไว้แล้วก็เป็นเพลงที่มีความหมายด้วยให้ฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะคะแนวลูกกรุงเสียงร้องของคุณสุทธิวงศ์กำแหงนะคะกับเพลงกลิ่นแก้วและยังจำได้ไหมนะคะไปฟังเสียงของคุณโฉมฉายกันค่ะ

ากับบรรยากาศอากาศเย็นๆฝนตกพรำๆในหลายพื้นที่อยู่ณเวลานี้นะคะเพลงที่เปิดไป3เพลงต่อเนื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นแก้วคุณสุเทพวงศ์กำแหงยังจำได้ไหมเสียงร้องของคุณโฉมฉายอรุณฉานนะคะและกุญแจใจเมื่อสักครู่นี้คุณสรวณีโพธิเทศนะคะโดยเฉพาะเพลงกุญแจใจเนี่ยนะคะก็เนื้อร้องเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งกินใจทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของการครองรักการรักษาความซื่อสัตย์มั่นคงต่อกันนะคะเปรียบเสมือนมีกุญแจใจไว้ล็อกความรู้สึกดีๆให้มีกันและกันตราบจนวันตายนะคะเพลงนี้ก็แต่งคำร้องโดยทาตรีซึ่งเป็นนามปากกาของคุณวิชัยโกกินกนิษฐ์นะคะแล้วก็แต่งทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานบันทึกเสียงครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ.2506นะคะจริงๆแล้วคนที่บันทึกเสียงครั้งแรกเนี่ยก็คือคุณอ้อยอัชรานะคะที่บอกว่าเป็นนักร้องเสียงหวานที่มีแก้วเสียงคล้ายคลึงกับคุณรวงทองทองลั่นทุมมากที่สุดคนหนึ่งนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเสียงของคุณสรวณีค่ะมีคุณผู้ฟังก็ขอเพลงเข้ามานะคะวันนี้ก็ถือว่าช่วยกันจัดรายการยินดีนะคะเพลงที่เตรียมเอาไว้ก็มีหรือว่าเพลงที่คุณขอมาเดี๋ยวก็จะจัดสลับกันไปนะคะทักทายไปยังแฟนรายการนะคะเพิ่มเติมคุณปัดที่เข้ามานะคะคุณสุมิตรคุณภคธรนะคะบอกว่าฝนตกแต่ก็ยังฟังได้ชัดเจนนะคะคุณสมศักดิ์ก็ขอเพลงมาด้วยนะคะคุณเรืองนิดคุณกนกพรฝนพรำๆนะคะคุณธนิชานะคะฟังเพลงที่ขอมานะคะเสียงของคุณธานินนะปั้นดินให้เป็นดาวแต่ว่าจะเปิดเพลงใจรักของคุณจรินทร์ให้ฟังกันก่อนนะคะแล้วก็ปั้นดินให้เป็นดาวต่อเชิญค่ะ

0: ปั้นดินให้เป็นดาวนะคะเพลงเพราะๆเสียงร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพแล้วก็เพลงนี้แต่งคำร้องทำนองโดยครูทวีพงศ์มณีนินนะคะบันทึกเสียงครั้งแรกปี2522นะคะครูทวีพงศ์แต่งเพลงนี้เอาไว้แล้วก็ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานด้วยนะคะทั้งด้านคำร้องแล้วก็ทำนองเป็นเพลงที่มีคุณภาพเพลงหนึ่งแล้วก็คุณธานินทร์อินทรเทพเองได้เขียนถึงเพลงนี้เอาไว้นะคะหลังการเสียชีวิตของครูทวีพงศ์มณีนินไว้ว่าจากใจดวงนี้ที่มีแต่ให้ยากเย็นเพียงไหนทุ่มเทฝ่าฟันสิ่งหนึ่งค่าน้อยขอคืนเป็นรางวัลขอช่อไม้จันทร์วันฉันนอนกองฟอนคุณธานินทร์ก็บอกว่าทวีพงศ์เพื่อนรักนี่คือท่อนสุดท้ายที่เพื่อนแต่งให้เราร้องเพลงชุดนี้เองที่ทำให้ความเป็นเพื่อนของเราต้องห่างเขินกันไปเกือบ5ปีหากเรารู้ว่าชีวิตเพื่อนจะสั้นอย่างนี้เราจะไม่ยอมให้ความเป็นเพื่อนของเราต้องขาดไปนาน5ปีหรอกในเพลงเพื่อนบอกขอเพียงช่อไม้จันทร์คงสมใจเพื่อนแล้วเพราะวันนี้ทุกคนที่มาเขามอบช่อไม้จันทร์ให้เพื่อนทุกคนนะคะค่ะก็ตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะเรียกว่าไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาอย่างไรกันนะคะแต่ว่าในยุคตอนนั้นครูทวีพงศ์กับคุณธานินทร์ก็เหมือนกับว่าจะเป็นนักร้องนักแต่งเพลงคู่บุญกันมานะคะแล้วก็สร้างเพลงดังขึ้นมาประดับวงการเพลงลูกทุ่งมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำตารุ่งหลังพวงมาลัยนะคะฉันวันนี้คนใจหินเพื่อนขี้อ้อนฝากเพลงถึงเธอฝากเพลงลอยลมอ่าวอารมณ์อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเริ่มรานะคะทั้งคู่ก็แยกทางกันหลังจากที่ทำเพลงชุดสุดท้ายปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รำลึกถึงความหลังกันนิดนึงนะคะจากเพลงขอพักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาปลดเพลงเพราะๆแล้วก็พูดคุยกันต่อค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ์
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแต่ตา

0: 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเป

0: อบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: เสียงเพี้ยวมียาอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงถุดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่า

ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะวันนี้ดีเจอิวสุภรัตน์นาคบุญนำนะคะวันนี้มาจัดคนเดียวนะคะพี่ติ๋วติดภารกิจนะคะแต่ก็ไม่เหงานะคะมี FC มีแฟนรายการทางบ้านนี่ช่วยกันจัดนะคะขอเพลงกันเข้ามาด้วยนะคะเพลงเมื่อสักครู่นี้ฟ้าแดงนะคะขับร้องโดยคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์นะคะคำร้องโดยศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองครูเอื้อสุนทรสนานบันทึกเสียงครั้งแรกตั้งแต่ปี2513นี่แหละค่ะ

เพลงนี้นะคะครูเอื้อเนี่ยดัดแปลงจากเพลงไทยเดิมคือมอนอ้อยอิ่งนะคะแล้วก็ครูศรีสวัสดิ์แต่งเพลงนี้เพื่อใช้จีบคุณสุวรรณีนิยมค่ะที่เป็นนักร้องดาวรุ่งสุนทราภรณ์ที่ท่านมีชื่อเล่นว่าแดงนะคะแต่แม่สาวไม่เล่นด้วยเพราะว่าอายุห่างกันมากและเนื่องจากคุณสุวรรณีก็มีบ้านอยู่แถวคลองมอนครูศรีสวัสดิ์ที่แอบไปมองหลังคาบ้านสาวอยู่บ่อยครั้งก็ยังได้แต่งเพลงคลองมอนอีกเพลงหนึ่งด้วยนะคะให้กับสาวคลองมอนที่ขับร้องโดยคุณนพดลชาวไร่เงินนั่นเองเพลงฟ้าแดงนี่ก็เป็นเพลงทำนองเหงาเศร้าที่ไพเราะมากนะคะคำร้องก็เป็นภาษากวีที่งดงามบอกเล่าบรรยากาศยามเย็นที่ดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้านะคะก็ถือว่าเป็นเพลงแรกที่สร้างชื่อกับคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์นักร้องดาวรุ่งสุนทราภรณ์ที่มีเสียงร้องคล้ายกับครูเอื้อสุนทราภรณ์ที่สุดนั่นเองนะคะแต่ถ้าพูดถึงท้องฟ้าสีแดงตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยนะคะก็เป็นแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านชั้นบรรยากาศหนาแน่นในการกระเจิงของแสงนะคะสาเหตุทางวิทยาศาสตร์ก็อธิบายอย่างนี้นะคะว่าแสงสีฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นจากกระเจิงออกไปหมดเหลือเพียงแสงสีแดงแล้วก็ส้มที่มีความยาวคลื่นยาวส่องมาถึงตาเราแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยในช่วงเช้าหรือเย็นนะคะที่แสงอาทิตย์ทำมุมเฉียดผิวโลกหรือว่าในช่วงที่มีฝุ่นละอองความชื้นหรือว่ามลพิษอากาศนะที่หนาแน่นเนี่ยก็ทำให้แสงสีแดงมันเด่นชัดขึ้นด้วยนะคะความหมายตามโบราณเนี่ยเขาบอกว่าท้องฟ้าแดงตอนเย็นมักหมายถึงอากาศดีในวันรุ่งขึ้นแต่ถ้าท้องฟ้าแดงตอนเช้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามักเป็นลางเตือนว่าอาจมีพายุฝนฟ้าคะนองหรือสภาพอากาศแปรปรวนกำลังจะตามมานะคะแต่ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติยิ่งช่วงนี้นะคะโอ้โหพายุฝนฟ้าคะนองต้องระมัดระวังด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเราจัดเพลงเพราะๆให้ฟังกันต่อเนื่องเลยนะคะเพลงต่อไปนะคะก็เป็นเพลงลูกกรุงเพราะๆนะคะ3เพลงต่อเนื่องเลยให้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นคนเรารักกันยากนะคะเสียงร้องคุณดาวใจไพรจิตนะคะกว่าจะรักกันได้คุณสวรีโพธิเทศและฉันเป็นของเธอคุณชรินทร์ดันธนาครค่ะ

ความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะรักกันแล้วก็ขอให้รักกันมั่นคงยืนยงยาวนานนะคะบทเพลง3บทเพลงเกี่ยวข้องกับความรักที่เปิดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเรารักกันยากนะคะกว่าจะรักกันได้และรักกันแล้วก็ต้องบอกว่าฉันเป็นของเธอนะคะฉันเป็นของเธอนี่จะมีความหมายดีกว่าเธอเป็นของฉันนะถ้าเธอเป็นของฉันนี่มันลักษณะเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเขานะฟังดูอย่างนั้นแต่ถ้าฉันเป็นของเธอนี่เนี่ยฉันมีความจงรักภักดีมั่นคงในรักต่อเธอนะคะบทเพลงเกี่ยวกับความรักนี่มีมากมายเลยนะคะแล้วก็เพลงที่ครูเพลงแต่ละท่านแต่งเอาไว้ในอดีตเนี่ยก็มีความหมายเนื้อหาดีๆมาจนถึงยุคปัจจุบันแล้วก็ได้นักร้องเสียงคุณภาพแต่ละท่านมาร้องเอาไว้บางเพลงที่โด่งดังก็มีนักร้องหลายท่านนะคะที่มาร้องในหลายเวอร์ชันด้วยกันนะคะพูดถึงความรักแล้วเนี่ยก็มีบทเพลงหนึ่งที่นึกถึงนะคะเป็นบทเพลงที่ครูชาลีอินทรวิจิตรได้แต่งคำร้องเอาไว้ให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะใช้ร้องร่ำลาแฟนเพลงเพื่อแฟนเพลงจะได้ไม่ลืมแล้วก็จะยังคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณสุเทพจะไปศึกษาต่อได้ศิลปะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะนานถึง3ปีเนี่ยนะคะครูชาลีก็เลยแต่งเพลงรักยารู้คลายค่ะก็เป็นเพลงที่เขามีอินโทรยาวเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็มีดนตรีเล่นเพลงนี้ยาว1ท่อนจึงค่อยเริ่มต้นร้องนะคะก็ลองฟังดูนะคะหายคิดถึงกันนะคะรักยารู้คลายค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโพชี้ประชาชนเชื่อกกต.เจอศึกหนักปมมติหัวสวนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องมติกกต.เกี่ยวกับมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.ที่ให้ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา77คนรวมถึงสว.ชุดปัจจุบัน26คนจากการสำรวจเมื่อถามถึงการคาดการณ์ของประชาชนต่อมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.พบว่าตัวอย่างร้อยละ 34.27 ระบุว่าไม่เคยคาดการอะไรเลยเราลงมาร้อยละ21ระบุว่าตรงตามที่คาดการไว้มากร้อยละ 17.86 ระบุว่าไม่ตรงตามที่คาดการไว้เลยร้อยละ 15.50 ระบุว่าค่อนข้างตรงตามที่คาดการไว้ร้อยละ 10.84 ระบุว่าไม่ค่อยตรงตามที่คาดการไว้และร้อยละ 0.53 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบด้านความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.34 ระบุว่าไม่กังวลเลยเราลงมาร้อยละ 30.46 ระบุว่าค่อนข้างกังวลร้อยละ 19.16 ระบุว่าไม่ค่อยกังวลและร้อยละ 15.04 ระบุว่ากังวลมากท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและหรือกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติกรณีหัวการเลือกตั้งสว.พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.57 ระบุว่ากกต.ชุดปัจจุบันรอลงมาร้อยละ 31.53 ระบุว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ 25.42 ระบุว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดร้อยละ 15.88 ระบุว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่จะถูกสั่งฟ้องจำนวน77คนร้อยละ 13.97 ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยร้อยละ 8.24 ระบุว่ากลุ่มสว.จำนวน26คนที่ถูกสั่งฟ้องร้อยละ 7.86 ระบุว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านร้อยละ 6.64 ระบุว่ากลุ่มสว.ที่ไม่ถูกสั่งฟ้องร้อยละ 4.58 ระบุว่าเป็นนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.และร้อยละ 2.14 ระบุว่าเป็นนายยิ่งชีพอัชชานนท์และไอลอยกเลิกจัดงานธรรมสัญจรกะทันหันหลังเจ้าอาวาสและพระลูกวัดถูกจับยาบ้าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานเข้าจับกลุ่มเจ้าอาวาสและพระลูกวัดณวัดแห่งหนึ่งในตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หลังมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมยึดของกลางยาบ้า

0: ว่าเกือบ200เมตรโดยเจ้าอาวาสและพระที่ถูกจับกุมสารภาพว่านำเงินจากกิจนิมนต์และญาติโยมมาทำบุญไปซื้อยาบ้าเพื่อ นำมาเสพเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้วัดเหลือพระจำพรรษาเพียงหนึ่งรูปเป็นพระสูงอายุเพิ่งบวชใหม่และสุขภาพไม่แข็งแรงขณะที่ญาติของพระรูปดังกล่าวเตรียมเดินทางมารับกับภูมิลำเนาที่จังหวัดอุดรธานีทำให้มีแนวโน้มว่าวัดดังกล่าวอาจไม่มีพระจำพรรษาและอาจกลายเป็นวัดร้างขณะเดียวกันกรณีดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อกิจกรรมธรรมสัญจรซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่วัดแห่งนี้ในวันนี้โดยจะมีพระสงฆ์จากหลายวัดและพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมรวมถึงมีผู้เตรียมจัดโรงทานแต่ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านกรรมการวัดและญาติโยมมีมติยกเลิกกิจกรรมอย่างกระทันหันเนื่องจากขณะนี้ไม่มีเจ้าอาวาสและเหลือพระอยู่เพียงรูปเดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: จุ้งคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
2: ์สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิกเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

สโนว์สดาวนะคะเพลงนี้นะคะให้ฟังแบบต้นฉบับเลยนะคะคุณพรพิรมกับคุณพงศ์ศรีวรนุชนะคะแต่งคำร้องและทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะก็เป็นเพลงหนึ่งใน8เพลงประกอบภาพยนตร์ไทยเรื่องเสน่ห์บางกอกนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ.2509ดิฉันยังไม่เกิดนะหลายๆท่านเกิดหรือยังนะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะที่มีการนำนักร้องลูกทุ่งเนี่ยมาร่วมแสดงแล้วก็ร้องเพลงในภาพยนตร์มากมายหลายคนเลยนะคะเช่นคุณพรพิรมครูพยงมุกดาคุณเพชรพนมรุ้งคุณสมานไม่เกิดกำแพงคุณแผนลูกประจีนชัยชนะบุญโชติวินัยแก้วส่งเสียมาร่วมแสดงด้วยนะคะก็ทำให้หลังจากนั้นเนี่ยในภาพยนตร์ไทยจึงนิยมให้มีเพลงลูกทุ่งประกอบด้วยนอกเหนือไปจากเพลงลูกกรุงนะคะแหมให้ฟังเพลงสะหนูสะเดาทั้งสะหนูทั้งสะเดาเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์นะคะดอกสะหนูโอ้ช่วงนี้นี่เต็มเลยนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นต้นสะหนูออกดอกเต็มไปเลยนะคะพูดถึงดอกสะหนูแล้วเนี่ยนะคะก็มีสรรพคุณทางยานะคุณผู้ฟังช่วยแก้พิษร้องถอนพิษไข้บำรุงร่างกายแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุที่มีประโยชน์นะคะก็บอกว่ามีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงด้วยนะบำรุงกระดูกและสมองบำรุงเลือดด้วยนะคะมีธาตุเหล็กช่วยฟอกและบำรุงโลหิตแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะมีสารสีเหลืองที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกและต้านอนุมูลอิสระด้วยเพราะฉะนั้นดอกสะหนูบ้านๆนี่แหละค่ะที่หาเก็บรับประทานเอานะในเมืองกรุงนี่อาจจะค่อนข้างหายากแต่ว่าตามบ้านนอกตามต่างจังหวัดหรือชานเมืองก็ยังไม่เห็นเยอะแยะเลยนะคะเอามาใส่ไข่เจียวนะไข่เจียวดอกสะหนูแหมแล้วก็ดอกสะหนูลวกจิ้มน้ำพริกนะคะแกงส้มเนี่ยก็ใส่ดอกสะหนูอร่อยแล้วก็ยังมีขนมดอกสะหนูนี่เป็นขนมแบบโบราณโบราณเคยรับประทานกันไหมคะขนมดอกสโนนี่ถ้าหากว่าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะอาจจะมีคุณย่าคุณยายเนี่ยเคยทำให้ทานนะคะนี่ก็พูดแล้วก็อยากจะรับประทานเลยแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงจังหวะสนุกนิดนึงนะคะแล้วก็ชอบมีการนำมาร้องกันบนเวทีเวลาร้องเพลงคู่นะคะเพลงสโนสดาวก็เป็นเพลงอะไรที่สนุกสนานนะคะแฟนเพลงรายการยังอยู่กับเราอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ต้นจนถึง10นาฬิกากันเลยนะคะวันนี้ก็ช่วยกันจัดรายการแล้วกันค่ะฤดูฝนแบบนี้ก็อยากให้ฟังเพลงที่เข้ากับบรรยากาศเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศนะคะบางคนอาจจะมีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องฝนหรือบางคนฝนตกแล้วอาจจะเหงาเศร้า

คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะเปิดเพลงก็ได้ฟังกันเราก็พยายามที่จะคัดสรรเพลงดีๆที่มีความหมายนะคะแล้วก็มีนักร้องเสียงคุณภาพหลากหลายนะคะที่เราคิดถึงกันนะคะคุณดาวใจไพจิตรนะคะเมื่อสักครู่นี้ร้องเพลงฝันกลางฤดูฝนนะคะซึ่งเพลงนี้แต่งคำร้องก็ทำนองโดยครูมนัสปิติสารนะคะบันทึกเสียงครั้งแรกปี2517เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องฝันกลางฤดูฝนนะคะที่รัฐฟิล์มทีวีเนี่ยสร้างจากบทประพันธ์ของกัญชลาหรือว่ากรมกฤษณาอโศกสินนะคะออกอากาศทางททบ5ค่ะเมื่อปีพ.ศ.2517บทประพันธ์เรื่องฝันกลางฤดูฝนนี้ก็เป็นวรรณยายรางวัลชมเชยนะคะจากการประกวดหนังสือประจำปี2516ที่จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยแล้วก็เพลงฝันกลางฤดูฝนเนี่ยก็เป็นเพลงที่ครูมนัสแต่งนะคะซึ่งท่านก็มีผลงานเพลงดังๆมากมายนะคะอย่างเช่นเสน่หาอะไรคืนคำรักปรารถนานะคะก็เพลงนี้ก็ถือว่ามีเนื้อหาที่ดีเพราะว่าสะท้อนชีวิตตัวละครในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนคือทุกชีวิตก็มีสิทธิ์ที่จะฝันแหละนะคะแล้วก็ความฝันบางครั้งก็เป็นความจริงบางครั้งก็อาจจะยังไม่เป็นความจริงนะคะพูดถึงความฝันแล้วเนี่ย ก็มีคนที่อยากจะพูดถึงเพราะว่าฝันของเธอเนี่ยเป็นจริงนะคะก็คือน้องเมย์นะคะที่เราติดตามผลงานของเธอในการประกวดนะเวทีอเมริกาก็อตแทลเลนต์นะคะแล้วก็จะมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะในวันที่22กันยายนนะก็ตรงกับเช้าวันที่23กันยายนของประเทศไทยนะก็เชียร์กันแล้วก็ตอนนี้เรียกว่าเป็นที่รักใคร่เอ็นดูนะคะของชาวต่างชาติทั่วโลกทีเดียวสำหรับน้องเนเน่ก็มีการนำคลิปต่างๆของน้องที่เล่นดนตรีร้องเพลงนะคะเอามาเรียกว่าเอามาฟังแล้วก็คอมเมนต์นะคะว่าเป็นอย่างไรก็โอ้โหเขาชื่นชอบกันมากเลยเพราะฉะนั้นน้องก็ถือว่าเป็นเด็กไทยที่มีเสน่ห์นะคะอายุยังน้อยนะคะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติฝีมือเนี่ยเก่งฉกาจมากๆเลยนะในด้านการเล่นกีตาร์แล้วก็การร้องเพลงด้วยอีกสาวหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะคะก็ถือว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เหมือนกันนะน้องลิซ่านะคะกับผลงานเพลงสวัสดีค่ะที่ทำให้โด่งดังไปทั่วโลกนะตอนนี้รู้จักคำว่าสวัสดีนะเป็นคำทักทายนะของไทยเรานี่เองพอดีมีคุณประธานตรึกตรองเนี่ยได้เพิ่มเติมมานะคะว่าคำว่าสวัสดีเนี่ยเริ่มใช้มาสมัยที่ท่านจอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะดิฉันก็คุณข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่ารากศัพท์ของคำว่าสวัสดีเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังมาจากคำว่าโสติในภาษาบาลีหรือสวัสดีในภาษาสันสกฤตนะคะแปลว่าความดีความงามความเจริญรุ่งเรืองและความปลอดภัยนะความหมายดีมากเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่คิดค้นนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยตามข้อมูลที่ค้นพบเนี่ยก็คือพระยาอุปกิจศิลปสารหรือนิมิตการจนาชีวะนะคะปีที่เริ่มใช้เนี่ยปีพ.ศ. 2476ค่ะท่านทดลองให้ใช้คำว่าสวัสดีเป็นคำทักทายครั้งแรกในหมู่อาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตกล่าวทักทายครูอาจารย์นะคะแล้วก็มาใช้อย่างเป็นทางการเนี่ยในปีพ.ศ. 2486ค่ะในยุควัฒนธรรมสร้างชาติรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามก็ได้ประกาศให้ใช้คำว่าสวัสดีเป็นคำทักทายอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่22มกราคม2486ก็ทำให้คำนี้แพร่หลายไปทั่วประเทศมาจนถึงปัจจุบันและตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะคะทั่วโลกก็รู้จักกล่าวคำทักทายว่าสวัสดีนะคะผู้หญิงก็สวัสดีค่ะผู้ชายก็สวัสดีครับนะคะเราก็คุยเรื่องราวที่น่าสนใจ

ไปสลับกับการฟังเพลงนะคะมีคุณก็อยากจะฟังเสียงของพินิจธานินต่อนะคะก็จัดให้สองเพลงเลยละกันนะคะศักดินากับยาจกแล้วก็ปองดอกฟ้าค่ะ

0: นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกได้ผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไปไกล

0: างจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
8: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จะละครไปถึงไหนในยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: จอดน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
3: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
2: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน

ค่ะคุณผู้ฟังคะต้องขออภัยทั้งเทคนิคเล็กน้อยนะคะมันเพลงมันค้างนิดนึงค่ะก็จัดให้ฟังเพลงคู่บ้างนะคะเชื่อว่าแหมเพลงที่เปิดไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจูบย้อยจันสักขีแม่ปิงตามด้วยว่านาสวาดเนี่ยเป็นเพลงคู่ฮิตอมตะนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยเชื่อว่าต้องเคยร้องคู่นะคะแน่นอนเลยเวลามีงานหรือว่าไปร้องเพลงตามห้องอาหารต่างๆนะคะก็มักจะมีเพลงเหล่านี้อยู่นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วร้องตามกันได้ทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเพลงว่านาสวาดนะที่จบไปเนี่ยเสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์และคุณรวงทองทองลั่นทมนะคะเพลงนี้ก็แต่งคำร้องและทำนองโดยครูสง่าอารัมภีค่ะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องวนาลีนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ.2502ค่ะเรื่องนี้ก็กำกับโดยพันคำนะคะนำแสดงโดยคุณอาคมมกรานนท์นะคะ

คุณเกษรินทร์ปฐมวรรณแล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของคุณเกษรินทร์ปฐมวรรณนะคะครูแจ๋วสง่าอารัมภีเข้ารับหน้าที่แต่งเพลงประจำเรื่องนี้ก็มีข้อมูลว่ากองถ่ายภาพยนตร์เรื่องวนาลีเนี่ยนะคะไปปักหลักถ่ายทำกันอยู่แถวอำเภอมวกเหล็กนะคะที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็มีน้ำตกที่ใสสะอาดน่าเที่ยวเล่นนะคะครูแจ๋วก็ได้รับเชิญจากผู้สร้างภาพยนตร์เนี่ยให้ไปเที่ยวมวกเหล็กนะคะแล้วก็ไปดูโลเคชั่นในการถ่ายทำแล้วก็แต่งเพลงด้วยเพลงที่แต่งใช้ในฉากรักระหว่างพระเอกกับนางเอกนี่แหละค่ะที่ต้องร้องคู่กันในป่าแห่งนี้นะคะครูแจ๋วไปถึงก็พักอยู่ที่มวกเหล็ก1คืนก็แต่งเพลงว่านาสวัสดิ์เนี่ยแต่งทั้งคำร้องทำนองเสร็จนะคะตั้งแต่อยู่ที่มวกเหล็กเลยแล้ววันรุ่งขึ้นก็รีบเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อทำการบันทึกเสียงนะคะเพลงนี้นี่พอเผยแพร่ออกอากาศปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างสูงเลยทีเดียวนะคะแฟนเพลงทั่วประเทศก็ประทับใจตั้งแต่วรรคแรกของเพลงนะคะฉันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวค่ำจนอุษาสางนะเป็นเพลงที่แต่งโดยใช้ภาษาที่งดงามมากแล้วก็มีนักร้องหลายท่านนะคะนำมาร้องใหม่กันหลายเวอร์ชันเลยทีเดียวนะคะเราก็เปิดต้นฉบับให้ได้ฟังกันนะเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะมาถึงช่วงท้ายๆรายการแล้วนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมาตลอดนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่บ้านวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์สบายๆพักผ่อนนอนอยู่บ้านหรือกำลังทำงานบ้านอยู่กำลังทำกับข้าวอยู่กำลังขายของในตลาดนะคะก็ขอให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เราได้พักกายพักใจมีความสุขกับเสียงเพลงในอดีตกันนะคะเพราะบางทีเราติดตามข้อมูลข่าวสารการบ้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมก็รู้สึกว่ามันมีแต่ข่าวในทางที่ทำให้ใจเราหดหู่นะคะก็ถือว่าเรามาพักสมองพักกายพักใจด้วยการฟังเพลงเพราะๆกันนะคะและมีคนอาจจะคิดถึงพี่ติ๋วสรรสนีหรือกิติภานาคพงษ์วันนี้ไปไหนนะคะพี่ติ๋วติดภารกิจแต่เชื่อว่าอาจจะฟังรายการอยู่ก็ได้ก็ส่งเป็นเสียงร้องมาก่อนละกันเพลงที่เรายังคิดถึงนะคะอดีตรักดอกทองกวาวและให้ฟังเพลงสนุกสนุกนะคะยายกะตาเสียงของพี่ติ๋วสรรสนีนาคพงษ์ค่ะ

่ะแหมฟังเพลงสนุกสนุกนะคะเสียงร้องของพี่ติ๋วสรรษณีนาคพงศ์นะคะยายกระตาและก่อนหน้านี้อดีตรักดอกทองกวาวนะคะยายกระตานี่ก็เป็นเพลงที่นำมาจากนิทานพื้นบ้านของไทยนะคะเป็นผลงานอีกเพลงนึงของคุณวอวัชยาหรือพี่บุ๋ยนั่นเองนะคะก็มีจังหวะที่สนุกสนานนะคะฟังแล้วก็

โยกตามไปได้นะคะแต่เวลานี้หลายคนก็บอกว่ากำลังดูวอลเลย์บอลนะคะไทยกับอินโดนะคะเป็นยังไงบ้างที่ฉันไม่ได้ดูแต่คุณมีคนมาบอกว่าเก่งมากเลยหลังจากตามมา12แต้มกลับมาพลิกชนะได้นะคะเอาล่ะแล้วก็ให้กำลังใจนะทีมนักกีฬาไทยนะที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมอยู่นะคะมาถึงช่วงท้ายของรายการส่งท้ายกันได้เพลงเดียวแหมความจริงอยากจะจัดอีกหลายเพลงแต่ว่าเหลือเวลาพอได้เพลงเดียวนะคะฟังเพลงสนุกสนุกกันละกันคุณสมประสงค์ขอมานมลาข้าวสาวนาเกลือนะคะแล้วก็วันนี้ดีเจอิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำลาคุณฟังไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้าก็กลับมาพบกันนะคะกับดีเจอิ๋วแล้วก็ดีเจพี่ติ๋วนะคะในรายการคนข่าวเล่าเพลงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีไปกรุงโตเกียวประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นการเดินทางครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20-21 กันยายน 2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21-24 กันยายน 2569ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะเดินทางเยือนกรุงโตเกียวสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25-26 กันยายนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยท่านนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงกรุงโตเกียวเวลา 16:40 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงโดยมีนายทาคาฮิโรสุขิคิผู้ช่วยผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้1กรมกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในฐานะเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำตัวนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้การต้อนรับสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพณโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวจากนั้นในช่วงบ่ายจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าสู่การประชุม UNGA 81ณนครนิวยอร์กก่อนเดินทางนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกัมพูชาโดยระบุว่าหากกัมพูชาใช้เวทีสมัชชาเคลื่อนไหวเรื่องชายแดนเราก็พร้อมรับมือแบบเต็มทีมกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการส่วนกรณีหัวสวมีการขยายความหรือหยิบยกไปเคลื่อนไหวต่อนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายมีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่แล้วพร้อมย้ำพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประเมินว่าทำไมคนยังไม่เชื่อว่าพรรคไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องผู้ว่าชัดชาติขอบคุณทีมงานค้นหาจุดรั่ว13 วันพบรอยร้าวท่อ9 เซนติเมตรเร่งซ่อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยหลังเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาต้นต่อเนื่อง13 วันจนพบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันเมื่อเวลาประมาณ1 นาฬิกาของวันนี้โดยรอยร้าวมีความยาวประมาณ9 เซนติเมตรและมีน้ำมันซึมออกมาผู้ว่าชัชชาติกล่าวว่าการตรวจสอบต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเนื่องจากท่อมีปลอกเหล็กหุ้มอยู่เจ้าหน้าที่จึงต้องค่อยๆตัดปลอกออกเป็นช่วงๆด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเมื่อเปิดออกพบว่าตัวท่อด้านในมีลักษณะโค้งงอและมีรอยร้าวขณะที่ปลอกเหล็กมีคราบน้ำมันสะสมอยู่สำหรับสาเหตุเบื้องต้นอาจเกี่ยวข้องกับการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วนเนื่องจากพื้นที่ที่มีฐานรากและเสา

0: ข็มรองรับจะทรุดตัวน้อยกว่าพื้นที่โดยรอบที่ไม่มีฐานรากจึงอาจเกิดการทรุดตัวต่างระดับเมื่อแนวท่อพาดผ่านพื้นที่ทั้งสองส่วนอาจเกิดแรงกดบริเวณรอยท่อทำให้ข้อโค้งงอและเกิดรอยร้าวอย่างไรก็ตามรอยร้าวที่พบยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันเข้าสู่ระบบท่อประปาท่อระบายน้ำโดยต้องตรวจสอบระบบทั้งหมดและหาความเชื่อมโยงกับน้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำเพิ่มเติมก่อนสรุปสาเหตุที่ชัดเจนขณะนี้ได้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวชั่วคราวแล้วขณะที่กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จำกัดพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกจากระบบและเฝ้าระวังไอระเหยรวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้กทม.จะตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณต่อหม้อทางด่วนเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันเหตุในลักษณะเดียวกันโดยพิจารณาทั้งสภาพท่อและสภาพแวดล้อมโดยรอบโดยเฉพาะจุดที่มีความแตกต่างของฐานรากและการทรุดตัวของพื้นดิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย NECA Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ NECA Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียWhoa!

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเราพบกันวันที่20กันยายนนะคะรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะพบกับพี่อ้อยวิภาจันทรกูลค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูนงละอินทรานนท์นะคะก็มาเข้ากันสำหรับสัปดาห์นี้ทักทายทุกท่านนะคะทาง MCOT Radio Network นะคะทุกๆสถานีที่รับฟังกันอยู่นะคะแล้วก็ LTM FM 95นะคะปล่อยได้ใจก็เบาไหม
0: จ้ะ
1: ส่วนใหญ่เราจะไม่ปล่อย
0: ปล่อยไหม
1: ส่วนใหญ่เราจะไม่ปล่อยไงอาจจะปล่อยไปนิดนึง
0: แล้วเก็บมาคิดใหม
1: ่แล้วก็เก็บกลับมาใหม
0: ่
1: นะคะแล้วก็ทักทายทาง SMS 4689400นะคะโทรศัพท์022481366อยู่กับน้องมีน้องพศขอสายหน้าใหม่ได้1เพลงในช่วงนี้นะคะแล้วก็เพลงที่พี่อาร์ตเปิดไปแล้ว
0: ค่ะก็พี่เล็กทานินเนี่ยนะไอ้พี่มีแต่ให้มันเพลงลูกทุ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะมาเขียนบอกเราว่าใครเป็นคนร้องต้นฉบับเราจะไม่พูดแล้วว่าเราไม่อยากดำน้ำอีกต่อไปแล้ว
1: ใช่เพราะเราดำแล้วเราจะไม่พู
0: ดเสียงเล็กทานินนะคะเพลงนี้อุ้ยเกลงได้อดอ้อนมากอ่ะหนูได้ฟังเปล่า
1: ฟังอยู่นะ
0: แล้วก็เพลงให้เป็นเพลงจิตอักษรนรงค์นะคะระหว่างที่ตอนนี้ให้รีบโทรโทรศัพท์เข้ามาเลยนะคะจะได้จัดเพลงให้แล้วก็พูดคุยกันในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะแล้วก็ฉันเป็นของเธอเมื่อสักครู่ในรายการที่แล้วก็เปิดนะแต่ว่าเป็นเสียงของคุณชรินทร์ซึ่งก็เปลี่ยนไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าจัดมาแล้วนะคะก็เลยต้องมอบให้แล้วก็คือจัดเพลงให้ฟิลมันต่อๆกันก็ไม่สามารถตัดได้นะคะเพลงเป็นเพลงเก่าของสุนทรภพหรือครูเอื้อร้องเอาไว้นะคะด้วยพิภาค่ะหากใจไม่คิดคุณชรินทร์นันทนาครแล้วก็ตามด้วยเพลงแล้วเราจะรักกันได้อย่างไรอันนี้เป็นเพลงที่คุณสวัสดีครับร้องแนะนำโดยคุณอรุณธดีเจ้าเก่าดั้งเดิมของเราค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายนะคะทาง Facebook Fanpage คุณอรุณธดีนะคะแล้วก็คุณสุนิสาคุณณรงค์จุ้ยทองคำนะคะตอนนี้ไปอยู่ที่ชลบุรีนะคุณปริญญานะคะคุณ
0: ไหนคะ
1: คุณ
0: เห็นไหมขนาดเขียนยังอ่านไม่ออกคุณรัตดาพร
1: รัตวัฒน์หรือ

0: รักอะไรสักอย่าง
1: แล้ว
0: ก็คุณวันวิสานะคะคุณปริญญาแล้วก็คุณทันพิชานะคะคุณวสันต์ศิลป์คุณบุญมีน้องพัดนะคะพี่อีทใส่น้อยนะคะคุณสุเพ็ญคุณนภาเพ็ญพี่วัจนาคุณเล็กวิไลวัน

0: วรไม่ปุ๊บปัญญาวร
1: ชื่อแปลกจังเลย
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทำไมถ้าผิดต้องขออภัยนะคะอ่าน
1: อาจจะบางทีเขียนชื่อแล้วไม่ได้แก้ก็ได้นะบางทีท่าน
0: อาจจะมีหรืออาจจะเป็นเทคนิคการเขียนให
1: ้ให้อ่านไม่รู้เรื่องกลัวเจ้าหนี้ตาม
0: น้องต้าบอกว่าพี่มีจะให้ต้นฉบับตุริยาชินภาน
1: ะเห็นไหมมีคน
0: เห็นไหม
1: มีคนมาบอก
0: แต่มาดังตอนเอกชัยศรีวิชัยอันนี้คือพี่มีจะให้นะมาร้องใหม่
1: แต่พี่เล็กธนินเขาร้องได้กลมกล่อมนะเธอ
0: ใช่กลมกล่อมเหมือนกับอะไรกาแฟหรอ
1: จริง
0: ๆน้องมาโนบอกไม่หายเลยเด้อรังสิตเนาะบอกไม่หายยังอยู่จ้าทำงานอยู่เข้าใจบางอาทิตย์หายไปหนูก็ถามหาไปให้น้องวายๆเล่นไง
1: ใช่แล้วน้องต้าจะไปไหนแล้วกันเวลาที่พี่นึกเพลงไม่ออกหนูก็มาช่วยบอกได
0: ้ทุกคนแหละแล้วตอนนี้ยังไงคะน้องรับสายจะ
1: ได้เข้ามาหรือยังคะ
0: ได้คุยหรือยังก็ไม่เป็นไรวันนี้คือช่วง2ตอนวันนี้พี่อ้อยสังเกตไหมฝนตกตอนบ่ายๆทุกวันเลย
1: ช่วงเย็นๆไหมอ่ะ
0: หนักด้วยแล้วตกหนักด้วยนะหนักแบบ
1: เต็งคุณมงคลอุตรดิตถ์เขียนมาโทรศัพท์เข้ามาขอบางประกงซึ่งไปตรงกับคุณเลิฟวัชราพรที่จะมาตอนท้ายๆรายการเพราะว่าท่านอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะเขาบางประกงเหมือนกันแต่ว่าเป็นเสียงคุณอรวีอ่ะแล้วทำยังไงล่ะทีนี
0: ้
1: ก็ต้อง
0: แต่
1: ใช้เนี่ย
2: ช่วงเที่ยงก่อนเที่ยงเขาก็ตื่นแล้ว
1: เดี๋ยวดูก่อนถ้ามีเวลาก็เปิดให้สองรอบหรอคนละคนร้องนี่ไม่เป็นไร
2: เพราะว่าปกติแล้ว
1: หรือว่าบางประกงคนละเพลงมันจะมีเพลงอื่นด้วยนะบางทีชื่อเหมือนกันเดี๋ยวไปค้นดูกัน
0: แล้วนี่บางประกงใครร้องล่ะ
1: บางประกงอ่ะจริงๆแล้วต้นฉบับจะเป็นคนเพ็ญศรีพุ่มจือศรี
0: แต่ตอนนี้มีสายหน้าใหม่มาแล้วยังเอ่ยใช่ไหมคะ
1: ได้แล้ว
0: เอาไปไหนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสองดีเจค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณอะไรคะ
3: พี่เด่งบุญกลุ่มค่ะ
1: อ๋อ
0: พี่เด่งเป็นผู้หญิง
3: แต่ปีที่13แล้วค่ะฟังมาตลอดค
0: ่
3: ะ
0: เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย
1: ก็ไม่ใช่ชื่อแต่ก็ผู้หญิงผู้ชายเพื่อนเขาก็มีชื
0: ่
1: อ
0: ใช่ใช่แต่พอดีว่าไม่เคยคุยแล้วพอดีมีแฟนรายการท่านหนึ่งก็ชื่อคุณเหน่ง
1: มาสองท่านเลยเนาะ
0: คุณเหน่งเหมือนกัน
1: มีคีเหน่งอ่ะในนี
0: ้สองค่ะเหน่งเบื้องกลุ่มกับเหน่งการทาน
1: แล้วจะเรีย
0: ก
1: หนึ่งเนี่ยตอนเนี้ย
3: เหน่งที่โทรเข้ามาเนี่ยตลอดเวลานะคะ
1: เบื้อง กลุ่ม
0: คือคุณเหน่งเนี่ยจะขอทางสายเนี่ยขอสายหน้าใหม่คือโทรโทรศัพท์มาขอตลอดค่ะจำได้
3: คือขอทุกดีเจแล้วค่ะต้องเพชรโอทนิสจะเป็นขออจะเป็นพิมดาจะเป็นลูกตาจะเป็นเมทิชาจะเป็นเฮียหมีไปหมดแล้วค่ะ
1: ดีใจจังเลยที่โทรมาในวันนี้
0: คือเป็นแฟนคลับที่นานยาวนานมาก
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็วันนี้เราเพิ่งได้ยินเสียงเน
3: า
0: ะ
3: อ๋อพอดีเพิ่งว่างค่ะพอได้จังหวะก็ขอค่ะ
0: แต่ทุกทีเห็นขอมานะคะตลอดเลยแต่ว่าไม่ได้คุยกันสายหน้าไม
1: ค์ต่อโทรศัพท
3: ์วันนี้เพิ่งกลับค่ะ
1: อ๋อต่อโทรศัพท์ยากไหมคะวันนี
3: ้ไม่ค่ะก็โทรทุกครั้งก็เห็นไม่เห็นยากนะ
1: โอ้แสดงว่าเป็นคนที
3: ่จะได้หน้าไมค์หรือหลังไมค์เท่านั้นแหละ
1: โอ้เป็นคนที่ดวงดีลองซื้อหวยดูนะ
0: มือวางอันดับหนึ่งป่ะเนี่ยโทรศัพท์เนี่ย ปกติบางคนบ่นบอกว่าโอ้ยโทรยากโทรเย็นแต่อันนี้บอกว่าปกติโทรก็จะโทรได้ตลอดก็คือขอเพลงมาแต่ไม่ได้คุย
3: ปูอยู่ที่ดีเจกับน้องหลังไมค์เขาจะเลือกให้หน้าไมค์หรือหลังไมค์อะค่ะ
0: อืมได้ค่ะวันนี้
3: ขอเพลงนานเกินรอของสาวรีพกาพันจ้ะ
1: นาน
0: เกินรอเพลงนี้มีอะไรเป็นพิเศษจะมอบให้ใครไหมคะ
3: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มค่ะเพราะลูกขยันนี่จะเปิดฟังทั้งกลางคืนทั้งกลางวันเลยค่ะ
0: โอ้เห็นไหม
3: เขาจะไม่หมุนไปช่องอื่นเลยนะคะ
1: โอ้สุดยอด
3: กลางวันกลางคืนเนี่ยค่ะ
0: ขอบพระคุณ
3: เนี่ยค่ะตอนนี้พนักงานขับรถขยะกะกลางวันเนี่ยก็ชื่อเป็ดอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็พนักงานเก็บขยะแล้วก็ให้เสริมสวยวัชรีน้ำมินก้าวง่าที่ประกาศเสริมสวยให้พ่อแล้วไหมคะ
1: ค่ะ
3: ผมผู้ชายรองทรงเนี่ย60บาทเองนะคะ
0: ถูก
3: โกนหนวดโกนเข่าโกนอะไรให้เรียบร้อยเลยค่ะ
1: ชิดหน่วยก็จะไปตัดผมผู้ชายค่ะ
3: ผมรองทรงผู้ชายถ้าผู้หญิงจะตัดสั้นก็ได้
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ห
0: น
3: ว
0: ดจะโกน
3: เอายาย้อมผมเองก็ยิ่งถูกค่ะเขาคิดไม่แพงแล้วเขาทำละเอียดค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ค่าตัดผมแพงมาก
3: ก็วันนั้นได้ติดหน้าไมค์ของผอ.สุบอกกับผอ.สุก็มีหรอผมจะตัดถูกร้อยกว่าบาทบอกมีค่ะลองแวะไปได้เลยค่ะน้ำมิน95ค่ะบอกร้านเสริมสวยวัชรีอ่ะพวกข้างหน้านี่พาไปหมดพวกวินมอเตอร์ไซค์เขาจะรู้จักเพราะวินก็จึงตัดกันค่ะ
0: ค่ะถ้าจะให้ถูกกว่านี้ต้องไปเพชรบูรณ์นะคะ30บาท
1: ถ้าถูกกว่านี้ต้องไม่ต้อง

0: ต้องเห็นรูป
1: ไม่ใช่คืออันนี้
0: เขาชอบมีสอนตัดผมแล้วก็ตัดฟรีไปเลย
1: ไม่เพราะอันนี้เหมือนต่างจังหวัดอะยังมีราคาเท่าเดิมไงแต่อันนี้60
2: บริการดีมากเลยค่ะก็ถือว่าทำละเอียดถ้า60บาทอ
1: ยู่ตรงไหน
2: หนวดโกนเขาให้เรียบร้อยแล้วถามว่าทำยังไงตัดทรงไหนตัดแบบไหนอะคะ
1: ตรงไหนนะคะอยู่
2: นะว่ามิน95
0: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังนะคะ
1: นะว่ามิน
2: 95ชลีค่ะ
1: นะว่ามิน95สุดซอยเติมสวนวัชรี
0: เดี๋ยวดีค่ะเดี๋ยวจะเกณฑ์คนทั้งหมู่บ้านไปตัดที่นั่น
1: อ๋อพี่อ้อยอยู่แถวนั้นเนาะ
2: ไปได้เลยค่ะไปได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: ได้ค่ะ
2: ลองดูแล้วจะติดใจนะคะเพราะตัดผมมีขนาดเขตอะแฟนทำงานเขตใช่ไหมเขายังเกณฑ์เพื่อนไปที่ตัดที่นั่นเลยค
1: ่
2: ะ
1: ดีจังเลยได้ราคาอย่างนี้ก็สบายเลยเนาะ
0: ใช
1: ่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเปิดเพลง
0: ไม่ใช่
1: เปิดเพลงให้ฟังเพลงนานเกินรอนะคะให้คุณหนึ่งมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะขึ้นเดียวกันนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษณ์อินทรารุณ

0: ท่านผู้ฟังคะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่ช่วงแรกของรายการนะคะเพลงที่เปิดไปก็มีนานเกินรอคุณสวรีประกาศพันจากคุณเหน่งบึงกลุ่มนะคะแนะนำเข้ามาโทรศัพท์เข้ามาคุยกันบุญหรือกรรมคุณเลิศผสมทรัพย์ยาจือเพลงนี้มันสมัยใหม่มากเลยนะเนี่ยมันนานแล้วนะตัวเองแต่ทำไมเขาแต่งได้ทันคุณศรีสุดารัชตะวันทะเลบ้าคุณวินัยจุลบุษปะถูกมนรักคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะท้าทายทาง Facebook Fanpage เพิ่มเดี๋ยวปิดท้ายกันด้วยเพลงบัวลอยไข่หวานก่อนไหม
0: ใช่คุณสามารถบริบูรณ์วี
1: ค่ะ
0: รอคุณฟังนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ในวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนร้ายป่วนบันดังสตายะลาหลายจุดเผายางวางตะปูระใบทำลายกล้อง CCTV และเผารถเครื่องจักรกลก่อสร้างกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลายจุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410บริเวณบ้านพงยาหมู่หมู่ที่3บ้านย่อยบ้านเงาะกะโปตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงจากการตรวจสอบพบคนร้ายได้กระจายกำลังก่อเหตุหลายจุดประกอบด้วยการเผายางรถยนต์2เส้นการวางวัตถุต้องสงสัยบริเวณกลางถนนการโปรยตะปูระใบทำลายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสียหาย2ตัวรวมทั้งลอบวางเพลิงเผารถเครื่องจักรกลของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างจำกัดซึ่งรับเหมาก่อสร้างถนนได้กับรถแบ็คโฮและรถบดถนนรวม3คันนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านที่เดินทางไปรับซื้อหลองกองจากอำเภอเบตงและกำลังเดินทางกลับบ้านถูกเผาทำลายด้วยล่าสุดเช้านี้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ได้รุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุในทันทีพร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และเร่งวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนนายก้องสกุลเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนโดยคนร้ายได้มุ่งเป้าก่อเหตุกับรถและเครื่องจักรที่กำลังรับเหมาก่อสร้างถนน4เลนเส้นทางจากบันนังสตาไปเบตงซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่แต่กลับถูกผู้ไม่หวังดีก่อเหตุสร้างความเสียหายชายชาวไต้หวันก่อเหตุฆาตกรรมแฟนสาวชาวไทยยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วนำไปแช่ในตู้แช่ในเมืองไทจงแต่หนีไม่รอดถูกตำรวจจับกุมตัวในเวลาต่อมาสื่อไต้หวันรายงานว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้คือนายอูอายุ43ปีทำงานเป็นพนักงานฝ่ายในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่อาคารสำนักงานระดับหรูย่านเขต7ของเมืองไทจงผู้เสียชีวิตเป็นหญิงชาวไทยอายุ36ปีทั้งคู่รู้จักและคบหากันมาได้ประมาณ1ปีเธอเดินทางมาไต้หวันเมื่อวันที่2เมษายนเพื่อพบกับแฟนหนุ่มและมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยวันที่14กันยายนแต่เมื่อถึงกำหนดกลับครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้จึงขอให้เพื่อนที่อยู่ในไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจในช่วงบ่ายวันที่18กันยายนตำรวจเขตว่านหัวตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและกล้องวงจรปิดพบว่าหญิงไทยเข้าพักในโรงแรมบริเวณถนนเฉิงตูย่านสีเหมือนติงเมื่อคืนวันที่12กันยายนแฟนหนุ่มเดินทางไปยังโรงแรมที่หญิงไทยพักและออกจากโรงแรมในช่วงเช้ามืดวันที่13กันยายนพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำก่อนนำกระเป๋าขึ้นรถและขับไปยังเมืองไทจงหลังจากนั้นไม่มีผู้พบเห็นหญิงไทยอีกตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบพฤติกรรมต้องสงสัยของนายอูจึงรายงานต่ออัยการเพื่อขอหมายค้นและคุมตัวนายอูมาสอบปากคำจากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยอ้างว่าหญิงไทยซึ่งเป็นแฟนสาวต้องการยุติความสัมพันธ์ทำให้ทั้งคู่เกิดการโต้เถียงกันภายในห้องพักก่อนที่จะใช้มือบีบคอจนหญิงไทยเสียชีวิตคาห้องพักและนำร่างของผู้เสียชีวิตยัดใส่กระเป๋าเดินทางที่เตรียมมาจากนั้นยกขึ้นท้ายรถยนต์แล้วขับลงใต้เป็นระยะทางเกือบ170กิโลเมตรมุ่งหน้าไปยังที่ทำงานในเมืองไทจงแล้วนำกระเป๋าเดินทางที่บรรจุศพเข้าไปในสำนักงานและซ่อนไว้ในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างโต๊ะทำงานของเขาเนื่องจากบริษัทนี้พนักงานส่วนใหญ่ทำงานจากระยะไกลจึงไม่มีใครรู้เลยว่ามีศพอยู่ใกล้ๆตลอดทั้งสัปดาห์ตำรวจตรวจสอบและพบร่างของหญิงไทยภายในตู้แช่ผลการตรวจเบื้องต้นพบร่องรอยบริเวณลำคอขณะนี้เตรียมผ่าชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามตำรวจกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมว่าคดีนี้อาจมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือไม่หลังพบข้อมูลว่าผู้ต้องสงสัยซื้อตู้แช่และกระเป๋าเดินทางไว้ก่อนเกิดเหตุซึ่งไม่สอดคล้องกับคำให้การที่อ้างว่าเป็นเหตุจากการทะเลาะกันแล้วพลั้งมือ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย NECA Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ NECA Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: งพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ท่านผู้ฟังคะตอนนี้เราม
1: าอยู่ในชั่วโมงที่2
0: ของรายการนะคะก็มีเพลงที่มอบให้ทั้งเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาครั้งเมื่อที่แล้วแล้วก็เพลงที่เสริมแต่งเข้าไปนะคะมีเพลงที่เปิดเพราะเพลงแรกก็คือปาริชาติเป็นเพลงที่พี่เล็กธานินร้องคู่กับพี่ตุ่มพี่ตุ่มจิตราพรบุญยขันพี่ตุ่มนี่สนิทกันมากๆนะคะแล้วแต่ว่าพี่เขาลาจากโลกนี้ไปไวมากเลย
1: ป่วย
0: ยังไม่รู้ป่วยค่ะนะคะแล้วก็สองท่านนี้ร้องด้วยกันนะซึ่งเพลงนี้แบบเป็นเพลงที่เพราะมากท่านก็เป็นคู่ชีวิตกันด้วยนะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่พี่ตุ่มนี่จะเป็นนักร้องของสุนทราพรวงสุนทราพรขอให้เหมือนเดิมครูเอื้อนะคะก็มอบไปกับคุณกนกพรเส้นแสงแห่งรักอันนี้เพลงนี้ก็เพิ่งไปเปิดเจอเพลงที่พี่อี้ร้องพี่คณิตาจิตเจริญนะคะวันนี้ก็มีคนแนะนำมาจากส่วนเพิ่งแนะนำมาเพลง
1: ใช่เพลงเจ็บพอแล้ว
0: ด้วยเดี๋ยวค่อยเปิดนะคะเป็นทำนองจีนเพลงนี้ก็เพราะนะคะพี่อี้ร้องได้เพราะมากเลยเอื้องดอกฟ้าคุณธนงศักดิ์พอดีเทวาแล้วก็เพิ่งจบลงไปหญิงหน่วยก็ร้องคลอไปด้วยสมมุติเพราะเขารัก
1: ถึงคุณสมชาย
0: ว่าเป็นความจริงเถิดเสียงของ
1: สมมุติเนาะ
0: ก็
1: น้องอธิบายพอไว้สัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอ่านตรงนี้ก่อนนิดอ่านเรื่องราวดีๆกันสักนิดนึงก่อนที่จะทักทายทาง Facebook Fanpage นะคะสุขสกินนะคะเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะคะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยนะคะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมให้ฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตรเนี่ยคือ8ซองเลยนะ10มิลลิลิตร8ซองนะคะพร้อมทั้งถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียง999บาทมีค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรที่02114390นะคะ02114390โดยแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะคะอันนี้ก็
0: อาบน้ำก็เพลินเลยนะเพราะว่าสักชั่วโมงครึ่งแล้วกัน
1: จบตะบูหมดก้อนเลยทักทายคุณเหน่งคุณเหน่งนะคุณเหน่งการทางนะอันนี้ผู้ชาย
0: จ้ะ
1: นะมาสักครู่นี้คุณเหน่งบึงกุ้ง
0: แม่เหรอคุณเหน่งผู้ชาย
1: คุณเหน่งผู้ชายเราเคยเจอไงอันนี
0: ้ไม่ใช่แซว
1: ไม่แต่ตอนนี้น้องน้องเขาเรียกไม่เรียกพี่อ้อยกับพี่หนุ่ยแล้วเป็นพี่นงรักกับพี่วิพาน
0: ก
1: ็บอกว่า
0: เรียกเต็มยศ
1: สวัสดีมากครับสวัสดีมากนะและก็แฟนลูกกรุงสุนทราพรทุกท่านรบกวนเชิญคุณรวงทองร้องได้ไหมเพลงมั่นใจไม่รักขอสักครั้งใจหนึ่งน้องก็มั่นใจไม่ได้ฟังแต่ก็ยังมั่นหน้ามาขอแต่ก็ยังมั่นหน้ามาขอเอ่ยมั่นใจว่าไม่ได้ฟังนะเออแต่ก็ยังมั่นหน้ามาขอนะให้ฟังดีไหมเนี่ยน่าสงสารจังให้เถอะเนาะพี่อ้อยเนาะแล้วก็มีคุณสุเนศนะคะคุณแก้วนะคะแล้วก็คุณจรูนกทมคุณเมื่อกี้ที่เราถามไปว่าอ่านว่าอะไรคุณปัญญาวรอดอะไรนะชื่อคุณปัญญาโพ
0: นส่งซิกมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็คุณบอลนะคะคุณประเสริฐรอดขำนะคะคุณประเสริฐรอดขำมากที่บอกว่า
0: พี่ประเสริฐน่ารัก
1: ก็ฟังของเราเนาะ
0: ขอบพระคุณพี่ประเสริฐมากมาก
1: แล้วก็คุณวุฒิชัยคุณลุงต่อยแก่แล้วจากสวนพึ่งราชบุรีคุณดุษฎีนะคะคุณพงศักดิ์คุณนารินนะคะคุณนารินเนี่ยคือข้างหน้าเขียน OIL ข้างหลังนารินหนูก็ว่า OIL หนูไม่รู้จะไปอ้อยไปอุ๋ยไปอุ๋ยอะไรหนูก็ไม่แน่ใจไงแล้วก็คุณบัวขาวคุณลุงโก้นะคะคุณ อะไรเนี่ยคุณพี่แอลผักสดนะคะแล้วก็คุณลุงโกนี่เมื่อกี้ขอเพลงมาด้วยนะ
0: เดี๋ยว
1: จะม
0: าสินวดศีรษะให้หน่อยก่อน
1: ทำไม
0: เขียนเองอ่านไม่ค่อยออกเอง
1: ใช่ค่ะคือมันเขียนไอ้เรื่องอื่นเข้าไปด้วยเบื่อกรุงไงของคุณอรุณธดีหนูก็เลยงงว่าใครเบื่อแต่เมื่อกี้เนี่ยพี่นาฏบอกว่าบางคนก็น่าเบื่อนะใช่ค่ะพี่นาฏใช่ไหมใช่ไหมคะพี่อ้อยเดี๋ยวนะคะแล้วก็มีอะไรคะแล้วก็มีนี่คุณ
0: พี่นาฏเขาโกรธนะ
1: คุณประกิตบอกว่าพอหนุ่ยมานี่ก็กทมก็ครึ้มเลยหนูเป็นตัวเรียกฝนเหรอเดี๋ยวหนูไปอยู่ตามจังหวัดที่ไปเรียกฝนตรงที่แรงๆเนาะแต่ตอนนี้มันแรงไม่ได้แล้วหนูว่าฝนมัน
0: จะไปโดนน้ำท่วมนะ
1: ฝนมันเยอะมากเลยไม่ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อดีไหม
0: ค่ะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบอ่ะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
1: ยามาฮ่า

0: ท่านผู้ฟังครับตอนนี้เราก็จะใกล้ที่จะไปพักฟังข่าวพักเที่ยงเพลงที่เราเปิดไปเนี่ยมีเพลงบางปะกงนะคะคุณสุเทพวงศ์กำแหงคุณมงคลอุตรดิตถ์แนะนำเข้ามานะคะเสน่หาเสียงของคุณณัฐดาวิยการจากเชียงรายนะคะเด็ดดอกรักคุณชรินทร์ค่ะทั้งรักทั้งเกลียดคุณสุกัญญาแนะนำเข้ามาซึ่งไม่ได้บอกว่าผู้ใดร้อง
1: แต่อันนี้จริงๆมันเป็นเพลงสตริงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วพี่พาจะร้องเกลื่อนกลางสตริงบ้างลูกกลุ่มบ้าง
1: ถ้าไม่ใช่พี่อ้อยร้องก็ไม่ได้เนาะ
0: ใช่เห็นแค่ตัวมากเลย
1: แล้วก็เพลง
0: ฉันวันนี้นะคะฉันวันนี้คุณธานินจากคุณ
1: ธันพิชา
0: เหรอ
1: เด็ดดอกรักนี่จากจังหวัดเลยนะที่ขอมา
0: ฉันวันนี้นี่คุณธันพิชาบอกว่าอะไรเหรอหนุ่ย
1: อ๋อ
0: ต้องฉันวันนี้
1: ไม่ค่ะคุณพัดบอกว่าเพลงฉัน
0: ที่บอกว่าต้องฉันวันนี้พรุ่งนี้บูดอ่ะ
1: ฉันพรุ่งนี้มันบูดไง
0: เออจริงๆว่าไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะจ๊ะ
1: บางอย่างก็ไม่ควร
0: เจ็บพอแล้วจากส่วนยังไม่ได้เปิดเปิดยังเปิดแล้วยัง
1: เปิดแล้วค่ะ
0: เปิดแล้วเหรอเอ้า
1: จนไปถึงทิ้งเยื่อขัดใหญ่แล้วค่ะ
0: โอ้ตายแล้ว
1: ราชู
0: ตายแล้ว
1: แล้วก็ทิ้งเยื่อขัดใหญ่ค่ะไปหมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วครบ
1: ใช่ๆหมดแล้ว
0: รัตนาเชียงรายนะคะเส้นเยื่อขัดใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ตอนนี้นะคะทักเพิ่มเติมเนี่ยก็จะค่อนข้างยาวนิดนึงจะอาจจะไม่ทันเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปฟังเพลงอีกเพลงนึงแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใน
0: เอาเป็นข่าวหัวใจใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: คุณธานิน
1: ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะออกเดินทางไปกรุงโตเกียวประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนไทยในญี่ปุ่นก่อนเดินทางต่อไปสหรัฐร่วมประชุม UNGA 81ครับโดยก่อนการเดินทางนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีหากกัมพูชาใช้เวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่า UNGA 81เคลื่อนไหวเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าเราพร้อมรับมือแบบเต็มทีมทางกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการตามขั้นตอนและก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนกรณีหัวสวที่มีการขยายความหรือหยิบยกไปเคลื่อนไหวต่อนายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายครับมีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่แล้วพร้อมย้ำพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประเมินว่าเหตุใดคนยังไม่เชื่อว่าพรรคไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเดินทางไปกรุงโตเกียวญี่ปุ่นระหว่าง 20-21 กันยายนครับเพื่อประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่าง 21-24 กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสำหรับคณะทางการฝ่ายไทยในภารกิจครั้งนี้ก็ประกอบด้วยนายเสียศักดิ์ปวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายอัศเดชคงศิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์เรื่องการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกานะคะบอกว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตนนั้นไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์และไม่มีการนัดพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐทางคณะเจรจาเป็นผู้แทนการเจรจาและผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายมารายงานนะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คาดการณ์กันไว้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐหยิบยกขึ้นมาก็คือประเทศไทยต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปให้ได้สำหรับการเดินทางไปครั้งนี้ก็จะมีโอกาสพบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือไม่เรื่องนี้นายกของไทยบอกว่ามีโอกาสได้เจอผู้สื่อข่าวย้ำว่าแล้วจะมีโอกาสคุยกันหรือเปล่านายอนุทินตอบสั้นๆ Play it by ear นะคะก็ดูตามสถานการณ์เพราะว่าหลักการก็มีอยู่แล้วไทยมีอัตราภาษีที่ต้องการแล้วแต่ยังมีเงื่อนไขที่ทางสหรัฐขอเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งตนได้ถามกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ว่าเราจะสามารถปิดจบข้อตกลงได้หรือไม่นางสุภจีก็ตอบตนกลับมานะคะว่าไม่ได้มีปัญหาไม่ต้องแก้ในเนื้องานส่วนเงื่อนไขที่ว่านั้นคืออะไรนายอนุทินระบุว่าไม่ได้ถามรายละเอียดทางนี้จะราบรื่นหรือไม่นายกบอกว่าดูแล้วนะคะนางสุภจีมีความมั่นใจแต่เดี๋ยวตนจะไปถามนางสุภจีอีกครั้งซึ่งการเดินทางไปนิวยอร์กครั้งนี้จะมีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนของนางสุภจีแล้วก็ผู้แทนการค้าสหรัฐทุกอย่างก็อยู่ในกรอบส่วนรัฐบาลจะคงภาษีให้อยู่ในอัตราร้อยละ19ใช่หรือไม่นายอนุทินบอกว่าพยายามจะกดให้มากที่สุดเมื่อถึงขั้นตอนตัวร่างก็จะถูกส่งไปให้ผู้นำแต่ละประเทศซึ่งโดยปกติก็จะมีการจัดให้นั่งพูดคุยหรือโทรศัพท์พูดคุยเมื่อถึงเวลานั้นก็ต้องดูว่าสามารถพูดคุยอะไรกันได้ส่วนอุปสรรคในการพูดคุยเรื่องการค้านายกบอกว่าคณะเจรจาไม่ได้รายงานว่าสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตรงนี้เวลาเจรจาต่างฝ่ายต่างมีเงื่อนไขสุดโต่งก่อนจะให้พูดคุยให้ได้ข้อสรุปต่างฝ่ายต่างต้องรับได้นี่คือการเจรจาไม่ใช่การตบมือข้างเดียวเราได้สิ่งที่เราต้องการทั้งหมดหรือสิ่งที่เขาต้องการทั้งหมดดังนั้นจึงเรียกว่าเจรจาทั้งนี้หากมีโอกาสได้เจอประธานาธิบดีสหรัฐตอนหน้าจะพูดคุยและทวงสัญญาที่มีการตกลงกันในถ้อยแถลงนะคะจอยสเตทเมนต์ระหว่างไทยกัมพูชาหรือไม่นายกบอกว่าหากมีโอกาสก็ต้องพูดคุยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปเยือนเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นการไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติค่ะ
4: นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหนังสือตอบกลับจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังถามความเชื่อมโยงของนายทองเจือชาติ กิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลครับว่ารอให้ถึงเวลาเพราะส่วนนั้นเป็นเรื่องที่ตนถามข้อมูลไปเมื่อถามต่อครับว่านายกรัฐมนตรีเคยบอกว่าเผื่อมีใครมาถามจะได้ตอบถูกวันนี้ยังยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมอยู่หรือไม่นายกอนุทินก็บอกว่าใช่แน่นอนไม่ต้องห่วงไม่งั้นจะถามทำไมซึ่งตนได้ถามอย่างเปิดเผยเมื่อถามย้ำว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะสามารถปราบคนโกงเพราะนายกพูดเองว่ามาโกงบนหัวผมนายอนุทินระบุสั้นๆว่ามั่นใจส่วนได้มีการพูดคุยสอบถามในทองเจือถึงกรณีที่เกิดขึ้นหรือไม่นายอนุทินบอกว่าในทองเจือได้ทำรายงานว่าสิ่งที่มีคนกล่าวหาเขาคืออะไรและเขาได้ทำอย่างไรเมื่อนายทองเจือทำรายงานมาแล้วตนก็ได้ให้ทีมงานตรวจสอบว่ามีข้อกฎหมายอะไรที่ผิดหรือไม่ทีมงานยืนยันครับว่าไม่มีอะไรผิดตนก็ให้บอกว่างั้นต้องขอตรวจสอบประวัติทั้งจากตำรวจแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แต่ปปช.ตนไม่ได้ดูแลก็ทำเรื่องส่งไปที่ตำรวจก่อนและหลังจากนี้ครับตนจะทำเรื่องส่งไปทั้งหมดทั้งสำนักงานปปง.สำนักงานปปท.ว่าพบอะไรที่เป็นไปตามข้อกล่าวหาซึ่งไม่ใช่ในทองเชือเพียงคนเดียวหากมีการกล่าวถึงใครซึ่งที่ผ่านมาก็มีมาบ้างถ้ามีการเกี่ยวพันกับระบบงานของตนตนก็จะสอบถามให้เกิดความแน่ใจโดยเป็นการขอแบบมีลักษณ์อักษรและเมื่อเป็นลักษณ์อักษรคนที่ลงนามก็ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นตนก็พยายามที่จะแสดงความโปร่งใสความชัดเจนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเมื่อถามย้ำว่าต้องดำเนินการให้เกิดความรวดเร็วหรือไม่เนื่องจากเป็นคนใกล้ตัวนายกอนุทินบอกว่าที่ถามไปใช้เวลาไม่เกิน1สัปดาห์ก็ได้รับคำตอบส่วนคำตอบนั้นหากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบถามตนก็จะพิจารณาแต่อาจจะส่งเป็นคำตอบของตนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้สรุปนายกย้ำด้วยนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแนวทางปิดชื่อพฤติกรรมยังมีอยู่ขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลว่าตนจะไม่ปกป้องคุ้มครองใครในตำแหน่งที่ตนมีนั่นคือทำให้ตนเองอายุสั้นไม่มีทางที่จะทำเช่นนั้นเด็ดขาดครับเมื่อถามย้ำว่าตราบใดที่ยังเป็นรัฐบาลนี้หากมีการสอบข้าราชการจะไม่มีการโกงใช่หรือไม่นายกอนุทินยืนยันว่าบล็อกได้จากนี้จะไม่มีแน่นอนครับ12:08 เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
7: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
8: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสค่ะตอนนี้ยอดใช้จ่ายทะลุ160,000กว่าล้านพยุงกำลังซื้อส่งผลรายได้ถึงร้านค้าแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะว่าถ้าตามข้อมูลนะวันที่18กันยายนเวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสม 161,555 ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งมีประชาชนได้รับสิทธิ์นะคะ26กว่าล้านรายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล 1,192,000 รายสะท้อนการหมุนเวียนนะคะเงินหมุนเวียนจากมาตรการโครงการนี้ไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนแต่เป็นกลไกร่วมในการนำเงินนะคะมีการจ่ายที่นำเงินภาครัฐมาสมทบกำลังซื้อประชาชนส่งผลต่อรายรับของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยภาคบริการช่วยให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงที่ประชาชนภาคธุรกิจต้องเผชิญต้นทุนพลังงานค่าครองชีพสูงขึ้นยอดใช้จ่ายกว่า 160,000 กว่าล้านนี้นะคะสะท้อนความช่วยเหลือที่ถูกนำไปใช้กับสินค้าบริการในชีวิตประจำวันขณะที่ประชาชนร่วมจ่าย 68,000 กว่าล้านทำให้มีเม็ดเงินจากภาครัฐสามารถต่อยอดกำลังซื้อรายรับของร้านค้ามากขึ้นมาตรการนี้ก็ช่วยทั้งลดภาระประชาชนประคองกิจกรรมทางธุรกิจฐานรากไปพร้อมๆกันค่ะนอกจากนี้นะคะภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังเผชิญแรงกดดันราคาพลังงานค่ะฟิตช์เรตติ้งก็ประเมินราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นส่งผลต่อเงินเฟ้อกำลังซื้อต้นทุนของภาคธุรกิจขณะที่เศรษฐกิจไทยมีแรงสนับสนุนจากภาคบริโภคมาตรการภาครัฐก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการระยะต่อไปกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอครม.พิจารณาในวันอังคารที่22กันยายนที่จะถึงนี้โดยการขยายระยะเวลาวงเงินนะคะสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ประชาชนได้ทราบโดยเร็วก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุนะคะโครงการระยะต่อไปได้รับการอนุมัติแล้วก่อนจะมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้ตามหลักเกณฑ์เดิมไปจนถึง30กันยายนนี้ภาครัฐร่วมจ่าย160ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้สิทธิ์คงเหลือในเดือนนะคะแต่ละเดือนไม่สามารถนำไปสะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะ
1: ชายชาวไต้หวันก่อเหตุฆาตกรรมแฟนสาวชาวไทยยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็นำไปแช่ในตู้แช่แข็งที่เมืองไทจงแต่ว่าหนีไม่รอดครับถูกตำรวจตามจับกุมได้ในเวลาต่อมาครับสื่อไต้หวันรายงานนะครับว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้คือในอูอายุ43ปีทำงานเป็นพนักงานฝ่ายในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานระดับหรูย่านเขต7ของเมืองไทจงครับผู้เสียชีวิตเป็นหญิงชาวไทยอายุ36ปีทั้งคู่รู้จักและก็คบหากันมาได้ประมาณ1ปีเธอเดินทางมาไต้หวันเมื่อ2กันยายนเพื่อพบกับแฟนหนุ่มแล้วก็มีกำหนดเดินทางกลับไทยวันที่14กันยายนครับแต่เมื่อถึงกำหนดกลับครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้จึงขอให้เพื่อนที่อยู่ในไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจช่วงบ่ายของวันที่18กันยายนตำรวจเขตว่านหัวตรวจสอบเส้นทางการเดินทางแล้วก็กล้องวงจรปิดพบว่าหญิงไทยเข้าพักในโรงแรมบริเวณถนนเฉิงตูย่านสีเหมือนติ่งคืนวันที่12กันยายนแฟนหนุ่มเดินทางไปยังโรงแรมที่หญิงคนไทยพักแล้วก็ออกจากโรงแรมในช่วงเช้ามืด13กันยายนพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำก่อนนำกระเป๋าขึ้นรถแล้วก็ขับไปยังเมืองไทจงหลังจากนั้นก็ไม่มีผู้พบเห็นหญิงไทยอีกเลยตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบพฤติกรรมต้องสงสัยของในอู๋ครับจึงรายงานต่ออัยการเพื่อขอหมายค้นและควบคุมในอู๋มาสอบปากคำจากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยอ้างว่าหญิงไทยซึ่งเป็นแฟนสาวต้องการยุติความสัมพันธ์ทำให้ทั้งคู่เกิดการโต้เถียงกันภายในห้องพักก่อนที่เขาจะใช้มือบีบคอหญิงไทยเสียชีวิตคาห้องพักในอู๋ก็นำร่างของผู้เสียชีวิตยัดใส่กระเป๋าเดินทางที่เตรียมมาจากนั้นยกขึ้นท้ายรถยนต์แล้วก็ขับไปลงใต้นะครับระยะทางเกือบ170กิโลเมตรมุ่งหน้าไปยังที่ทำงานในเมืองไทจงแล้วก็นำกระเป๋าเดินทางที่บรรจุศพเข้าไปในสำนักงานซ่อนไว้ในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างโต๊ะทำงานของเขาครับเนื่องจากบริษัทนี้พนักงานส่วนใหญ่จะทำงานจากระยะไกลจึงไม่มีใครรู้เลยว่ามีศพอยู่ใกล้ๆตลอดทั้งสัปดาห์ครับ ตำรวจตรวจค้นแล้วก็พบร่างของหญิงไทยภายในตู้แช่ผลการตรวจเบื้องต้นพบร่องรอยบริเวณลำคอขณะนี้อัยการเตรียมผ่าชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดแต่อย่างไรก็ตามครับตำรวจกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมว่าคดีนี้อาจจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือไม่หลังพบข้อมูลว่าผู้ต้องสงสัยซื้อตู้แช่แล้วก็กระเป๋าเดินทางไว้ก่อนเกิดเหตุซึ่งไม่สอดคล้องกับคำให้การที่อ้างว่าเป็นเหตุจากการทะเลาะกันแล้วก็พลั้งมือขณะนี้ชายวัย43ปีถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายแล้วก็ศาลไถจงมีคำสั่งอนุญาตให้ควบคุมตัวแล้วโดยไม่อนุญาตให้ประกันตัวคดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาข้อที่จริงและลำดับเหตุการณ์ที่แน่ชัดครับ
0: พบจุดเรือซุ่มท่อพระราม3แล้วนะคะเพิ่มการแรปซ่อมวันนี้ความยาว 6.6 ซมคาดว่าประมาณ1เดือนนะคะหากไม่พบรอยรั่วซึมซ้ำจะเปิดผิวจะปิดผิวจราจรได้ปกตินางสาวทิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณพระราม3หรือถนนเชื้อเพลิงซึ่งปกติตัวตุ้มท่อขนาด 1.80 เมตรเป็นเพื่อซัพพอร์ตไม่ให้แตกหักนะคะต้องอยู่ห่างประมาณ 20-30 ซม.ป้องกันการซุดตัวการกระแทกแต่จากการตรวจสอบเมื่อเปิดหน้างาน

0: พบเหลือห่างกันแค่5เซนติเมตรจากการสุดตัวของดินหลังใช้เครื่อง UT scan จุดระบุนะคะตรวจจุดระบุที่มีการรั่วซึมและพบแผลรอยรั่วประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรวันนี้บริษัทนำเสนอแผนการซ่อมแซมมีการทดสอบนะคะโดยเข้าซ่อมแรปแผลที่รั่วซึมให้เซตตัว 2-3 วันจากนั้นใช้เครื่องมือทดสอบอีกจนกว่าจะไม่พบการรั่วซึมจากนั้นก็เริ่มกระบวนการนะคะเพื่อจะทดสอบการอัดอากาศเข้าไปในอีก 2-3 ขั้นตอนแล้วก็ทำการ intelligent picking test หรือว่ากระสวยอัจฉริยะเพื่อเข้าตรวจสอบท่อตลอด32กิโลเมตรจากคลองเตยถึงดอนเมืองหากมีจุดเสี่ยงก็จะต้องมีการทำแผนระหว่างบริษัทกับกรมธุรกิจพลังงานเพื่อเปลี่ยนให้ปลอดภัยทั้งหมดเลยโดยกรมธุรกิจพลังงานยังได้สั่งนำน้ำมันที่ปนเปื้อนหรือที่ดินปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยนำไปกำจัดตามกระบวนการบำบัดเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงบริษัทบางจากก็ได้ทำชุมชนสัมพันธ์พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ยังคงได้กลิ่นน้ำมันบ้างบริษัทจะซีลพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยมาดูในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนนะคะในระบบท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงค่ะซึ่งจากการที่เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาต้นตอต่อเนื่องมา13วันจนพบสาเหตุปัญหาผู้ว่าบอกว่าการตรวจสอบจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเนื่องจากท่อมีปลอกหุ้มเหล็กปลอกเหล็กหุ้มอยู่เจ้าหน้าที่ก็ต้องค่อยๆตัดปลอกออกเป็นช่วงๆด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเมื่อเปิดออกนะคะพบว่าตัวท่อด้านในนั้นมีลักษณะโค้งงอมีรอยร้าวขณะที่ปลอกเหล็กก็มีคราบน้ำมันสะสมอยู่ด้วยในส่วนสาเหตุเบื้องต้นผู้ว่าชัดชาติบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการสุดตัวของดินที่แตกต่างกันบริเวณตอหม้อทางด่วนเนื่องจากพื้นที่ที่มีฐานรากและเสาเข็มรองรับการสุดตัวน้อยกว่าขณะที่พื้นที่โดยรอบไม่มีฐานรากก็อาจจะเกิดการสุดตัวต่างระดับเมื่อแนวท่อพาดผ่านพื้นที่ทั้งสองส่วนอาจเกิดแรงกดบริเวณรอยต่อทำให้ท่อโค้งงอและเกิดรอยร้าวทั้งนี้ทั้งนั้นรอยร้าวที่พบยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำอาจจะต้องตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็หาความเชื่อมโยงของน้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำเพิ่มเติมขณะนี้หยุดส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวชั่วคราวแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะหลังจากนี้กทม.จะตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณตอหม้อทางด่วนเพื่อประเมินความเสี่ยงป้องกันเหตุในลักษณะเดียวกันโดยพิจารณาทั้งสภาพท่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโดยเฉพาะจุดที่มีความแตกต่างของฐานรากและการสุดตัวโดยผู้ว่าได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทุกหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติงานต่อเนื่องมา13วันโดยเฉพาะการเปิดตรวจสอบท่อต้องใช้ความระมัดระวังสูงเนื่องจากต้องหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟขอบคุณกระทรวงพลังงานที่มาติดตามสนับสนุนการทำงานอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะคะท่อดังกล่าวยังเป็นท่อส่งน้ำมันที่มีความสำคัญต่อระบบขนส่งน้ำมันลำเลียงน้ำมันจากบริเวณช่องนนทรีไปยังอยุธยาดอนเมืองสุวรรณภูมิก่อนกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆการขนส่งผ่านท่อระบบท่อนี้ก็จะช่วยลดการขนส่งทางถนนลดการใช้เชื้อเพลิงลดผลกระทบด้านมลพิษจากการขนส่งเมื่อรู้ปัญหาก็เลยสบายใจขึ้นแล้วก็จะได้แก้ไขให้ตรงจุดที่สำคัญต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อครับคนร้ายป่วนบันดังสตายะลาหลายจุดเลยนะครับเผายางวางตะปูเรือใบทำลายกล้อง CCTV แล้วก็เผารถเครื่องจักรกลก่อสร้างถนนสี่เลนด้านผู้ว่ายะลารุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตีสองครึ่งที่ผ่านมาครับคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลายจุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410บริเวณบ้านพงยามูหมู่ที่3 ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาของจังหวัดยะลาครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและผู้ประกอบการภาคเอกชนจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าคนร้ายได้กระจายกำลังก่อเหตุหลายจุดประกอบด้วยเผายางรถยนต์2เส้นบนผิวถนนสาย410การวางวัตถุต้องสงสัยบริเวณกลางถนนการโปรยตะปูระบายทำลายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสียหาย2ตัวรวมทั้งลอบวางเพลิงเผารถเครื่องจักรกลของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างจำกัดซึ่งรับเหมาก่อสร้างถนนก็ได้แก่รถแบ็คโฮและก็รถบดถนน3คันนอกจากนี้ก็ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านที่เดินทางไปรับซื้อลองกองจากอำเภอเบตงและกำลังเดินทางกลับถูกเผาทำลายเสียหายไปด้วยครับล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาในก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ได้รุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีครับพร้อมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และเร่งวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนโดยผู้ว่ายะลาบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนโดยคนร้ายได้มุ่งเป้าก่อเหตุกับรถและเครื่องจักรที่รับเหมาก่อสร้างถนน4เลนเส้นทางจากบันนังสตาไปเบตงครับซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสร้างความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่แต่กลับถูกผู้ไม่หวังดีก่อเหตุสร้างความเสียหายก่อนหน้านี้ในยามค่ำคืนครับทั้ง3ฝ่ายทั้งปกครองตำรวจและทหารจัดกำลังลาดตระเวนและก็ตั้งด่านดูแลความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเมื่อเกิดเหตุการขึ้นทางจังหวัดก็ได้เรียกประชุมกับสภ.บันนังสตาและก็ฝ่ายอำเภอเพื่อยกระดับแล้วก็ปรับมาตรการป้องกันความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้นสำหรับคนงานและเครื่องจักรกลสำหรับมาตรการเบื้องต้นนะครับได้มีการหารือกับทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันเช่นจัดให้รถเครื่องจักรกลและก็ยานพาหนะทั้งหมดไปจอดรวมกันในจุดปลอดภัยอาทิบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าหน้ามัสยิดพร้อมให้ทางบริษัทผู้รับเหมาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชนเข้ามาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้จะมีการประสานกำลังพลดูแลรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางก่อสร้างตลอดสายอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็ได้ย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนว่าหากไม่มีความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่การแก้ไขปัญหาต่างๆจะทำได้ยากขึ้นครับแต่หากประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาและเข้ามามีส่วนร่วมปัญหาต่างๆความรุนแรงต่างๆจะเบาบางลงไปได้ครับ
0: สาววัย35เมาแล้วขับซิ่งเก๋งชนด่านะคะทั้งรถพ่วงข้างก่อนพุ่งชนร้านชำแล้วก็ร้านกัญชาชนชาวบ้านได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านกัญชาค่ะช่วงประมาณ3ทุ่มกว่าเมื่อคืนรถเก๋งสีขาวขับพุ่งมาชนบริเวณหน้าร้านชนรถจักรยานยนต์จอดอยู่ได้รับความเสียหายข้าวของกระจัดกระจายเต็มหน้าร้านแรงกระแทกทำให้ร้านค้าใกล้เคียงได้รับความเสียหายก่อนที่คนขับเก๋งคันดังกล่าวจะรีบถอยรถขับหนีออกไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้จอดรถลงมาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยหลังเกิดเหตุเจ้าของร้านกัญชาชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ขับรถติดตามไปอย่างกระชั้นชิดก็ไปพบว่ารถเก๋งคันดังกล่าวยังไปชนรถจักรยานยนต์ชาวบ้านที่ขับตามทางได้รับบาดเจ็บในซอยวัดบุญสัมพันธ์เขาน้อยตำบลหนองปลือไม่หยุดรถลงมาช่วยเหลือขับไปต่อค่ะจนไปถึงซอยทุ่งกลมตานหมัน14เจ้าหน้าที่จึงสกัดจับรถคันดังกล่าวรวมระยะทางที่ขับไปกว่า3กิโลเมตรที่ขับหลบหนีจากการตรวจสอบภายในพบขวดเบียร์เปิดวางอยู่คนขับทราบชื่อนางสาวนิตยาอายุ35ปีลักษณะคล้ายมึนเมาส่วนรถยนต์คันก่อเหตุสภาพด้านหน้าพังเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องเชิญตัวลงจากรถแต่เจ้าตัวไม่ยอมพูดคุยเอาแต่คุยโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปที่สภ.หนองปลือเพื่อสอบปากคำวัดระดับแอลกอฮอล์สอบถามชาวบ้านที่เห็นในการเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนะคะเห็นเก๋งสีขาวขับมาด้วยความเร็วลักษณะขับสายไปมาก่อนเสียหลักพุ่งชนจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่หน้าร้านค้ารถพ่วงนะคะกระเด็นถลายไปจนชนร้านขายของชำได้รับความเสียหายจากนั้นคนขับก็ถอยก่อนเร่งเครื่องหลบหนีค่ะจากจุดเกิดเหตุค่ะด้านเจ้าของร้านเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุตนและภรรยากำลังนั่งอยู่ในร้านจู่ๆมีรถเก๋งสีขาวขับพุ่งมาชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่หน้าร้านอย่างแรงทำให้รถพ่วงข้างกระเด็นพุ่งชนร้านจนได้รับความเสียหายล่าสุดพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือเปิดเผยความคืบหน้าจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะพบสูงถึง149มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่ากฎหมายกำหนดไว้ที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เบื้องต้นแจ้งดำเนินคดี3ข้อหาค่ะขับรถขณะเมาสุราชนแล้วหนีและทำให้เสียทรัพย์ค่ะ
3: การเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างราบรื่นครับแต่ว่ากังวลช่วงบ่ายและช่วงนับคะแนนตอนเย็นอาจจะมีฝนตกครับติดตามเรื่องนี้จากคุณดาวีชัยคีรีครับ
2: นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลนนทบุรีในศาลากลางจังหวัดนนทบุรีพร้อมนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจติดตามความเรียบร้อยในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนายณรงค์ระบุภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้ตามปกติแต่ยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องสภาพฝนฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจึงขอให้พกร่มมาเลือกตั้งด้วยนอกจากนี้ยังห่วงเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของเต็นท์ในหน่วยเลือกตั้งกว่า900หน่วยจาก 1,450 หน่วยอาจมีปัญหาจากสภาพอากาศแต่ได้กำชับหามาตรการป้องกันพร้อมคาดหวังการเลือกตั้งนายกอบจครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าร้อยละ 41.8 ที่เป็นสัดส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกและนายกอบจครั้งก่อนเมื่อเดือนกันยายน 2568 อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน 21 นาฬิกาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีระบุว่าเมื่อคืนจนถึงเช้ามืดมีฝนตกลงมาแต่ก่อนเปิดลงคะแนนฝนหยุดอากาศแจ่มใสประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ได้และตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์ขณะที่เตรียมแผนสำรองไว้แล้วหากฝนตกหนักโดยเฉพาะในช่วงเย็นเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดาวีชัยกิริสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: มาดูข่าวต่างประเทศมาดูข่าวกีฬาค่ะเอเชียนเกมนะคะฟุตบอลชายเอเชียนเกมทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเข้มข้นเตรียมพร้อมลงเตะนัด2พบกับฮ่องกงค่ะหลังจากเกมนัดแรกทีมชาติไทยเอาชนะคีร์กีสถาน 3-2 ฮ่องกงพ่ายญี่ปุ่น 0-2 การซ้อมเน้นไปที่การทบทวนคอนเซ็ปต์แก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกล่าสุดกฤตภักดิ์แสงสวัสดิ์เดินทางมาสมทบเรียบร้อยแล้วลงฝึกซ้อมกับทีมทันทีโดยเจ้าตัวเผยว่าแม้จะมีอาการล้าเล็กน้อยจากการเดินทางแต่ก็พร้อมลงแข่งขันกับฮ่องกงทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือเก็บ3แต้มให้ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามรอบแบ่งกลุ่ม A กลุ่ม A นัดที่2พบกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นบ่ายนี้เวลาบ่าย2ค่ะ
3: สมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประณามสั่งแบน3สื่อใหญ่นะครับสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวออกแถลงการประณามการตัดสินใจของทำเนียบขาวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับหลังยึดบัตรแล้วก็ห้ามผู้สื่อข่าวจาก CNN Politico แล้วก็ MS Now เข้าพื้นที่โดยชี้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์และก็เสรีภาพสื่อตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนแจ็คกี้ไฮริชนายกสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่าการกีดกันสำนักข่าวเพียงเพราะเนื้อหาการรายงานข่าวอาจจะกลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายในการใช้อำนาจตามใจชอบเพื่อจำกัดสิทธิองค์กรข่าวอื่นๆเรียกร้องให้คืนสิทธิเข้าทำเนียบข่าวแก่ผู้สื่อข่าวทั้ง3สำนักโดยด่วนครับ
0: ค่ะมาดูนะคะโดยผู้สื่อข่าวจาก CNN MSNow แล้วก็ Politico ค่ะต้องไปยืนปักหลักรายงานสดอยู่บนถนนเพนซิลเวเนียนอกรั้วทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันดีซีหลังถูกยึดบัตรสื่อมวลชนห้ามเข้าพื้นที่อย่างเป็นทางการตามคำขู่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุเมื่อวันก่อนจะสั่งห้าม3สำนักข่าวนะคะพร้อมกล่าวหานำเสนอข่าวปลอมแต่งเรื่องโกหกเกี่ยวกับการทำงานของเขาด้าน3สำนักข่าวนะคะนักข่าว3แห่งนี้ก็ออกแถลงการประณามบอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนและก็อาจดำเนินการทางกฎหมายยืนยันว่าจะเดินหน้ารายงานข่าวการทำงานของทรัมป์อย่างเที่ยงตรงเสมอต่อไปค่ะ
3: ม็อบขวาจัดปะทะตำรวจเนเธอร์แลนด์ครับกลุ่มผู้ประท้วงฝ่ายขวาจัดหลายสิบรายเปิดฉากปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังทางการประกาศห้ามจัดกิจกรรมเดินขบวนต่อต้านผู้อพยพซึ่งก็คาดว่าจะมีกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนผู้ประท้วงจุดพลุดอกไม้ไฟคว้างใส่เจ้าหน้าที่ครับก็ทำให้เกิดเหตุชุลมุนปะทะกันหลายจุดฝ่ายตำรวจต้องตัดสินใจใช้รถน้ำแรงดันสูงเพื่อกระชับพื้นที่สลายการชุมนุมแล้วก็มีผู้ประท้วงถูกจับไปหลายคนด้วยกันครับ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้นะคะทีมข่าวสำนักข่าวไทยคุณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับ

0: เมนูอะไรก็ฟิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูปลาพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้

0: FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะเมื่อฟังขามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะกับพี่อ้อยวิภาแล้วก็น้องหนุ่ยน้องหนุ่งหนุ่ยเพิ่งสังเกตจับจบรายการแล้วว่าเราใส่เสื้อลายเดียวกันแต่คนฟังได้ดูเปล่า
1: คนละสีไง
0: บัวลอยลายบัวลอยบัวลอยพื้นสีดำจุดขาวแล้วก็ขาวจุดดำพี่น้องต้นเข้ามาแล้วน้องต้นสุชาติ
1: ที่เราหันหน้าไปเนี่ย
0: เตรียมมาจัดรายการแล้วก็มานั่งขำเรื่องไอ้จุดนี่แหละพี่ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเราไม่ได้นัดกันนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าเราใส่ใจตรงกันสวยดี
1: เปิดเพลงที่เมื่อกี้เปิดเพลงแรกเป็นเพลงบางประกงที่คุณเลิฟขอไว้
0: ใช่ใช้นี่ไปแล้วนะคะคุณเลิฟ
1: ก็มาฟังแล้ว
0: หญิงหนุ่ยบอกว่าพี่อ้อยอย่าเปิดเร็วนะเปิดทีหลังเพราะว่าคุณเลิฟเนี่ยอยู่ต่างประเทศใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วกว่าจะมาเนี่ยจะต้องสายๆ
1: ช่วงเนี้ย
0: ใช่แล้วก็ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณธานิน
1: ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก
0: ฝันกลางฤดูฝนนะเสียงพี่อ้อยนะคะคุณภคธรแนะนำเข้ามาแม่มีคนถามว่าเสียงใครอ่ะไม่รู้ซะแล้ว
1: ขาดฉันนี่คือคุณณภาเพ็ญแล้วก็เพลงผีเสื้อ
0: พิสยามเช้าอันนี้พี่นาฏแนะนำเข้ามา
1: คุณมันธนาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตแนะนำผลิตภัณฑ์สุกายะก่อนนะปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกายะยานวดคลายเส้นกริดการสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนินหนะมาพร้อมกลิ่นหอมการสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายนะคะมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นการสลองตำรับวัดโพนะคะวันนี้ราคาเพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมให้อีก6ขวดค่ะโทรไปที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แนะนำกันในช่วงนี
0: ้
1: เมื่อสักครู่นะคะพี่อ้อยเดี๋ยวหนูยังไม่ได้ทักทายรอบหลังหลายท่านนะคะมีคุณภูนทรัพย์คุณรมนี่ฟังวิทยุอสมทศรีสะเกษนะแล้วก็มีคุณจ๋องนะคะมีคุณยายพอเพียงคุณเรินเจริญนะคะคุณลวัชราพรนี่มาส่งดาวมาให้เราด้วยขอบพระคุณนะคะคุณกมลรัตน์แม่เปียเนาะคุณพานาคุณชีวิตต้องทนนะคะคุณสุภาพคุณสุนีคุณรพัฒน์พงษ์น้องอาร์มสายกรี๊ดมาแล้วแล้วก็เสียเปียกมาถึงบอกว่าอะไรไหม
0: สุดปรารถนาของผมล่ะ
1: ดูเพลงดูหรอเอ๊ะเดี๋ยวขอตอนไหนคะขออาทิตย์ไหนก่อนแต่ฟังอาทิตย์หน้าเนาะคืออาทิตย์นี้มันเต็มจริงๆแล้วก็น้องอาทิมาบอกว่าตอนนี้แกงเขียวทำแกงเขียวหวานไก่นะเขาก็แจกทั้งซอยของเขาเนี่ยในหมู่บ้านนะแล้วก็
0: น้องต้นน้องต้นสุชาติบอกว่าแจกแถวบ้านพี่
1: บ
0: ้
1: าน ต้นหรือมาแจกสองรอบ
0: นี่วันนี้น้องต้นเขาซื้ออะไรมาฝากเราอ่ะ
1: ข้าวหมกไก่มาแบบหลายอันเลยมาแจกทั้งห้องเนี่ยแหละ
0: ใช
1: ่คุณปัญญพลคุณปัญญพลที่เมื่อกี้เราถามที่อ่านชื่อไม่ออกเขาบอกว่าเพลงทั้งรักทั้งเกลียดใครร้องพี่อ้อยนี่แหละค่ะพี่อ้อยวิภาที่นั่ง
0: คู่
1: ก
0: ัน
1: พี่อ้อยที่นั่งคู่กันหนูนี่แหละแล้วคุณประเสริฐรอดขำนี่คือคุยกันเรื่องของการตัดผมราคาเท่านู้นเท่านี้พี่อ้อยบอกว่าที่สวนลุมตัดผมฟรี
0: มากอันนั้นเขาไปสอนมาก
1: ไปสอนแล้วก็
0: วิชาชีพ
1: แต่ที่บ้านคุณประเสริฐรอดขำแถวบ้านบอกว่าสระผมฟรี
0: มันแปลว่าอะไรอ่ะ
1: ไม่รู้
0: เตรียมน้ำประปาไว้ให้ดี
1: หรือเขามีเป็นฝักบัวอยู่หน้าประตูบ้านหรือเปล่าเขาไปถึงก็ไปยืนสระผมหรือเปล่า
2: ตอนนี้ฝนตกเลยเอาน้ำฝนนั่นแ
1: หละค่ะตายแล้วน้องต้นบอกว่าตอนนี้ฝนมันตกเอาน้ำฝนนั่นสระฟรีทุกบ้านค่ะแล้วก็พี่วัจนานะเขาบอกว่าเพลงสิ้นเยื่อขาดใยที่พี่อ้อยร้องเนี่ยเศร้ามากแล้วก็ทำให้นึกถึงตอนเมื่อก่อนเนี้ยคือโดนแย่งแฟนไ
0: ง
1: พี่เขาก็เลยร้องไห้ไงแต่ตอนเนี้ยเมื่อก่อนเขาโดนแย่งแฟนเนี่ยเพลงที่เยอะขัดใจ
0: ก็เลยจำเพลงนี้
1: แต่ตอนนี้ก็เลยแฮปปี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้แต่เมื่อก่อนที่โดนแย่งแฟนเมื่อก่อนนะ
0: งั้นเดี๋ยวยังไงบ้าง
1: อะไร

0: เดี๋ยวยังไง
1: ย
0: ัง
1: ไม่หมดเวลาเนี่ย
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ เดี๋ยวก็กลาย
1: ไม่ใช่แต่เดี๋ยวเราสองคนเนี่ยลายข้าวเหนียวดำอะไรนะบัวลอยลายข้าวเหนียวดำกับข้าวเหนียวขาวเนี่ย
0: ส่วนอันนี้ใส่เสื้อทับเลยของ
1: อันนั้นเป็นอะไรนั่นเป็น
0: คือน้องต้นเนี่ยเขาจะเป็นเสื้อสีดำแล
1: ้
0: วเขาจะมีลายข้าวฟ่างสีขาว
1: ใช่
0: ของเรานี่มันใหญ่หน่อยไง
1: บัวลอย
0: ก็เลยบอกพอหันมาเอ้าทำไมเราใส่เสื้อให้คล้ายกันเนาะก็ตอนนี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะที่ว่าเนี่ย
1: บอกว่า
0: ขอให้เดินทางกลับกับหลายๆท่านนะคะที่ทักกันเข้ามานะคะทั้งคุณอรุณธดินนี่ฟังมาตั้งต้นรายการเลยนะพี่แอลนะคะแล้วก็หลายๆท่านเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้พี่อ้อยกับหนุ่ยนะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงรวยกันทุกท่านเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงของคุณต้นสุชาติชวังกูลกับน้าแอดคาราบาวนะคะเป็นศิลปินแห่งชาติในช่วงแชมเปี้ยนแดลลี่กับเรื่องราวดีๆของบุคคลต้นแบบด้วยนะคะกับเพลงสตริงไพเราะนะคะแล้วก็สำหรับเราเดี๋ยวเราปิดเราจะมีเพลงอะไรนะ
1: เพลงอะไรนะ
0: อ๋อมั่นใจไม่รักใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็มีเพลงที่น้องอธิมาแนะนำ
0: ตะลุงเหนือคราวหน้าน้องอธิมาขอเพลงไว้ด้วยนะพี่อ้อย
1: นี่มีเดี๋ยวนี้เริ่มฉลาดกันโน่นเนี่ยขอล่วงหน้าทิศหน้ากันตั้งหลายเพลงเนี่ย
0: มีเพลงนี้มีเพลงน้องอธิมาขอบุษบาเสียงเทียนนะคะคุณอรุณธดีขอเบิกกรุงคุณสุเพนขอบางหลวงนะคะแล้วก็เสียเปียกนะเราจัดปรารถนา
1: สรุปปรารถนาเป็นอาทิตย์หน้าใช่ไหมอ
0: าทิตย์หน้านะเสียเปียก
1: แล้วเสียเปียกอย่าลืมก็มาฟังนะจ๊ะ
0: มาถึงมาทวงเนี่ยไม่ใช่นะ ไม่รู้ข่าวเท่าไหร่แล้วก็วิมานสีชมพูน้องอาร์มน้องอาร์มใส่กรีกขอไว้แล้วก็คุณเลิฟขอเพลงน่ารักของคุณชลินค่ะ
1: จดไว้เรียบร้อย
0: เลยสำหรับวันนี
1: ้บันทึกไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเรา
0: ฟังอีกสองเพลงใช่ไหม
1: สองเพลงนะมั่นใจไม่รักกับตะลุงเหนือนะคะแล้วก็พบกันใหม
0: ่สัปดาห์
1: หน้านะคะ
0: วันนี้ลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันรัฐบาลชี้ข้อเสนอโยกงบไทยช่วยไทยพลัสอุดหนุนดีเซลมองไม่ครบทุกกลุ่มนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายตรีรัศดีจันทรโรภาสทีมเศรษฐกิจด้านพลังงานพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้นำวงเงินคงเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสประมาณ 50,000 ล้านบาทไปช่วยลดราคาน้ำมันควบคู่กับการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลิตรละ7บาทเป็นเวลา2เดือนว่าข้อเสนอดังกล่าวสามารถนำมาพิจารณาได้แต่ต้องมองให้ครบทั้งวัตถุประสงค์ของงบประมาณกลุ่มประชาชนที่จะได้รับประโยชน์และภาระทางการคลังไม่ควรมองเฉพาะต่อผู้ที่ใช้น้ำมันเพียงกลุ่มเดียวนางสาวลลิดากล่าวว่าหากนำเงินที่เดิมตั้งใจช่วยค่าครองชีพประชาชนไปลดราคาดีเซลแล้วคนที่ไม่มีรถจะได้อะไรผู้สูงอายุผู้รายได้น้อยหรือประชาชนที่ใช้รถสาธารณะจะได้รับประโยชน์โดยตรงอย่างไรเพราะการลดราคาน้ำมันย่อมให้ประโยชน์โดยตรงตามปริมาณน้ำมันที่ใช้คนที่เติมมากก็ได้ส่วนลดมากส่วนคนที่ไม่ได้เติมน้ำมันก็ไม่ได้รับส่วนลดโดยตรงรัฐบาลเข้าใจว่าราคาน้ำมันมีผลต่อค่าขนส่งและต้นทุนสินค้าและมาตรการด้านพลังงานสามารถ

0: มีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้แต่หากนำมาเปรียบเทียบกับมาตรการช่วยค่าครองชีพโดยตรงต้องพิจารณาด้วยว่าต้นทุนที่ลดลงจะถูกส่งผ่านไปถึงประชาชนมากน้อยเพียงใดในขณะที่การให้วงเงินแก่ประชาชนหรือการร่วมจ่ายเป็นการส่งความช่วยเหลือถึงผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยตรงชัยภูมิฝนตกหนัก3วันอ่างน้ำพรมเกินความจุเร่งระบายน้ำออกไหลท่วมพื้นที่หมู่บ้านนาข้าวเสียหายจังหวัดชัยภูมิทั้ง16อำเภอได้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่17กันยายนที่ผ่านมาจนถึงกลางดึกของวันที่19กันยายนตามพื้นที่เขตภูเขาภูแลนคาเขตตำบลทรัพย์สีทองตำบลท่าหินโงมอำเภอเมืองชัยภูมิส่งผลดีได้มีน้ำจากบนเขาไหลลงสู่เขื่อนลำประทาวเขตแก่งคร้อซึ่งก่อนหน้านี้เหลือน้ำในเขื่อนเพียงประมาณ 20% ความจุเขื่อน44ล้านลูกบาศก์เมตรมีปริมาณน้ำเขื่อนลำประทาวบนเพิ่มเติมกว่า 32% ความจุเขื่อนล่าสุดวันนี้พื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ผลจากฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกัน3วันน้ำป่าจากเทือกเขาเขียวในพื้นที่ได้ไหลลงสู่อ่างน้ำพรมบ้านโนนขวาวตำบลโนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์เกินความจุ 100% แล้วต้องเร่งระบายน้ำออกจากอ่างประมาณ 6-10 ล้านลูกบาศก์เมตรเฝ้าระวังพื้นที่ริมลำน้ำและขณะนี้มีการเปิดบานระบายน้ำ4บานบานละประมาณ10เซนติเมตรและจะมีการปรับเพิ่มหรือลดตามปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเพื่อควบคุมระดับน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำล้นทางระบายน้ำฉุกเฉินขณะเดียวกันบริเวณเส้นทางบ้านเป้าบ้านย่านาตำบลบ้านเป้าพบมีน้ำท่วมขังบนเส้นทางจราจรแต่รถยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงและยังคงมีการระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้ประกาศแจ้งให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไม่ประมาทโดยได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ติดกับลำน้ำพรมซึ่งได้มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ปลูกข้าวตามพื้นที่ไร่สวนและน้ำป่าไหลท่วมถนนหลายเส้นทางในตำบลบ้านเป้าขอให้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เครื่องสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่หวานวันหวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมต้นสุชาติชวังกูลแล้ววันนี้นะครับเป็นน้องเมย์มาอยู่เป็นโคให้เราแล้วก็อยู่กับน้องช้างด้วยนะครับผมมารับช่วงต่อจากพี่หญิงอ้อยแล้วก็พี่หญิงหนุ่ยนะครับทั้งสองสาวเมื่อกี้นี้ก็มาป่วนพี่เขาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้ววันนี้มาเร็วนะครับก็เรียกว่าอยู่ได้ด้วยขนมที่พี่เขาเอาไว้กินอีกเหมือนกันตลอดบ่ายนี้เราอยู่ถึง5โมงเย็นนะครับก็อยู่ด้วยกันตรงนี้คุณผู้ฟังฟังเพลงอยู่ที่บ้านกำลังทำอะไรอาจจะนอนเอกเนกอยู่หรือว่าใช่สิเพราะว่าหลังอาหารกลางวันนะหนังท้องตึงหนังตาหย่อนชั่วโมงแรกเราก็เลยจะฟังเพลงแบบสบายๆกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงที่2 3 4ก็อาจจะมีคึกคักขึ้นมาบ้างให้มันเหมาะสมกับช่วงเวลานี้ซึ่งไม่ว่าจะภูมิภาคไหนในประเทศไทยก็จะเจอกับฝนนะกรุงเทพตอนนี้ก็ฝนโปรยปรายอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดแต่ว่าไม่ตกเวลาไม่ตกก็จะเป็นเมฆครึ้มๆนะครับฟ้ามืดขมุกขมัวเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการนอนใครที่ซักผ้าไปแล้วนะครับก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้ผ้าแห้งหรือว่าหมัดมาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปรีดเอาไว้เพื่อจะเตรียมเอาไว้สำหรับใส่ในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่จะต้องไปทำงานนะก็ให้รอดกันหมดทุกๆท่านนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับที่มาเป็นกำลังใจเราทาง Facebook นะครับก็จะเห็นคุณแชมป์ศรีสุขนะครับบอกมาสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับคุณแพทนะครับเมืองกรุงนะครับมาทักทายเราบอกสวัสดีหลังใหม่ด้วยนะครับแล้วก็คุณตรึงคุณสิริลักษณ์ครับศักดิ์โชติทิติกุลนะครับคุณสบายดีแม่นอมตามสั่งนะฮะแล้วก็คุณจ๋องอินนะนะครับคุณลำดวนคุณวุฒิชัยมั่นจันทร์คุณปัญญารอดนะครับมาสวัสดีเราขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็คุณกิติการฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านเดี๋ยวค่อยๆทักกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ขอบพระคุณมากๆส่วนทาง TikTok ก็เห็นคุณตุ๊กตาน้อยนะครับคุณณัฐพงษ์มาแล้วนะครับขอเพลงใจฟอแล้วใจฟอเหรอของพี่กี้อลิสมันเจอพี่กี้หรือว่าติดต่อพี่กี้ได้ก็บอกนะกลับบ้านเราเถอะนะผู้คนคิดถึงแล้วก็ฝั่งนี้ก็เห็นคุณลีนะครับคุณโอนอนนี่นะฮะขอบคุณมากๆนะครับคุณลีครับที่ส่งดอกกุหลาบมาด้วย3เพลงที่มาเปิดรายการของเรานะครับเพลงแรกคือกลับคำเสียจากวงกัมปนีเพลงที่2ไกลเท่าเดิมจากวงไฮดราแล้วก็เพลงลืมนะครับของพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดนะครับมาเปิดฟังให้แล้วเดี๋ยวในวันนี้แชมเปี้ยนไดอารี่ของเรานะครับเราจะได้คุยกับคุณอู๊ดอภิสิทธิ์ลิ้มวัฒนาพิบูลย์เจ้าของไร่รวมสุขโอ้โหเรื่องของการทำไร่เพียงแค่2ไร่เท่านั้นนะครับเนื้อที่2ไร่สามารถที่จะทำยอดขายแล้วก็เรียกว่าทำรายได้ในแต่ละเดือนเนี่ยถึง 250,000 บาทเลยทีเดียว

กับการปลูกมันหวานเพราะว่ามันหวานนี่ราคาดีนะครับขีดละ30บาทนะครับกิโลกรัมละ300บาทนะเรามีพื้นที่เท่านี้แต่ว่าปลูกผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมันก็แน่นอนล่ะครับก็จะได้รายดีแต่ว่าการปลูกอะไรที่มีรายได้แบบนี้ก็ต้องใส่ใจแล้วมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณอู๊ดอภิสิทธิ์ลิ้มวัฒนาพิบูลนะครับในช่วงแชมเปี้ยนไดอารี่อีก3เพลงที่จะชวนคุณไปฟังไปเริ่มต้นกันกับเพลงที่ขอกันเอาไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับเสียงของพี่เท่อุเทนพรหมมินทร์กับเพลงโกหกหน้าตายตามด้วยพี่กุ้งตวงสิทธิ์นะครับทั้งรักทั้งเกลียดและพี่แต๋มชลัดเฟื่องอารมณ์ทั้งรู้ก็รัก

0: ว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน

0: บียนซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิง

0: ครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
4: กลับมาในช่วงที่2ของรายการนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นช่วงแชมเปี้ยนไดอารี่นะครับวันนี้เราจะได้คุยกับคุณอู๊ดอภิสิทธิ์ลิ้มวัฒนาพิบูลย์เจ้าของไร่รวมสุขนะครับจะเชิญพี่แอดคุยกับคุณอู๊ดไปด้วยเลยนะครับฟังเรื่องราวของคุณอู๊ดนะครับกับการปลูกมันหวานพื้นที่เพียง2ไร่เท่านั้นแต่สามารถที่จะทำรายได้เดือนละ 250,000 บาทเลยทีเดียวไปฟังคุณอู๊ดเปิดเผยเคล็ดลับนี้กันเลยครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณอู๊ดครับสวัสดีครับพี่แอดครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณอู๊ดครับพี่แอดอยู่ในสายด้วย
5: คร
6: ับ
5: ครับผมสวัสดีพี่สุชาติและพี่แอดนะคร
4: ับ ใช่ครับผม
5: แห่งไร่รวมสุขครับ
4: อยู่ที่ไหนครับไร่อุดมสุขเนี่ยครับไร่รวมสุข
5: ไร่รวมไร่รวมสุขครับไร่รวมสุขอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอหนองสองห้องจะเป็นอำเภอที่ไม่ค่อยคนรู้จักมากนักแต่จะอยู่ถัดจากอำเภอบ้านไผ่เมืองพลครับ
4: บ้านไผ่เมืองพลพี่แอดเคยไปเล่นดนตรีแถวนั้นไหมครับ
6: เมืองพลบ้านไผ่ผมไปบ่อยเดี๋ยวประเทศผมเล่นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังมาเล่นที่มาโดนเล่นเสร็จก็จะตีไปขอนแก่น
4: โอ้ไปเล่นที่ไหนครับพี่แอดครับ
6: พรุ่งนี้เล่นตะวันแดงขอนแก่น
4: ตะวันแดงขอนแก่นอ่ะคุณอู๊ดต้องมาเป็นกำลังใจพี่แอดแล้วล่ะ
5: โอ้ครับได้ครับยินดีครับอยากไปฟังแอดเล่นก
4: ัน ใช่จะได้บอกว่าเดี๋ยวคุยเนี่ยไปบอกเพื่อนได้นะว่าโอ้ยกูคุยกับพี่แอดเมื่อวานนี่เองวันอาทิตย์ครับอยากให้คุณอู๊ดเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรมาอย่างไรถึงได้มาปลูกมันญี่ปุ่นเนี่ยครับ
5: ได้เลยครับต้องขอย้อนกลับไปก่อนนะครับผมเป็นทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับทำงานเป็นสายโฆษณาครับแล้วก็ก็ชอบการทำโฆษณามากๆเลยก็ทำด้วยความสนุกจนถึงประมาณแบบทำมานานเหมือนกันเกือบ20ปีเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะพอแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะทำอย่างอื่นนะครับก็เลยบวกด้วยความเครียดนะครับทำงานสายโฆษณาส่วนใหญ่มาเจอใช้สมองแล้วก็อยู่กับความกดดันค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เห็นเพื่อนร่วมงานเราเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งค่อนข้างเยอะเลยก็ไม่อยากจะไม่คือไม่อยากป่วยง่ายๆนะครับก็เลยตัดสินใจลาออกเลยนะครับโดยที
7: ่ยังที่ประตูทางไปคุณ
4: ครับเชิญเลยครับคุณรูทครับ
5: ก็ลาออกนะครับลาออกมาปุ๊บก็มานั่งทบทวนละระหว่างที่ว่างนะครับว่าเราจะทำอะไรดีนะครับระหว่างนั้นก็คิดถึงได้ว่ามีครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสไปดูงานที่ต่างประเทศประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ได้ขึ้นชื่อว่ามีของอร่อยเยอะนะครับก็มีโอกาสได้กินมันเผาที่ห้างดองกินะครับเมื่อก่อนดองกิไม่มีที่เมืองไทยเขาก็จะไปยืนรอพี่ๆ
7: ชอบดิฉันขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ
5: ก็จะมีเนี่ยครับมันเผาเราลองซื้อมาชิมดูแค่ชิมแล้วนะครับเรารู้สึกว่าโหมันเผามันต่างกับบ้านเรามากเลยนะครับก็เก็บความสนใจแล้วก็ตั้งว่าถ้ามีโอกาสอยากจะทดลองปลูกบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเก็บไว้ในใจจนถึงวันที่เราลาออกเราก็มาทบทวนจนจำได้ว่าเราอยากที่จะปลูกมันก็ลงมือเลยครับจากที่เราทำงานมาคิดแล้วต้องรีบลงมือนะครับก็หาสายพันธุ์นะครับพอดีรู้จักคนนำเข้าก็เลยเขาติดต่อขอซื้อมานี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นครับในการปลูกมันหวานญี่ปุ่นครับ
4: ปลูกแล้วเป็นยังไงครับโอ้โหแบบชีวิตราบรื่นเหมือนโรยไปด้วยกลีบกุหลาบปลูกปั๊บใช้ได้เลยแบบแจ๋วไปเลยได้เดือนละ250,000แบบปัจจุบันเลยใช่ไหมครับ
5: อ๋อใช่ครับก็ไม่เป็นอย่างที่คิดเลยครับด้วยความที่เราเป็นนัก

0: ฆษณาเราไม่มีความรู้มากพอนะครับเราแค่คิดว่าซื้อสายพันธุ์มากดวางลงดินรดน้ำก็น่าจะปลูกได้แล้วนะครับนี่คือความคิดของเรา
1: ความคิดของผมด้วยแหละต้องถามพี่แอดว่าพี่แอดคิดแบบนี้ไหมครับ
2: พี่ก็ปลูกอย่างอินทผลัมเนี่ยพี่ก็ปลูกอยู่แต่ลูกมันไม่ใหญ่อะลูกมันเล็กเนี่ยพี่ก็ยังเมื่อกี้ก็เก็บกินพี่ก็ยังนั่งคิดเลยทำไมลูกของเรามันไม่ใหญ่เพราะว่าพี่ไม่ได้ใส่ใจมันไงพี่ปลูกแบบออร์แกนิกจริงๆเลยคือปลูกแบบลุงมาซานาโบฟูกุโอกะคือไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเลย
1: คือให้เทวดาเลี้ยง
2: ใช่มันก็ลูกออกมาเล็กๆแล้วพี่ก็กินเนี่ยมันก็หวานดีนะแล้วไม่มีเม็ดข้างในด้วยแปลกดีแต่ถ้าเอาไปขายเขาไม่มีใครซื้อหรอก
0: ผมก็แอนเลยครับก็คือว่าปลูกแล้วปีแรกครั้งแรกก็คือว่าขึ้นแต่ต้นมันไม่ตายแต่ไม่มีหัวมันนะครับก็เลยทำไงดีเราก็หาข้อมูลเพิ่มนะครับก็ปรึกษาเกษตรกรละแวกที่เราอาศัยอยู่อ๋อลืมบอกไปคือผมเป็นคน
3: ที่ไหน
1: เป็นคนที่ไหนนะครับ
0: เป็นคนขอนแก่นโดยกำเนิดนะครับก็กลับมาอยู่ที่บ้านก็เนื่องจากเราก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากแล้วเขาอยู่ที่บ้านเราแล้วเราก็พอจะรู้จักเกษตรกรรุ่นที่รุ่นพ่อก็เลยสอบถามเขาบอกว่าต้องใส่ปุ๋ยนะนี่เราก็เริ่มเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี
1: ่
0: เราไม่ทำอะไรเลยแค่ปลูกก็เลยลองหาข้อมูลปรากฏว่าเขาบอกให้ใส่ปุ๋ยข้ออะไรอะไรทีนี้ลองรอบสองปรากฏว่าลงมีหัวครับภาษาอีสานก็ลงหัวแต่มันไม่หวานเหมือนที่พี่แอนบอกมันหัวเล็กมันไม่อร่อยมากอ่ะ
1: ไอ้ต้นเดิมที่มันมีแต่ใบแต่พอใส่ปุ๋ยลงไปคราวนี้มีหัวหรือว่าต้องลงปลูกใหม่หมดเลยฮะ
0: ทีนี้มันก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับทีนี้เราก็เลยจริงจังมากขึ้นก็เลยคิดว่าน่าจะไปหาจากคนที่รู้จริงรอบที่สองเราก็เลยไปที่เกษตรอำเภอเลยครับบอกว่าเนี่ยเรากำลังจะพัฒนาปลูกนะแต่มีปัญหาเขาก็ให้ความรู้ที่ดีเลยคือเบสิกเลยนะครับก็คือว่าคุณก็ไปต้องดูก่อนว่ามันหวานญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับไปศึกษาเรื่องต้นเบื้องต้นเลยว่ามันของเราสายพันธุ์ต้องการปลูกเนี่ยต้องการการดูแลอย่างไรบ้างนะครับ อย่างเช่นการเตรียมดินก่อนเตรียมดินเสร็จแล้วต้องให้ปุ๋ยแบบไหนที่จะเหมาะนะครับอะไรที่สามารถทำให้ผลผลิตของเราเนี่ยอร่อยแล้วก็จำนวนเยอะมากนะครับก็เขาให้ข้อมูลมาให้เราศึกษาแล้วเขาก็ให้ทางรัฐมาเขาบอกโอเคทำตามที่เลยก็อย่างแรกก็คือเตรียมดินนะครับเตรียมดินโดยใช้ปุ๋ยคอกผสมกับดินที่เรามีอยู่แหละลดน้ำทิ้งไว้1เดือนครับ
1: เป็นเดือนไปสรุปแล้วเนี่ยต้องล้มลุกคลุกคลานตั้งแต่ลองเริ่มปลูกจนกว่าที่เราจะได้ผลผลิตเป็นที่ถูกใจแล้วนำไปขายได้เนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนครับ
0: ทั้งหมด9ประมาณ10ประมาณ1ปีอะครับ
1: 1ปีแล้วเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่อะครับ
0: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราเสียค่ายอดพันนะครับประมาณแค่หลักไม่เกิน500อะครับ
1: โ
0: อ้นั้นเราใช้ที่ดินเราใช้ปุ๋ยทุกอย่างฟรีหมด
1: ปุ๋ยก็ฟรีด้วยเหรอ
0: ฟรีมันไม่เพียงปลูกไม่เยอะครับแล้วปุ๋ยครอบเราก็ไปขอเพื่อนบ้านเราได้ครับก
1: ็
0: ค
1: ือโอเควันทาโปรดักชั่นก่อนเลยตอนแรก
0: ใช่ยังใช้ตังค์เลยเยอะเลยครับ
1: โอ้โชคดีนะพี่แอดเน
2: า
1: ะ
2: เก่งมาก
0: แล้วเราก็เรียนรู้จาก
2: มีมิตรสหายที่ดีอย่างเงี้ย
0: ขอข้อมูลแล้วก็ไปเกษตรเขาก็ให้ปุ๋ยมาให้ยาอะไรต่างๆเรามาฟรีทุกอย่างเลยครับ
1: โอ้โหเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอประสบความสำเร็จแล้วเริ่มขายมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นานแค่ไหนแล้วครับ
0: ก็ปีนี้ขึ้นปีที่3แล้วครับ
1: ปีที่3
2: ผมเห็นว่ายกสูงด้วยฮะยกกล้องสูงขึ้นมาด้วยใช่ไหมให้ลูกไม้เผือกให้มันยาวขึ้นยกดินขึ้นสูง
0: อันนี้คือเทคนิคนะครับใครอยากจะปลูกมันให้สวยแล้วก็ขุดรูปสมบูรณ์นะครับแนะนำให้ยกร่องสูงประมาณ40ถึง50เซนให้นึกภาพตาแครอทนะครับมันจะเป็นยาวใช่ไหมครับประมาณฝุ่นถ้าจะขายให้ได้ราคาต้องเป็นทรงยาวเหมือนกันครับก็เลยต้องมีเนื้อให้เขาแทงหัวลงไปแล้วก็ขยายตัวได้ครับ
2: คร
1: ับ แล้วในปัจจุบันนี้ครับค่าใช้จ่ายในเรื่องของปุ๋ยเนี่ยมัน มันคุ้มไหมครับอย่างเห็นได้ยินว่าแบบ

0: ชาวนาเขาบอกว่าเวลาปลูกข้าวเนี่ยเงินจะหายไปกับเรื่องของค่าปุ๋ยกับยาฆ่าแมลงหมดเพราะฉะนั้นขายข้าวแล้วก็เหมือนกับว่าเสมอตัวแล้วส่วนใหญ่ก็จะแบบขาดทุนด้วยอ่ะ
1: สำหรับผมนะครับผมปลูกมันตอนนี้อยู่ที่2ไร่นะครับค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยพอกเนี่ยผมไม่เสียอยู่แล้วนะครับผมขอญาติพี่น้องแถวนั้นนะคร
0: ับ ก็ยังขออยู่จนกระทั่ง 3-4 ปีผ่านไปใช่ไหมครับ
1: ครับผมก็จะมาเสียปุ๋ยค่าใช้จ่ายปุ๋ยก็เฉลี่ยนะครับเดือนนึง
2: 16เมตรใช่มั้ย
1: ไม่เยอะครับประมาณแค่ไม่ถึง500อ่ะครับ
0: พูดตรง
2: ก็น้อยนะ
0: ใช
1: ่น้อยน้อยครับ
2: ถ้าเทียบกับรายได้ที่เป็นแสนต่อเดือน
1: แต่ลองพอเราใช้เทคนิคเข้ามาช่วยแล้วก็อะไรที่ใช้แล้วมันได้ผลแล้วก็ตัดในส่วนที่ไม่จำเป็นออกยังไงคุณก็เหลือครับถ้าปลูกมันญี่ปุ่นในช่วงนี้นะครับความต้องการสูงมากครับ
0: นะคะสูงมาก
2: นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะที่เกษตรกรไทยที่ปลูกพืชในเชิงเขาเรียกเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยปลูกไปปลูกมาดินมันแห้งดินมันแข็งเนี่ยมันก็เลยต้องใช้สารเคมีเข้าไปช่วยประเคนเข้าไปประเคนเข้าไปมีหน้าลึงยังแถมยังเผาซ้ำเข้าไปอีกดินเสียหมดครับแล้วก็นั้นที่สุดก็พวกเราก็กินข้าวหรือกินผลผลิตที่มันมีแต่สารพิษแล้วก็กลายเป็นมะเร็งกันตามๆเนี่ยนี่คือปัญหาใหญ่ของสังคมไทยเลยแต่ไม่รู้จะแก้กันยังไงเราลืมเรื่องปุ๋ยคอกไปละไปหมดแล้ว
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็เราใช้แต่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เนี่ยพ่อค้าปุ๋ยรวยหมด
1: ใช่
2: พ่อค้ายารวยหมด
0: พี่แอดต้องหยิบเป็นประเด็นที่ช่วยแล้วล่ะพี่แอด
2: พี่สู้เรื่องนี้มานะตั้งแต่สมัยรัฐมนตรีมนัญญาไอ้มอนซันโตไอ้โคไพลิฟอร์ดไอ้โพเซนไอ้พวกเนี้ยพี่สู้มาแล้วในที่สุดก็รัฐบาลก็อนุญาตให้ใช้ต่อย
0: เอากลับมาใช้อีกแล้วเหรอ
2: เออกลับมาใช้อีกแล้วเพราะว่าทนการทนคือไอ้พวกรัฐบาลเนี่ยมันรับเงินซัพพอร์ตมาจากอะไรบริษัทปุ๋ยพวกนี้แหละบริษัทยาค้ายาพวกนี้มันไม่ฟังหรอกเห็นกับประชาชนหรอกแต่มันก็เล่นการเมืองก็เป็นกันอย่างเงี้ยตอนนั้นมนัญญาเขาเป็นแค่รองเขาไม่ได้เป็นผู้นำนะครับผู้นำมันเป็นพรรคอื่นพี่ไม่อยากเอ่ยชื่อเขาบอกหนูก็ทำเต็มที่พี่ก็เห็นว่าหนูทำเต็มที่อยู่แล้วพี่เห็นแต่ว่าโอ้ไอ้นายหนูไอ้คนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการมันไม่เอาด้วยไงก็เลยจบไปเลยจะสู้เรื่องนี้นะ
0: สู้ต่อพี่แอดอย่าท้อพี่แอดอย่าท้อพี่แอดต้องสู้ต่อไป
2: ถึงจะสู้อ่ะตอนนี้ก็ตั้งกลุ่มเนี่ยพี่ชิดคนพาลอ่ะพี่บานคนดีแต่มาทำเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับป่าไม้สิ่งแวดล้อมครับ
0: ใช่เพราะตอนนี้ก็ภาพอากาศก็แปรปรวนด้วยนะครับ
2: ใช่ใช่เป็นห่วงลูกหลานนั่นแหละแล้วก็ทำตามปฏิภาณของในหลวงรัชกาลที่5ที่9กับสมเด็จพระพันตีที่ท่านฝากพื้นป่าไว้กับหัวหน้าอีชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรที่ก็ต้องมาหนุนมาช่วยอีเขาเนี่ยครับทำเรื่องนี
0: ้ขอบพระคุณพี่แอดมากๆเลยครับแล้วพี่แอดจะแนะนำคุณอู๊ดได้ยังไงครับนี่ชื่ออ่านเหมือนกันนะเนี่ย
2: อู๊ดดีแล้วอู๊ดทำได้ดีแล้วที่อยากให้อู๊ดลองศึกษาเรื่องเกาลัดเนี่ยเกาลัดญี่ปุ่นเนี่ยมันใหญ่แล้วมันอร่อยมากๆเลยอู๊ดลองดูสิ
0: อ
2: ู๊ดไปญี่ปุ่นอู๊ดจะรู้มันอร่อยทำไหมทำได้ไหมถ้าเราปลูกที่ขอนแก่นนะ
0: เออทำได้ป่ะ
2: เออรับรองจะเป็นรายแรกเลย
1: ครับแต่ตอนนี้พี่แอดผมขยายนะครับตอนนี้ผมมาทำไร่ฟักทองญี่ปุ่นที่เชียงใหม่ด้วยครับตอนนี้อ๋อ
2: จริงดีเลยเกาลัดมันชอบน้ำหนาวพี่ฝากเรื่องเกาลัดได้ด้วยนะ ชอบกินเกาลัดมาก
0: แต่ฟักทองก็ดีกับสุขภาพเรานะพี่แอดฟักทองเนี่ย
2: ฟักทองก็ดีครับ
0: ดีมากๆด้วย
2: แต่มันเป็นพืชที่ขึ้นง่ายแต่ว่ากินมากๆก็เหลือนทั้งตัว
0: กินได้วันละชิ้นสองชิ้น
2: เหลืองกินฟักทองเหลืองสมัยอยู่ป่าเนี่ยพวกกินไม่มีข้าวกินแต่ฟักทองอ่ะมันยกฟักทองทุ่มเลยหรือเปล่าทุ่มเลยว่าการปฏิวัติจงเจริญฟักทองจงพินาศ
0: จงพินาศ
2: เพราะอะไรรู้ไหมแม่งไออาหารก็ฟักทองไอเก้าอี้นั่งก็ฟักทองไอโต๊ะก็ฟักทองฟักทองมันมีลูกทั้งเล็กทุกลูกทั้งใหญ
0: ่
2: อะขำเลยฟักทองจงพินาศประการปฏิวัติจงเจริญ

0: แต่ว่าคุณอู๋จะไปปลูกฟักทองญี่ปุ่นนี่มันเป็นยังไงครับ
1: ฟักทองญี่ปุ่นปลูกคล้ายๆกับมันเลยครับแต่มันจะเป็นไม่ลงดินละทีนี้มันจะอยู่บนดินนะครับฟักทองก็ปลูกจากการวางต้นกล้านะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงความชื้นจากนั้นเองฟักทองญี่ปุ่นปลูกง่ายครับ
0: โอ้เอาละเราต้องรอผลิตภัณฑ์นี้นะครับแล้วเดชจะออกจำหน่ายหรือยังครับ
1: จำหน่ายแล้วครับตอนนี้เรามีขยายนะครับนอกจากมันญี่ปุ่นก็มีฟักทองญี่ปุ่นมีแล้วก็มีเครือข่ายการเกษตรนะ
2: รถในขอนแก่นมีไหมในตัวเมืองเดี๋ยวพี่จะไปซื้อวันเนี้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะไปซื้อทานเลยทั้งฟักทองทั้งมันอะ
1: ผมไม่ขายไม่มีไม่พอจำหน่ายที่ไร่นะครับ เรา
0: เอาไปว่าพรุ่งนี้ไปหาพี่แอดนะเผาไปให้เสร็จ
2: พรุ่งนี้ไปฝากพี่ตะวันแดงหอนกันเลยพูดเล่นนะ
0: พูดเล่นแต่ผมบอกอยากให้พูดเอาจริง
2: เนี่ยอยากให้เกษตรกรดูตัวอย่างพี่อุดไว้นะนะครับปลูกพืชแบบออร์แกนิกแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกนะครับมันหาง่ายบ้านเราปุ๋ยคอกนะครับขี้ไก่ขี้ควายขี้วัวอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดแต่เราไม่สนใจปล่อยทิ้งปล่อยขว้างกลับไปใช้ปุ๋ยเคมีแล้วมันก็เป็นมะเร็งตายกันหมด
0: กันหมดนะครับก็เรียกว่าแล้วถ้าคนอยากจะซื้อนี่ต้องไปติดตามที่ไหนครับซื้อได้ที่ไหนครับ
1: สามารถติดตามที่แฟนเพจไร่รวมสุขขอนแก่นนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้ทุกช่องทางแอปพลิเคชัน TikTok Shopee Lazada นะครับไร่รวมสุขเหมือนกันครับ
0: เข้าไปหาที่ไร่รวมสุขนะครับรับรองก็จะได้ทานมันหวานญี่ปุ่นอร่อยๆแล้วก็ฟักทองญี่ปุ่นอร่อยๆจากคุณอูดด้วยอภิสิทธิ์ลิมวัฒนาพิบูลนะครับเจ้าของไร่รวมสุขขอบพระคุณคุณอูดมากๆเลยนะครับขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะถ้าผมมีโอกาสนะผมอาจจะต้องสั่งมารับประทานบ้างแหละแต่ว่าที่แน่ๆพรุ่งนี้พี่แอดจะได้ชิมก่อนแล้ว
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณล่วงหน้าคร
0: ับ แล้วเราก็หวังว่าในโอกาสข้างหน้าจะได้เห็นที่ CJ นะ
2: เยี่ยมเลยพี่จะได้กินทุกวันเลยสิ
1: ขอฝากไอ้ทิ้งท้ายนิดนึงได้ไหมคร
0: ับได้ครับเชิญเลยครับ
1: คือผมเป็นตัวแทนของคนเด็กรุ่นใหม่ละกันนะครับที่อาจจะมองข้ามการเกษตรคือจริงๆแล้วผมมองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เราสามารถปลูกการเกษตรได้ดีมากๆเลยนะครับแต่เราอาจจะมองผ่านมองไม่เห็นนะครับปู่ย่าตายายเราอยู่ตรงนี้ลองหันมาดูถ้าใครชอบหางานใหม่ๆนะครับการเกษตรเนี่ยไม่ยากแล้วก็สามารถใช้ชีวิตกับการเกษตรได้อย่างดีเลยครับตอนนี
0: ้
1: อยากเชิญชวนทุกคนนะครับเราจะได้พัฒนาร่วมไปด้วยกันนะคร
2: ับแฟนลูกทุ่งนานครฟังไว้นะครับ
0: ครับขอบพระคุณมากครับคุณอู๊ดครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ครับโชคดีนะครับคุณอู๊ดครับขอบคุณมากครับ
2: ต้นพี่ลงไปแล้วไปถามมันเรียกแล้ว
0: เขามาตามแล้วเหรอจะไม่บอกใช่ไหมว่าจะอ๋อบอกแล้วว่าวันนี้อยู่มหิดล
2: อ๋อเดี๋ยวบ่ายสองเนี่ยเขามาตามแล้ว
0: โอเคครับพี่ครับ
2: ขอรบแล้ว
0: ครับงั้นก็เดี๋ยวให้ฟังเพลงคนล่าฝันของพี่แอดนะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
2: บ๊ายบาย
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้า MRT หยุดให้บริการบางส่วนเมื่อเวลา 12:20 นเกิดเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนหน้าคอนโดชิวาไทยไฟไหม้รางรถไฟฟ้าถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อล่าสุดระงับเหตุได้แล้วต่อมาบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงแจ้ง MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณรางระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพปลายทางสถานีท่าพระส่งผลให้บางสถานีมีความล่าช้าสะสมประมาณ60นาทีขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณสำหรับความเข้าใจขณะนี้ทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าตรวจสอบหลังจากนั้นได้รับแจ้งว่าเนื่องจากมีเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องบางประการรถไฟฟ้า MRT ปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียงส่งผลให้บางสถานีเกิดความล่าช้าประมาณ60นาทีฝนถล่มสีคิ้วนานกว่า3ชั่วโมงน้ำท่วมขังหลายจุดถนนหลายสายการจราจรติดขัดที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนานกว่า3ชั่วโมงส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจรโดยเฉพาะถนนสายสำคัญและบริเวณจุดที่มีพื้นที่ต่ำซึ่งมีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากทำให้การจราจรบางจุดติดขัดและการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำสะสมพบว่าบางพื้นที่มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำในขณะที่บางจุดพบมวลน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมขังและติดตามการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดด้านผู้ใช้รถใช้ถนนที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านพื้นที่อำเภอสีคิ้วขอให้เพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากอาจจะทำให้ทัศนวิสัยลดลงและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโจมตีเรือในแคริบเบียนกองทัพสหรัฐเปิดฉาก

0: โจมตีทางอากาศใส่เรือลำหนึ่งในทะเลแคริบเบียนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและกล่าวหาว่าเรือลำนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ายาเสพติดกองประชาการภาคใต้กองทัพสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองได้รับการยืนยันแล้วว่าเรือลำนี้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลักลอบค้ายาเสพติดในขณะที่กลุ่มปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ออกมาประณามปฏิบัติการดังกล่าวว่าเป็นการสังหารนอกระบบกฎหมายฮูตีโจมตีซาอุดิอาระเบียกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการทางทหารโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียพร้อมกันถึง2ครั้งยะยาซารีโคโซกองกำลังฮูตีแถลงว่าการโจมตีพุ่งเป้าในพื้นที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียและเมืองท่ายันบูริมฝั่งทะเลแดงโดยใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวขีปนาวุธร่อนและโดรนโจมตีอันเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางอากาศของซาอุดิอาระเบียในเยเมนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกลุ่มฮูตีได้โจมตีซาอุดิอาระเบียมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อกรุงริยาดเมื่อเดือนกรกฎาคมเน้นโจมตีเรือสินค้าของซาอุดิอาระเบียในทะเลแดง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจากไทยดีเซล SSSS วิ่งไกลๆก็มีตังเหลือ

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิ

0: ็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

3เพลงผ่านไปนะครับชั่วฟ้าดินสลายจากพระพลพลกองเสงนะครับมาเปิดในช่วงนี้นะครับเสียงชั่วโมงที่2แล้วก็ตามด้วยเสียงของพี่เบิร์ดธงชัยกับเพลงทำไมต้องเธอแล้วเมื่อกี้นี้ที่เพิ่งจบลงไปเป็นเพลงรักปอนปอนของวงไมโครนะครับวันอาทิตย์นี้ก็พอจะมีเรื่องเล่าอีกเหมือนกันนะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวนะครับก่อเรื่องได้ทุกวันอาราวาดกับแคนาดาจะแบบว่าตั้งกำแพงภาษีใส่เขาพูดโน่นพูดนี่จนผู้คนแคนาดาเขาไม่อยากจะมาอเมริกาก็คือว่าที่ก็แบบไม่ญาติดีกันเลยอ่ะนะครับก็ทำให้ความรู้สึกเนี่ยมันย่ำแย่เหมือนกับเรากับข้างๆบ้านเนี่ยเนาะข้างๆบ้านทางฝั่งตะวันออกเนี่ยผู้นำทำเรื่องให้มันเกิดความร้าวฉานมันก็จะเป็นแบบนี้นอกจากนั้นก็ยังไปคุกคามไอซ์แลนด์อีกด้วยนะครับซึ่งก็เป็นดินแดนเขาเรียกว่าเป็นอาณานิคมที่เขาปกครองตนเองของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือเดนมาร์กนั่นเองนะครับอ๋อคุณผู้พันบอกว่าเคยไปเป็นปลัดอำเภอที่เขมราชใช่อันนี้เป็นอำเภออยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยชื่ออำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยไพเราะทุกอำเภอเลยนะวารินชำราบเนี่ยอำเภอเขมราชเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรมีพัฒนานิคมอยู่ที่อุบลหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าทุกอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยชื่อเพราะมากนะครับเมื่อกี้ที่เล่าถึงโดนัลด์ทรัมป์ทะเลาะกับแคนาดาทะเลาะกับไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็ในกลุ่มประเทศคาริบเบียนเนี่ยก็ยังปฏิบัติการบอกว่าสกัดกั้นเรื่องของการค้ายาเสพติดยิงเรือที่สัญจรอยู่ในน่านน้ำเนี่ยก็เรียกว่าผู้คนก็ต้องเสี่ยงเอาแหละว่าวันไหนจะโดนกองทัพเรือของอเมริกาเนี่ยยิงถล่มเอานะครับก็ตายไปแล้วประมาณ290ศพนะครับหลายสิบลำเลยทีเดียวซึ่งโทษของยาเสพติดนะครับยาค้ายาเสพติดในอเมริกามันไม่ใช่เป็นโทษถึงขั้นประหารแต่นี่ไปประหารไปเข็นฆ่าเขาโดยที่ไม่ได้มีการขึ้นศาลคือคิดว่าเขามียาเสพติดก็ยิงเลยอันเนี้ยแล้วในน่านน้ำสากลด้วยไม่ใช่ในพื้นที่ของตัวเองด้วย

ก็ต้องดูกันต่อไปว่าท่านจะโดนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะโดนเรื่องของการเข่นฆ่าหรือว่าฆ่าล้างผู้คนโดยไม่ถูกต้องเนี่ยนะกับศาลโลกหรือเปล่านะต้องติดตามกันต่อไปแล้วสงครามในอิหร่านก็ยังไม่จบนะครับไปเปิดสงครามในอิหร่านตรงช่องแคบฮอร์มูซในอ่าวเปอร์เซียกอล์ฟเปอร์เซียแล้วทั้งฝั่งนู้นทะเลแดงที่เลยออกไปนะครับก็ตรงนั้นก็จัดกันกับฮูตีตรงที่อยู่ที่เยเมนนะครับก็ทำให้การเดินเรือในตรงนั้นน้ำมันอะไรก็ออกมาไม่ได้ท่อส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียก็ถูกทำลายไปถึง8แห่งนะครับทำให้การขนส่งน้ำมันเพื่อที่จะขึ้นเรือส่งมาขายก็ลำบากอีกส่งไม่ได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้น้ำมันก็ขึ้นแล้วก็น้ำมันที่จะขึ้นมากกว่าเบนซินก็คือดีเซลนั่นเองนะครับก็จะต้องเตรียมตัวกันหน่อยนะครับเผื่อจะต้องพบกับเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ราคาข้าวของแพงรวมทั้งน้ำมันก็จะแพงขึ้นด้วยพูดไปก็เครียดไปฟังเพลงกันดีกว่าไปฟังเสียงของพี่โต๊ะกับพี่ป้อมนะครับอัศนีวสันต์คือเขาชื่ออัศนีโชติกุลและวสันต์โชติกุลนะบางคนก็เลยนึกว่าศิลปินท่านนี้คือชื่ออัศนีนามสกุลวสันต์สองคนนี้ท่านเป็นพี่น้องกันนะครับเพิ่งจะเล่นคอนเสิร์ตเรียกว่าบายบายคอนเสิร์ตไปแล้วนะครับก็คือจะไม่เล่นคอนเสิร์ตที่แบบยาวๆแบบนี้ 3-4 ชั่วโมงแบบนี้อีกแล้วนะครับพี่สองคนเขาว่าอย่างนั้นแต่ก็จะมีเล่นแบบก้อมแก้มเป็นมินิคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยนะครับคนหนึ่งเคยเล่นแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับแล้วแฟนๆก็อยากจะฟังพี่ป้อมกับพี่โต๊ะนะครับอัศนีกับประสันโชติกุลจะมากับเพลงเธอปันใจแล้วตามด้วยพี่หนุ่มกลากับเพลงบอกสักคำส่วนพี่ทัชณตะกั่วทุ่งก็จะมากับเพลงมือที่3ครับ

3เพลงนะครับคุยกันไปกับทาพี่ๆน้องๆทั้งหลายคุณผู้ฟังที่มาเป็นกำลังใจนะครับคุยกันหลังไมค์ทาง TikTok ครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ผมก็ไลฟ์สดอยู่ทางต้นสุชาติชวางกูลไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงกันไปด้วยคุยกันไปด้วยเธอปันใจเสียงของอัศนีวสันต์ตามด้วยบอกสักคำของวงกลานะครับแล้วก็เพิ่งปิดลงไปเมื่อสักครู่นี้คือมือที่3ของพี่ทัชณตะกั่วทุ่งนะใครที่เจอมือที่4ที่5ที่6ก็มีหรือไม่บอกมากันบ้างนะครับว่าเดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการกันไปถึงไหนแล้วเมื่อก่อนนั้นเวลาจะทำให้ผู้คนเขาแตกแยกกันการเป็นแฟนอะไรกันเนี้ยก็ต้องมีมือที่3เข้ามานะหรือว่าคบกันเป็นเพื่อนกันดีๆแต่ว่าแตกคอกันเพราะมีมือที่3เดี๋ยวนี้อาจจะมีมือที่4ที่5ที่6อะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาร่วมสนุกเข้าไปด้วยทำให้ยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเละตุ้มเป๊ะ กันเข้าไปใหญ่เมื่อกี้นี้เล่าให้คุณผู้ฟังถึงเรื่องของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะในทวีปอเมริกาเหนือก็ทะเลาะ กับแคนาดาเลยขึ้นไปถึงไอซ์แลนด์นะครับเอ้ยไม่ใช่กรีนแลนด์ไม่ใช่ไอซ์แลนด์กรีนแลนด์แล้วก็ต่ำลงมามันยังไม่ทะเลาะ กับเม็กซิโกมากนักแต่ว่าก็ไปทะเลาะ กับเวเนซุเอลาไปลักพาตัวประธานาธิบดีเข้ามาตั้งแต่วันที่3มกราคมนะจำได้หรือเปล่าไม่รู้คุณผู้ฟังแล้วก็เอาเขาไปขึ้นศาลยัดข้อหาให้ว่าค้ายาเสพติดนะต้องดูกันต่อไปว่าจะมีหลักฐานอะไรมาทำให้เขาเนี่ยต้องไปโดนข้อหานั้นหรือไม่นะครับก็ไม่น่า

0: จะเขาน่าจะรอดนะเพราะเขาเป็นประธานาธิบดีเขาจะบ้านประเทศเขามีน้ํามันเยอะที่สุดในโลกจะมาค้าทำไมยาเสพติดแล้วมันก็ตามหลักฐานประวัติศาสตร์ที่เป็นมายาเสพติดมันไม่ได้ผลิตในประเทศเวเนซุเอลามันจะผลิตในประเทศอื่นๆอาจจะเป็นช่องทางในการผ่านมาบ้างนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆที่อย่างพวกที่อยู่บนภูเขาอะไรตรงแถวๆนั้นเนี่ยเขาจะมีผลิตยาเสพติดมากกว่านะก็ดูกันต่อไปว่าถ้าเกิดว่าเขาชนะคดีที่โดนัลด์ทรัมป์ไปยัดเยียดให้เขาได้ในศาลของอเมริกานะครับถ้าเขาชนะแล้วเขาจะฟ้องกลับหรือเปล่าเนี่ยทำให้เขาเสียไปตั้งแต่กี่เดือนตั้งแต่มกราคมแล้วเป็นการเข้าไปบุกเข้าไปลักพาตัวของเขาซึ่งอยู่ในประเทศเขาเวเนซุเอลาเขาก็เป็นประเทศที่เขาเป็นก็มีอธิปไตยในภูมิแดนของเขาเองนะแล้วการกระทำแบบนี้ก็ผิดกฎหมายระหว่างประเทศอะไรเยอะแยะไปหมดแต่โดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ได้อีนังขังขอบอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็กับประเทศอื่นๆในอเมริกาใต้ก็ไม่ค่อยจะญาติดีกันเท่าไหร่ยกเว้นอาร์เจนตินานะครับนั่นก็ในส่วนของเขาส่วนมาขยับมาที่ตอนออกกลางก็เนี่ยยังนุ่งนางกันอยู่อิสราเอลกับอเมริกาก็ยังร่วมมือกันเพื่อที่จะทำสงครามกับอิหร่านแต่ยิ่งทำทั้งอิสราเอลและอเมริกาก็เพี้ยงพล้ำลงไปเรื่อยๆนะครับอเมริกาตอนนี้กระสุนไม่เหลือแล้วแล้วก็ใช้จ่ายเงินไปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเขาบอกว่ามันลักษณะเป็นแสนล้าน US ดอลลาร์แล้วในการที่ไปทำสงครามตรงนั้นยังไม่รวมถึงความเสียหายจากฐานทัพทั้งหมดที่มีอยู่ในตะวันออกกลางอีก14แห่งนะไม่ว่าจะอยู่ในจอร์แดนในอิรักในซาอุดีอาระเบียในคูเวตในกาตาร์ในเยเมนเยเมนไม่มีมั้ยแล้วก็ในโอมานนะครับตรงทันนั้นแล้วก็ UAE เละครับผมทีนี้อันนี้ยังไม่ได้ประเมินความเสียหายนะว่าฐานทัพทั้งหลายเหล่านั้นที่โดนถล่มไปเนี่ยมันจะต้องซ่อมอีกเท่าไหร่แล้วประเทศต่างๆเหล่านั้นเขายังอยากจะให้สหรัฐไปมีฐานทัพในประเทศเขาอีกหรือไม่นะครับหรือว่าพอกันทีแค่นี้พอนอกจากนั้นสหรัฐก็ยังนะครับมายุยงตรงนี้ฟิลิปปินส์นะแต่รู้สึกตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะมายุยงเท่าไหร่แล้วยุยงไต้หวันให้แข็งข้อปิดล้อมจีนมายุยงญี่ปุ่นนะครับกับเกาหลีใต้แต่ไปมาตอนนี้สหรัฐก็ทะเลาะกับเกาหลีใต้อีกแล้วนะครับเพราะว่าเกิดจะไปเอาใจท่านคิมจองอึนเกาหลีเหนืออ๋องงไปหมดเลยทีเดียวนะครับคาดเดาไม่ถูกว่าท่านจะ move อะไรต่อไปล่าสุดครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะมีเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่ถึงนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าถ้าเกิดว่าเลือกตั้งผู้แทนคือสสและสวที่จะมีที่ถึงเนี่ยแล้วพรรค Republican ชนะได้เสียงข้างมากเนี่ยท่านโดนัลด์ทรัมป์จะแจกเงินให้กับผู้ใหญ่ทุกคนที่เป็นคนอเมริกันนะซึ่งก็ไปประเมินดูแล้วก็จะมีประมาณ200ล้านคนจะแจกทุกคนคนละ 5,000 US ดอลลาร์นั่นหมายความว่าจะต้องใช้เงินประมาณ 1.8 ล้านล้าน US ดอลลาร์จะเอาเงินมาจากไหนแล้วตอนนี้ทั่วหนี้ทั่วหัวอันที่1 อันที่2การประกาศแบบนี้ถ้าคุณผู้ฟังคิดดูสิว่าในโลกประชาธิปไตยอ่ะถือว่ามันเป็นการติดสินบนปะมีคนเตรียมฟ้องท่านแล้วล่ะครับก็ติดตามกันต่อไปอยากจะรู้เรื่องราวว่าเรื่องจะไปยังไงไปติดตามกับผมได้นะครับใน Good Morning ASEAN 6 โมงเช้าถึง 7 โมงครึ่งสถานีอยู่ข้างๆเนี่ย 100.5 ตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อหรือว่าเราควรจะฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟังเพลงกันนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
4: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เทียงกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเพิ่มพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโนโมโตะ
5: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
8: Pulsar

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยาราได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
1: ่มากินข้าวเร็วลูก
2: เย้
0: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
2: น่าทานจังครับแม่
0: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
0: นี่แหละภาษารัก
1: กะเพรากรอบๆที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
0: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

า15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเผยสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรหลังไฟลุกลามรางรถไฟรางรถไฟฟ้าจากกรณีเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อลักษณะมีเพลิงแสงเพลิงบนรางรถไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถใช้กล้องตรวจรับความร้อนและนำเครื่องระบายควันเข้าที่เกิดเหตุโดยได้อพยพผู้โดยสารออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วนายกาพชนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กล่าวว่าเบื้องต้นเกิดจากกระแสไฟบริเวณรางจ่ายไฟมีความชื้นสูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นช่วงฝนตกทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป BM แจ้งประชาชนเนื่องจากมีเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องบางประการรถไฟฟ้า MRT ปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียงส่งผลให้บางสถานีเกิดความล่าช้าประมาณ60นาทีขออภัยในความไม่สะดวกด้านพันตำรวจเอกเด่นโดมลาภานันท์ผู้กำกับการศาลตำรวจนครบาลเตาปูนเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเป็นเพียงเหตุเล็กน้อยเบื้องต้นสาเหตุเกิดจากตู้ควบคุมไฟมีความร้อนสูงจึงทำให้เกิดไฟช็อตก่อนที่เพลิงจะลุกไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ใช้เวลาประมาณ15นาทีสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบนสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนโดยสะเก็ดไฟตกลงมาทางด้านล่างบนพื้นผิวจราจรทำให้ประชาชนตกใจขณะเดียวกันรถจักรยานยนต์เสียหายเล็กน้อยยืนยันสถานการณ์คลี่คลายแล้วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินของประชาชนเสียหายด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนได้สำรวจความเสียหายหลังได้รับรายงานว่ามีรถจักรยานยนต์ของวินมอเตอร์ไซค์ถูกสะเก็ดไฟตกลงมาใส่ได้รับความเสียหาย2คันกกต.ลุยตรวจสนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีชวนคนออกมาใช้สิทธิ์นายณรงค์รักน้อยกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งภายในสำนักงานเทศบาลนนทบุรีพร้อมคณะสังเกตการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตำแหน่งที่ว่างแทนตำแหน่งที่ว่างนายณรงค์ระบุภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนสามารถออกไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติแต่ยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องสภาพฝนฟ้าที่อาจจะเกิดในช่วงบ่ายจึงขอให้ประชาชนพกร่มออกจากบ้านมาเลือกตั้งนอกจากนี้ยังห่วงเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของเต็นท์ในหน่วยเลือกตั้งกว่า900หน่วยจาก 1,450 หน่วยอาจจะมีปัญหาจากสภาพอากาศจึงได้กำชับให้หามาตรการป้องกันการ

0: หวังว่าการเลือกตั้งนายกอบจในครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าร้อยละ 41.8 อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน 21 นาฬิกาเซปักตะกร้อทีมชุดชายรอบแรกไทยชนะเกาหลีการแข่งขันเซปักตะกร้อเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นประเภททีมชุดชายรอบแรกกลุ่ม A ทีมชาติไทยดีกรีแชมป์7สมัยพบเกาหลีใต้ปรากฏว่าทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะไปได้3-0โดยทีม A ธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและอุทินันท์คำสนอเอาชนะ2-0เซต15-4 15-12ทีม B พิเชษฐ์พันแสนสิทธิพงษ์คำจันทร์และวิชาญเต็มโคตรชนะ2-1เซต16-17 15-13 17-15และทีม C ภูตะวันโสภาพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินทร์พันมกรชนะ2-0เซต15-8 15-11นัดต่อไปไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันที่21กันยายนตามเวลาในประเทศไทย7นาฬิกา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย NECA Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ NECA Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ครับคุณผู้ฟังครับนี่คุยกับคุณผู้ฟังหลังไมค์นะครับเรื่องของนี่แหละการเมืองการปกครองนะครับที่ไม่ได้พูดออกอากาศเปิดชั่วโมงที่3ด้วยเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานนะครับกลัวคุณผู้ฟังจะแบบหลับคาวิทยุหรือว่าตาหรือหลับคานี้เลยการไลฟ์สดตามที่ต่างๆซึ่งเราก็ไลฟ์สดทาง Facebook ด้วยนะครับที่LTM FM 95ขึ้นสู่ปีที่22ลูกทุ่งมหานครอยู่รับใช้คุณผู้ฟังในด้านเสียงเพลงแล้วก็ข่าวนะครับสรุปข่าวกันให้ฟังทุกต้นชั่วโมงแล้วก็มีรายการข่าวด้วยเหมือนกันแต่ว่าในวันเสาร์อาทิตย์นี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาทิตย์เป็นช่วงของหวานหวานเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษก็จะเปิดเพลงสตริงนะครับตั้งแต่ยุค80 90แล้วก็2000ต้นๆ นะครับมาฝากคุณผู้ฟังเรียกว่าเอาใจหลากหลายแฟนคลับแฟนกลุ่มเลยทีเดียวในช่วงเวลานี้ก็อาจจะให้คุณผู้ฟังที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งนะครับได้พักผ่อนกันบ้างนะอาจจะไปทำอะไรต่างๆนานาก็เลยให้คุณผู้ฟังที่ชอบฟังเพลงในแนวสตริงเนี้ยได้มีโอกาสนะครับมาล้ำลึกถึงเพลงที่เวลาเราฟังแล้วเราทำให้เรานึกถึงช่วงเวลาที่เรามีความสุขก็คือตอนที่เป็นเด็กๆนี่แหละจะมีความสุขที่สุดหรือตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่ต้องเขาทำงานก็ยังเป็นระดับขั้นต้นนะครับไม่ได้เป็นระดับผู้จัดการผู้บริหารสูงๆอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีความเครียดเยอะนะตอนที่เราเป็นเด็กๆเราก็โว้ยงานหนักจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าความรับผิดชอบมันยังไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีเวลาให้กับโลกที่เรามองดูแล้วโอ้ยมันแสนสวยทั้งหลายเพลงเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำนะครับเราก็เลยมาเปิดชั่วโมงที่3ด้วยเสียงของมาช่าวัฒนพาณิชย์กับเพลง Music Lover ตามด้วยเสียงของทาท่ายังกับเพลงรบกวนมารักกันและเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพลิกล็อกกันหน้าดูเสียงของคริสติน่าอากิลาล่านี่คือวันวันวานทาง LTM FM 95นะครับอยู่กับผมต้นสุชาติชวังกูลน้องช้างแล้วก็น้องเมย์นะครับในบ่ายเย็นวันอาทิตย์นี้ไปดูเวลาแล้วอย่าเพิ่งคุยเลยดีกว่าฟังเพลงกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรื่องหน้าเมาท่านดอนรถรำกันต่อนะครับให้ฟังกัน3เพลงน้องอ้อมสุนิสานะครับไปเจอหลังสุดนี้ไปเป็นเกสให้กับพี่ป้อมกับพี่โต๊ะน้องก็ยังน่ารักแล้วก็แบบทะเลนมากเลยนะครับอ้อมสุนิสาวันนี้เราจะฟังเพลงเขาถอยดีกว่าแล้วก็ตามด้วยน้องแคทแคทริยาอังกฤษกับเพลงโอเคนะคะผมได้ยินเพลงนี้รู้จักเพลงนี้ครั้งแรกนะจากเสียงของพี่ตุ๊กกี้พี่ตุ๊กกี้ร้องบนเวทีคอนเสิร์ตเป็นเพลงที่น่ารักมากเพลงที่3เป็นเสียงของลิฟกับออยนะครับ2หนุ่มกับเพลงอารมณ์บ่จอย

ครับผม3เพลงที่จบลงไปนะครับก็คือถอยดีกว่าของคุณน้องอ้อมสุนิสาโอเคนะคะนะคะนะคะนะคะของคุณแคทเรียอิงลิชแล้วก็อารมณ์บอจอยของคุณลิฟกับอ่อยครับผมให้ฟังเพลงกันสบายๆมีจังหวะสนุกสนาน

นะครับในบ่ายเย็นวันอาทิตย์ชั่วโมงที่3กันไม่ให้คุณหลับเอาสักอีก3เพลงก็แล้วกันนะครับจอยๆมันๆไปเลยจุจุจอมยุทธของวง P2 Warship แล้วก็เพลงเล่นอะไร

0: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาวPulsar.
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
10: เข้ามาสู่ชั่วโมงที่3ตอนไปปลายแล้วนะครับ3เพลงที่ฟังไปเมื่อสักครู่ก่อนที่จะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก็คือเพลงจอมยุทธของเพลงของวง P2 Warship เพลงเล่นอะไรก็ไม่รู้บ้าของอนันต์อันวาแล้วก็บทที่1 Lesson 1ของจุ๊ยจุ๊ยนะครับนี่คือวันช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษกับผมต้นสุชาติชวังกูลน้องช้างแล้วก็น้องเมย์นะครับ3คนเราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเรียบเรียงเพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอกันมานะครับตอนนี้จะแนะนำเพลงมาทาง Facebook ก็ได้นะครับไปทักคุณณัฐินีนุ่มพงษ์นะครับบอกว่าขอบคุณที่เปิดเพลงเพราะๆให้ฟังทุกวันอาทิตย์ที่รอและมีความสุขมากๆคุณต้นน่ารักมากนะครับคุณต้นที่น่ารักของหลายๆคนขอบคุณครับผมแล้วก็คุณชัยยงสกลวณิชกิจนะครับบอกว่าวันนี้มาเปิดเพลงเพราะมากขอบคุณครับคุณสุภาพขอเพลงลูกทุ่งโบราณนะครับก็อันนี้คนละช่วงเวลากันนะครับคุณอารมณ์สวัสดีครับคุณเสียเปียกมาสวัสดีดีเจกับดีเจคนโก้ขอบคุณครับคุณดีเจคนโก้แต่ยังนั่งขับรถโกโลโกโซอยู่นะครับคุณมีนี่นี่นะครับมาสวัสดีพวกเราคุณศิริลักษณ์ศักดิ์โชติทิติกุลนะครับบอกว่าเปิดเพลงถูกใจมากๆเลยอ้าวลาเลยเหรอครับอ๋อเดี๋ยวลาตอนช่วงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันสู่ชั่วโมงที่5นะครับคุณกัญญาตังวายคุณเรนนิดนะครับคุณปุญญวัฒน์นะครับจากอุบลเนี่ยฟังจากอุบลราชธานีเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมของบิลลี่โอแกนนะครับเดี๋ยวจัดลงคิวเอาไว้ถ้าไม่ทันช่วงนี้ก็ไปเป็นสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ที่ผมจะมาวันที่4กันยายนนะครับคุณวันเพ็ญนะครับจากคุณวันเพ็ญคำศรีมาสวัสดีพวกเรานะครับแล้วก็คุณวัฒนศักดิ์ผู้กิ่งเงินคุณเสียเปี๊ยกคนเดิมไงจ๊ะคุณสมใจภูนเผานะแล้วก็อีกหลายๆท่านเดี๋ยวมาทักกันต่อนะครับลาชั่วโมงนี้กันด้วยเพลง จ็บนิดนิดของยาย่าหญิงนะเจ็บนิดนิดแล้วก็ตามด้วยวง China Dolls นะครับฟังสาวแล้วก็ฟังสาวๆเลยหมวยนี่คะแล้วถ้ามีเวลาก็ได้ฟังของนาตาลีกับเพลงมะลึกกึ๋ยเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าชั่วโมงสุดท้ายครับ

0: 6 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพัทรพงษ์ลงพื้นที่ MRT เตาปูนหลังไฟฟ้าลัดวงจรสั่งกรมรางรฟม. BEM เร่งตรวจสอบและซ่อมแซมคืนนี้ลุ้นเปิดบริการพรุ่งนี้เช้าต้องมั่นใจความปลอดภัยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลและเกิดกลุ่มควันโดยกำชับกรมการขนส่งทางรางรฟม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบระบบและดำเนินการแก้ไขโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้แล้วและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายโดยจะเร่งดำเนินการภายในคืนนี้เพื่อให้ระบบสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ทันภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามการกลับมาเปิดบริการต้องผ่านการตรวจสอบระบบและยืนยันความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรฟม.และ BEM ต้องมั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับประชาชนและผู้โดยสารทุกคนก่อนเปิดให้บริการแม้จะมีเป้าหมายเร่งคืนระบบให้เร็วที่สุดแต่ความปลอดภัยต้องมาก่อนทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบระบบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมทางสำรองโดยประสานขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนเฉพาะช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนขณะที่รฟม.เร่งแก้ไข MRT สายสีน้ำเงินเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งรถไฟฟ้ามหานครเฉลิมรัชมงคล MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรส่งผลกระทบต่อการให้บริการโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหยุดให้บริการสถานีบางอ้อสถานีกำแพงเพชรและรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม MRT สายสีม่วงหยุดให้บริการสถานีบางซ่อนสถานีเตาปูนโดยรฟม.ได้ประสานขสมก.สนับสนุนรถโดยสารอำนวยความสะดวกวิ่งให้บริการประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าตั้งแต่เส้นทางสถานีสวนจตุจักรสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันและเส้นทางระหว่างสถานีบางซ่อนสถานีเตาปูน2คันโดยสถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อขณะนี้รฟม.ทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้โดยเร็วและปลอดภัย
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภูมินิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

3เพลงที่จบลงไปนะครับมาเปิดชั่วโมงที่4ของเรากลับมาเรียกว่าอันวายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฟังซอฟต์ซอฟต์เบาๆเปิดด้วยเสียงของพี่ชมพูจากวงฟรุตตี้ด้วยเพลงคนข้างเคียงจงโปรดเลี้ยวมองมองคนข้างเคียงนี่แล้วก็พี่จำรัดพี่จ่ายจำรัดเสวตาพรกับน้ำซ้อสายซึ่งพูดถึงเพลงนี้ทีไรพูดถึงพี่จ่ายทีไรก็จะจำที่พี่จ่ายเล่าให้ฟังว่าต้นนายเคยเจอแบบนี้ไหมนี่ผมเล่าหลายครั้งแล้วว่าคนแฟนคลับก็จะมาบอกโอ้ชอบเพลงพี่จ่ายมากเลยอ่ะดังเม็ดทรายผมก็เจออยู่นะครับจะบอกว่าชอบมากเลยเพลงคุณต้นเนี่ยน้ำซ้อสายนะครับผมก็จะสลับกันเอาละครับก็เพลงที่3เป็นของพี่ต้อมเรนโบว์กับเพลงความในใจนะครับเด็กรุ่นใหม่อายุ23อย่างน้องปุยโสมศิริเขาก็รู้จักเพลงนี้ด้วยอ่ะฮ้อโอเคเรียกว่าชอบฟังเพลงคลาสสิกนะครับคนสมองดีมีปัญญามีรสนิยมก็จะรู้จักเรียนรู้จากเพลงในยุคก่อนๆเดี๋ยวผมยังต้องไปฟังเพลงในยุคก่อนๆนู้นเลยเพลงสากลวันเมื่อวานนี้ไปเจอเพลงเพลง My Buddy นะครับลองไปกดฟังดู Chet Baker น่ารักมากเพราะมากนะครับเอาละครับให้เมื่อกี้นี้เราคุยค้างกันไว้ถึงท่านโดนัลด์ทรัมป์นะเขาก็ละลานฝั่งอเมริกาใต้อเมริกาเหนือเป็นที่เรียบร้อยฝั่งข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกไปตรงแอฟริกาตรงสเปนนั่นก็ทะเลาะกันกับนายกสเปนเพราะสเปนเขาไม่ให้ใช้ฐานทัพเพื่อที่จะไปเติมน้ำมันเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดแต่อิหร่านเขาไม่เห็นด้วยนะครับเขาก็เลยไม่ให้ใช้ก็ว่าเขาก็บอกว่าจะขึ้นภาษีจะไม่ทำการค้าขายกับเขาไปว่านายกผู้หญิงของอิตาลีนะครับผู้หญิงไปว่าเขาก็สะบัดบ๊อบใส่นะครับซึ่งเมโลนี่นะครับนายกก็เป็นสุภาพสตรีตัวเล็กนะครับคงเหมือนประทัดนะเล็กเสียงดังแล้วก็เป็นนายกผู้หญิงของอิตาลีก็เรียกว่าเมื่อก่อนนี้เขาก็แบบคุยกันดีนะตอนนี้นายกเมโลนี่ก็สะบัดบ๊อบใส่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ไปอีกหนึ่งรายส่วนอิมมานูเอลมาครองนะครับของฝรั่งเศสกับอังกฤษก็ไม่ญาติดีกันกับอเมริกาอีกแล้วอ่ะตอนนี้นะครับทะเลาะกันไปหมดกับเขาในยุโรปก็คือในสหภาพยุโรปอเมริกาก็ชวนเรื่องทะเลาะไปหมดนะครับแล้วก็บอกว่าไม่สนับสนุนและยูเครนเนี่ยวงอาวุธอะไรไม่ให้แล้วพวกEU อยากจะช่วยก็จัดกันเองละกันนะก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ร้าวฉานไปหมดนะครับส่วนทางเรื่องของอิสราเอลนะครับนักวิเคราะห์ครูบาอาจารย์นักวิเคราะห์ทั้งหลายเขาก็บอกว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่อเมริกาเขาคงจะต้องหย่าขาดจากอิสราเอลถ้าโดนัลด์ทรัมป์ไม่หย่าตอนนี้ไม่ว่าปล่อยอิสราเอลตอนนี้ก็เดี๋ยววันเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะดูกันต่อไปว่าเมื่อสภาคองเกรสเป็นเสียงข้างมากโดยเดโมแครตซึ่งตอนนี้คนอเมริกานี่แบบไม่เอาอิสราเอลเลยนะครับทุกคนนี่แบบพอเมื่อได้รับข้อมูลความจริงตาสว่างกันขึ้นมาแล้วบอกเอ๊ะประเทศที่มี GDP แค่นั้นมีคนอยู่ 7-8 ล้านเนี่ยทำไมอเมริกาถึงจะต้องไปสนับสนุนเอาเงินงบประมาณปีหนึ่งเป็นหลายหมื่นล้าน US ดอลลาร์เนี่ยไปสนับสนุนเขาให้เขาเนี่ยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนในปาเลสไตน์เลบานอนแล้วก็คนในพื้นที่นั้นตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งประเทศเป็นต้นมาซึ่งก็รวมป่ามาแล้วก็70กว่าปีแล้วคุณผู้ฟังตั้งก่อตั้งประเทศเนี่ย1948นะครับบวกลบคูณหารกันเอาเองเนาะ2026เนี่ยกี่ปีแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าอิสราเอลเนี่ยโดนกลั่นแกล้งนะเพราะว่าข้อมูลในยุคก่อนนะครับการข่าวการอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ครอบงำแหละแต่สมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันไปเร็วนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะปิดกั้นสิ่งเหล่านี้ได้อีกความจริงก็ถูกเปิดเผยต่อโลกและคนอเมริกันนะครับก็ดูกันต่อไปว่าส่วนเอเชียของเราถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรต่อกับท่านโดนัลด์ทรัมป์ให้ฟังอีก3เพลงนะครับฟังเพราะฟังเรื่องที่มันค่อนข้างจะเครียดแล้วทำราคาน้ำมันแพงเนี่ยแต่ว่าไปฟังเพลงสบายใจดีกว่าใหม่เจริญปุระกับเพลงแพ้ใจเก่งมาจากไหนใช่ไหมก็แพ้หัวใจอย่างเธอนะครับ
แล้วก็พี่อิดอิทิพลางกูลกับเพลงเก็บตะวันส่วนน้องโบสุนิตาจะมากับเพลงหนึ่งในไม่กี่คนฝากทั้ง3เพลงเลยครับ

0: หาเพลงเพราะๆมาให้คุณฟังนะครับแนะนำเพลงกันมาได้เปิดตอนนี้ไม่ได้เปิดวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราก็ไปเรียบเรียงแล้วก็มาเปิดให้กับคุณได้ฟังกันในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต่อไปผมจะมารับใช้คุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่4กันยายนนะครับเราก็จะได้มานั่งคุยกันตรงนี้แล้วก็มาไลฟ์สดทาง TikTok แบบนี้ด้วยเมื่อกี้คุยถึงท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทวีปอเมริกาทั้งเหนือใต้เขาก็จัดไปแล้วทวีปแอฟริกาทางตอนเหนือนะแล้วก็ในยุโรปเนี่ยตั้งแต่สเปนฝรั่งอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีนะครับก็ทะเลาะกับเขาหมดนะคนอื่นๆก็ไม่ได้กล้าพูดอะไรมากแต่ก็อึมครึมประเทศอัลบาเนียนะลูกสาวกับลูกเขยก็ไปก่อเรื่องนี้เขาก็ประท้วงกันมาแล้ว100วันเกินกว่า100วันแล้วประท้วงที่อัลบาเนียเพราะบอกว่าลูกสาวบอกโอ้ยฉันนั่งเรือยอทมากับเพื่อนนะแล้วไปเจอเกาะนี้ที่อัลบาเนียอู้มันสวยมากเลยฉันว่ายน้ำไปนะแบบไม่ต้องใส่รองเท้าเลยเดินขึ้นไปแล้วก็ไปเจอพื้นที่สวยมากจะเอามาพัฒนาให้เป็นแบบรีสอร์ทแบบ6ดาว7ดาวเลยคนอัลบาเนียเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติมีนกฟลามิงโกอยู่เธอจะมาทำได้ไงประท้วงไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าต้องไล่ขับไล่นายกรัฐมนตรีว่าเอาพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนของประเทศไปเขามาทำรีสอร์ทแบบนี้ได้ยังไงนะครับเรียกว่าน้ำผึ้งหยดเดียวก็ยังไม่รู้ว่าจะจบลงยังไงประท้วงกันมา 3-4 เดือนแล้วเนี่ยที่อัลบาเนียส่วนที่ในประเทศในเอเชียของเราเนี่ยนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่ามาหนุนให้กับฟิลิปปินส์เนี่ยแบบหึ่มกับจีนนะตรงส่วนที่เขาเรียกว่าเซาท์ไชน่าซีแถวหมู่เกาะโชโปโรอะไรตรงนั้นเนี่ยซึ่งก็อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันไปกันมาศาลโลกในอาญาเนี่ยเขาบอกว่ากฎหมายใหม่ของการปกครองในยุคนี้นี่พอศตวรรษที่ศตวรรษที่1900เนี่ยเพิ่งจะมีกฎหมายทะเลอะไรเนี่ยตรงนี้เป็นที่ของเป็นที่ของฟิลิปปินส์นะฟิลิปจีนจะมาอ้างเอื้องอะไรไม่ได้แต่จีนเขาบอกเขามีแผนที่ทางทะเลที่แบบเป็นเวลาร้อยเป็นพันปีก่อนหน้านี้ก็ เขาก็มาถึงตรงนี้แล้วก็บอกเขาถึงได้เรียกตรงนี้ว่าทะเลจีนใต้ไงทะเลจีนใต้ไงเขาก็บอกว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาเดินเรือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีพื้นที่พิพาทกันนอกจากว่าฟิลิปปินส์แล้วก็มีมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนดารุสซาลัมแล้วก็เวียดนามประเทศอื่นเขาก็คุยตกลงกันได้ว่าจะใช้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างไรแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยคุยไม่ได้อยู่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้อีกอันนึงที่ก็กำลังร้องเพลงหนาวไม่จ๊ะคนดีก็คือไต้หวันครับเพราะว่าก็เห็นแล้วว่าการที่อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเป็นผู้ที่พิทักษ์ปกป้องความปลอดภัยของตะวันออกกลางอย่างซาอุดีอาระเบียนะครับคูเวต UAE กาตาร์บาเรนอะไรเนี่ยก็เละตุ้มเป๊ะไปหมดรวมทั้งจอร์แดนด้วยไปทะเลาะกับอิหร่านเขาก็เลยส่งระเบิดไปถล่มประเทศเหล่านั้นด้วยคือไปถล่มฐานทัพดังนั้นไต้หวันก็คิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าทะเลาะกับจีนขึ้นมานี่เราจะรอดไหมเนี่ยฮะก็ติดตามกันต่อไปขอให้ไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นนะครับไปฟังกันอีก3เพลงที่จะอยู่ในชั่วโมงที่4ของเราเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันยังสิ่งที่น่าสนใจของเราอะฟังแล้วเหรอ
1: ยัง
0: งั้นไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับเดี๋ยวมาบอกว่าจะฟังเพลงอะไรกันบ้างครับ
2: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: มแห้งผมเสียผมแตกได้ผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่าง

0: 9เพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: เสียงเพี้ยวมียา

0: จุ้งคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งต

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
2: นี่แหละภาษารัก
3: กะเพรากรอบๆที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
2: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
11: อีก3เพลงที่จะชวนไปฟังในคราวนี้นะครับป้างนครินทร์กับเพลงทำอะไรสักอย่างตามด้วย Groove Riders หยุดหยุดตรงนี้และปิดช่วงนี้ด้วยวงบูโดกันกับเพลงขอให้เหมือนเดิมตึงๆ

เหมือนเดิมนะครับขอให้เหมือนเดิมของบูโดกันแล้วเราก็ขอให้คุณผู้ฟังเหมือนเดิมกับเรานะครับมาเจอกันทุกวันอาทิตย์หวานวันตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของผอ.วาสุนะครับแล้วก็ผมจะมาจากนั้นหลังจากนั้นถัดไปเป็นวันอาทิตย์ที่4กันยายนขอให้เหมือนเดิมขอให้มาเจอกันกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันทั้งทาง Facebook และทางไลฟ์ทาง TikTok ต้นสุชาติชวังกูลนะครับขอบพระคุณมากๆครับลากันไปด้วยเพลงใจรักแล้วพบกันในวันที่4กันยายนสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17:00 ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้พันภูมะเขือนำกำลังพลทำพิธีเก็บดินสมรภูมิภูมะเขือบรรจุพิพิธภัณฑ์กองกำลังสุรนารีจารึกวีรกรรมทหารกล้าปกป้องแผ่นดินพันโทจักริดขุริรังผู้บังคับการผู้บังคับกองพันทหารราบที่11หน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีนำกำลังพลประกอบพิธีเก็บดินจากสมรภูมิภูมะเขือชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อจัดเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติประวัติณพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีสำหรับสมรภูมิภูมะเขือถือเป็นพื้นที่ทหารไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติโดยผืนแผ่นดินทุกตารางนิ้วเปรียบเสมือนจารึกทุกหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและความเสียสละของเหล่าทหารกล้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งแม้แลกด้วยชีวิตเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไทยและอธิปไตยของชาติทั้งนี้การเก็บดินจากสมรภูมิภูมะเขือในครั้งนี้เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์กองกำลังสุรนารีให้เป็นอนุสรณ์แห่งความกล้าหาญความเกรียงไกรและความเสียสละของทหารไทยตลอดจนเป็นเครื่องเตือนใจรุ่นหลังให้ตระหนักถึงความรักชาติความสามัคคีและเกียรติภูมิของเหล่าทหารผู้ปกป้องแผ่นดินซึ่งจะได้รับการจดจำและสืบทอดคู่แผ่นดินไทยสืบไปศุลกากรช่องจอมลุยรุกเข้มต่อต้านป้องกันเขมรกัมพูชาแอบแทรกซึมย่างอาชีพคนไทยนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าปัจจุบันด่านพรมแดนทุกจุดยังคงปิดและอยู่ในความรับผิดชอบดูแลอย่างเข้มงวดจากฝ่ายความมั่นคงของกองทัพภาคที่2แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกภายในประเทศในพื้นที่รับผิดชอบโดยด่านศุลกากรช่องจอมอาสาเป็นแม่งานหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับตม.สุรินทร์ตำรวจภูธรสุรินทร์ตชด.สุรินทร์ปกครองจังหวัดสุรินทร์เพื่อบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกโดยจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและใช้รถตรวจการเฝ้าระวังและตรวจสอบยานพาหนะในพื้นที่รวมถึงป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเถื่อนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอาวุธปืนลักลอบหลบหนีเข้าเมืองรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มงวดช่วงที่ผ่านมากระแสข่าวหนักเป็นกระแสข่าวลือมาโดยตลอดมีชาวเขมรลักลอบแอบเข้ามาในประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติเพื่อเข้ามาประกอบธุรกิจหรือย่างอาชีพคนไทยซึ่งหน่วยราชการทุกหน่วยในพื้นที่ไม่ได้นิ่งนอนใจและต่างเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนดังนั้นจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือดังกล่าวเพื่อยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงและป้องกันปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตลอดจนให้คำมั่นสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
5: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: จะ
2: ดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ซื้อสีรองพื้นเย่เลยวันนี้จะได้
10: จบปัญหาในตรงจุด
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
13: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
12: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
13: 5

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะมาพร้อมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะเราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆนะคะคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเก่าๆเพราะๆเลยนะคะตั้งแต่เวลา 17:00 นไปจนถึง 19:00 นนะ 5:00 นถึง 1:00 นนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเริ่มต้นชั่วโมงนะคะมากับ3งานเพลงหวานๆเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็เริ่มมากับคอยพี่ที่สถานีนะคะสวนสนมนสวรรค์แล้วก็มาที่ไหนว่าไม่ลืมค่ะแม่ผ่องศรีวรนุชแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้คุณหมอคะเผื่อว่าช่วงนี้เห็นมีหลายคนบอกไม่ค่อยสบายนะคะงานจากคุณแม่เรนูเบญจวรรณนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อ
1: สวัสดีจ้า
0: เย้นะคะทักทายกันทุกวันอาทิตย์เลยนะคะดีเจลูกตาลชนิชามาพร้อมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะพ่อวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยหลายๆคนเขารีบซักผ้าตากผ้ากันใหญ่เลยค่ะเมื่อเช้านี้เพราะว่าเขาบอกว่าช่วงเช้านี่แหละที่จะมีพอจะมีแสงแดดอยู่บ้างเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยฝนจะตกแล้ว ทางบ้านพ่อเป็นยังไงบ้างคะ
1: พอภาวนาหน่อยนะเพราะว่าพ่อก็เมื่อคืนนี้ก็มาเพิ่งจะมารู้ข่าวเมื่อกี้เนี่ย
0: ค
1: ่ะข้างบ้านเนี่ยเรื่องที่เขากำลังแก้ไฟรัดวงจรนี
0: ้
1: บังเสื้ออะไรตัวอะไรขอประทานอภัยด้วยเสียงอาจจะเบาไปหน่อย
0: อ๋อแทบไม่เป็นไรค่ะพ่อได้ยินค่ะชัดเจนเลยค่ะพ
1: ่อมาเพราะว่าเมื่อคืนก่อนพ่อจะเข้านอนไฟมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพ่อก็ยังพูดกับลูกอยู่เลยบอกโอ้เสียวๆแถวนี้อีกแล้วนี่ผมฟังข่าวจากทีวีเมื่อกี้เนี่ย
0: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะใช่
1: ไม่เป็นไรละของข้าเจ้าที่เจ้าทางหลวงพ่อผลหลวงพ่อสมฤทธิ์คงช่วย
0: ค่ะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็คือจัดการแล้วค่ะคุณพ่อนะคะปลอดภัยแล้ว
1: จัดการแล้วก็เห็นบอกว่าพรุ่งนี้แล้วเรียบร้อยเนี่ยอะไรแต่อะไรแล้ว
0: ค่ะนะคะก็ต้องนะทำงานกับเวลาด้วยเน
1: า
0: ะ
1: แข่งเวลาด้วยแล้วพ่อก็ภาวนาอยู่เรื่อยเลยถ้าอย่าให้ไฟดับตั้งคืนว่าพ่อความไม่ถูกจะเข้าห้องนอนอะไรต่ออะไรเนี่ย
0: ค่ะตอนนี้พ่ออยู่ที่ไหนคะ
1: ก็อยู่ที่วัดสงวายนี่แหละ
0: อ๋อ
1: เพราะว่าลูกสาวยังไม่กลับจะให้ฐานมาช่วยดูแลตั้งแต่เที่ยงแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเค
0: ค่ะตอนนี้มีแฟนรายการนะคะเข้ามาทักทายค่ะทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95กันเยอะเลยพี่อุสิตาบอกว่าสวัสดีจ้าน้องลูกตาลแล้วก็พ่อชายด้วยนะคะฟังอยู่นะบอกว่าฝนกำลังตกเลยแถวสายไหมค่ะพ่อแล้วก็ฟ้าร้องดังมากด้วยสายไหม
1: นี่ก็บอกพ่อฟ้าพ่อฝนพ่อพระพายอยู่ทุกวันเลย
0: ค่ะ
1: หลับเลยหลับมันก็จะลงข้างใน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตัวเองก็สุขภาพมันก็จะดีเท่าที่ควรด้วยเดี๋ยวปวดท้องเบาท้องหนักอะไรต่ออะไรเงี้ยมันลำบากครับเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวที่บ้านเนี่ยมันลำบากเลยก็ถ้าลูกบุ๋มไม่อยู่ไปทำงานวันเสาร์อาทิตย
0: ์
1: ก็จะต้องกลับคำเด็กก็ให้เด็กมาเฝ้าดูแลให
0: ้อ๋อแต่ก็มีคนอยู่ด้วยอยู่ใช่ไหมคะพ่อถ้าพี่บุ๋มไม่อยู
1: ่ร้านน
0: ั่
1: นแหละ
0: ค่ะนะคะแล้วก็มีวันนี้มีสมาชิกเข้ามาเยอะเลยนะคะสวัสดีพี่วันธนีพี่มานิดนะคะพี่หนูเพียรพี่กฎชมนพี่วิจิตพี่จรูนนะคะแล้วก็โอ้หลายๆคนก็ทักทายกันบอกทักทายยามเย็นนะคะเนี่ยตั้งใจมาฟังเพลงพี่สอนบอกสวัสดียามเย็นนะคะฟังทุกอาทิตย์เลยนี่นะคะรักมากขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกับชั่วโมงแรกเมื่อกี้เริ่มไปแล้ว3เพลงแต่ว่าเพลงพ่อวันนี้จริงๆเป็นเพลงที่มีหลายเวอร์ชันด้วยเพลงนี้ชะทิ้งน้องน้อยใช่ไหมคะพ่อมีหลายเวอร์ชันมาก
1: ใช่ใช่
0: นะ
1: เป็นเพลงยุคสมัยดนตรีที่พอต่างวงแล้ว
0: ค่ะแล้วก็ละที่หนูได้ฟังแล้วก็รู้จักเพลงนี้คือตอนที่เราทำอัลบั้ม The Man City Lion Project กับที่อาสยามค่ะที่พ่อร้องกับรู้สึกจะเป็นพี่จินตลาไหมชะทิ้งน้องน้อย
1: เดี๋ยวจำไม่ได้
0: น่าจะเป็นอนันต์แล้วก็แต่ว่าก็มีหลายเวอร์ชันแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ทีมงานเขาเตรียมเวอร์ชันไหนเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่ง มีหลายเวอร์ชันเอาละค่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันใช
1: ่หลายคน
0: ค่ะ
1: บางคนก็อาจจะอาตยามบ้าง
0: ไ
1: ม่โทก็มี
0: ค
1: ่ะอะไรตอนนั้นพ่อกำลังเริ่มเฟื่องอีกคนนึงอ่ะหลังจากเจอมรสุม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหแรงๆเหมือนกันอะไรต่ออะไรก็มีเลยก็เพลงส่วนมากก็จะเป็นผลงานร่วมกันก็มีกับคนอื่นเขาก็ทยอยส่งมาให้เรา
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราไม่ได้มีสัญญาผูกขาดกับใครนะ
0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นเพลงที่พ่อเขียนเองด้วย
1: แต่อันนี้เขียนเองก็ยื่นฮอกไปจากใจ
0: เนาะค่ะได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาฝากหลังไมค์ได้เลยที่022481366นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงนี้ด้วยกันนะคะกับชะทิงน้องน้อย

น้องน้อยนะคะงานจากคุณพ่อชายเมืองสิงห์ของเรานะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95ขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนบอกฟังอยู่ทุกวันเลยแล้วก็รอจะเจอกันวันอาทิตย์ด้วยเนี่ยนะคะกับช่วงของเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะช่วงเวลา 5:00 นถึง 1:00 นนี่แหละอ่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะกับสมาชิกนะคะที่เข้ามารายงานตัวกันแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะมีของดีมาบอกต่อนะคะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหช่วงนี้เนี่ยทำอะไรนะมันก็นะปวดไปหมดจะลุกจะนั่งจะทำอะไรอุ้ยมันหลายอย่างคุณผู้ฟังนะคะอายุมากขึ้นส่วนต่างๆของร่างกายมันก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนตอนที่เราอยู่ในช่วงวัยเด็กวัยหนุ่มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องหานะคะของดีๆนะคะมาดูแลสุขภาพร่างกายกันหน่อยนะคะอ่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะปวดต้นคอหรือจะปวดบ่านะคะไหล่เส้นยึดตึงนะคะไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นนะคะซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายอีกด้วยนะคะมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะวันนี้เพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดนะคะ12กรัม8ขวดแล้วก็แถมขนาด3กรัมไปอีก6ขวดนะคุณผู้ฟังทั้งหมดที่จะได้เนี่ยก็คือ14ชิ้นเลยนะคะใครสนใจโทรมาได้เลยนะคะที่02-114-3990นะคะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะปวดเมื่อยก็สุกายะได้นะคะนะไม่มีใครนวดให้ก็อาจจะเงาเงาหน่อยนะสำหรับคนโสดนะคะ นวดเองไปก่อนมันใช้ง่ายสามารถนวดเองได้นะคะมาสวัสดีทักทายสมาชิกของเรานะคะสวัสดีน้องบอยดาวพระศุกร์นะคะเสียบเปียกบอกอุ๊ยน่ารักนะคะขอบคุณมากๆพี่เริญเจริญสวัสดีค่ะพี่แก้วสะพานใหม่พี่คนสันโดษพี่สมยศบอกฟังอยู่นะจ๊ะสวัสดีน้องหนูดีนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะพี่อารีบอกว่าโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยบอกเพลงดีมากเลยใช่ไหมคะขอบพระคุณมากๆแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พอพี่อารีได้ฟังชะทิงน้องน้อยเวอร์ชันเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดไปบอกว่าอันนี้แหละน่าจะต้นฉบับเลยเพราะว่าฟังแล้วจำได้แม่นแล้วก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆความทรงจำเก่าๆด้วยใช่ไหมคะนะคะยินดีมากๆเลยคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ของเรานะคะที่จับครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยคุณผู้ฟัง41สถานีเลยนะคะหรือว่าจะติดตามนะคะรับฟังและรับชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยก็เหมือนกันนะคะเนี่ยตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะที่เพจ LTM FM 95ตรงนี้เนี่ยนะคะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็พูดคุยเห็นหน้าดีเจไปด้วยตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ MCOTนะฮะ MCOT Connect นะฮะของอสมทของเราเนี่ยไว้ในมือถือก็สามารถฟังออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่สวัสดนะแล้วก็พี่ร่าเริงนะบอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลรับฟังอยู่จากโรงเรียนปราศาสตร์วิทยาอินบุรีด้วยนะคะขอบคุณมากๆพี่สิทธิ์เจ้าพ่อหัวดานนะแล้วก็มีคุณแบงค์นะคะจากทางฟินแลนด์ด้วยนะคะนะแม่สวยด้วยนะคะสวัสดีแม่สวยเจ้านะคะพี่รักประพันธ์นะคะพี่กฎชมนนะคะขอบคุณมากๆพี่แต๋วสะพานใหม่นะคะสวัสดีค่ะพี่สิทธิ์บอกว่าที่พี่จิตก็ฝนตกด้วยตอนนี้แล้วก็สวัสดีพี่จ๋องด้วยนะคะขอบคุณมากๆทุกท่านเลยพี่ต้อยอ๋อพี่ต้อยคือพี่อารีใช่ไหมบอกว่ารามอินทรา54วันนี้ตากผ้าแห้งทุกตัว แสดงความยินดีด้วยหนูจำได้ว่าช่วงสายๆนะคะอ่านข่าวอ่านฟีดในInstagram ใน Facebook เนี่ยก็ทางเนี่ยค่ะสำนักข่าวไทยก็บอกว่าช่วงเช้าเนี่ย
ตากผ้าได้ต้องรีบเลย เพราะว่าตอนนี้รู้สึกมืดๆมาแล้วก็เมื่อกี้ช่วงเที่ยงๆบ่ายๆก็ฝนตกเหมือนกันนะคะบางพื้นที่ไม่รู้ว่าเย็นๆค่ำๆเนี่ยนะจะเป็นยังไงนะต้องดูกันอีกทีเนาะนะคะแต่หลายบ้านน่าจะได้ตากผ้าแล้วล่ะวันนี้ หรือว่าเครื่องอบผ้าต้องเข้าแล้วไหมช่วงนี้นะคะเพราะว่าตกตลอดเลยตกทั้งวันจริงๆบางทีนะคะแล้วก็ช่วงที่เราจะกลับบ้านอะไรเงี้ยเย็นๆเลิกงานเลิกเรียนอะไรเงี้ยใช่ไหมนะจะต้องเป็นเวลานะเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขาล็อกเวลาล็อกคิวไงล็อกคิวแบบนั้นเลยนะคะพี่สวยบอกว่าสวัสดีคุณอาชัยมึงสิงด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยอ่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้หันไปดูที่จอมอนิเตอร์นะคะคุณผู้ฟังก็มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวถุงทยอยจัดให้นะคะที่ฝากเข้ามาที่022481366นะคะวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายประจำการอยู่แล้วที่หลังใหม่นะคะอยากฟังเพลงอะไรแนะนำเข้ามาเลยแต่วันนี้จริงๆก็คือเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษของเราเนี่ยก็นะเรามาฟังเพลงเก่าๆนะคะเพลงแบบลูกทุ่งเก่าๆสมัยอาจจะพี่ๆแม่ๆนะคะพ่อคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาจจะเป็นยุคที่เป็นเด็กอยู่สมัยนั้นอะไรเงี้ยฟังแล้วก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตนะคะก็แนะนำเข้ามาได้หรือว่าน้องๆนะคะที่เคยฟังในเวอร์ชันใหม่ๆแต่อยากฟังในเวอร์ชันต้นฉบับบอกมาได้เดี๋ยวนี้หาง่ายคุณผู้ฟังคือสามารถที่จะเซิร์ชนะคะในอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะรู้เลยว่าวิเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้นฉบับคือใครคำร้องทำนองโดยใครนักแต่งเพลงอาจารย์ท่านไหนนะคะก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เรานำมาแบ่งปันกันด้วยกันละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเข้าสู่เพลงแก้นะเข้าสู่เพลงแก้สวัสดีค่ะพี่อรทัยสวัสดีค่ะบอกรามอินทามมืดมาแล้วนะโอเคได้เลยนะคะแล้วก็พี่เรินเจริญบอกว่าช่วง4ทุ่มอาจจะไม่ค่อยได้ฟังหรออ๋อได้ไม่เป็นไรนะคะใครที่นอนดึกเนี่ยก็เจอกันได้จันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟัง4ทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเข้าใจเพราะว่าวันธรรมดาเนี่ยวันปกติเนี่ยหลายคนก็ทำงานตั้งแต่เช้าจะรดค่ำเลยบางทีนะคะจะแบบมาฟังตอน4ทุ่มนี่มันง่วงอันนี้เข้าใจจริงๆแต่ว่าถ้าไหวก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้ก่อนนอนแต่ถ้าไม่ไหวก็มาเจอกันวันอาทิตย์ได้ยินดีมากๆขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีพี่สุภวัฒน์เพิ่มเติมด้วยนะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้แบบ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงที่เราสัญญากันเอาไว้ทุกสัปดาห์นะว่าเราจะมีเพลงแก้หลายคนบางทีเคยฟังเพลงนึงแล้วก็ไปฟังอีกเพลงนึงแล้วเพิ่งรู้ว่าเอ้าเขาร้องแก้กันเหรอเนี่ยใช่นะคะเป็นที่มาของช่วงนี้แหละนะคะก็คือเพลงแก้เพลงเกี่ยวนี่แหละนะวันนี้จัดให้4งานเพลงเช่นเคยนะคะมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนที่จะไปฟังเพลงกันละกันนะฮะเริ่มด้วยที่คู่แรกนะคุณผู้ฟังหนุ่มธนบุรีนะคะคุณอาพนมนพพรแล้วก็ร้องแก้ด้วยสาวท่าเตียนนะคะคุณแม่เสียงทิพย์ปทุมทองอีกหนึ่งคู่คือเรื่องราวของจำปาในดอกจำปานี่แหละนะคะจำปาลาบางนะคะคุณอาสอนชัยเมฆวิเชียนแล้วก็ร้องแก้โดยคุณแม่ผ่องศรีวรนุชนะคุณผู้ฟังจำปาจำเป็นอ่ะ4งานเพลงนี้นะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเพลินๆค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกรพาสกร
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: กับงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากพี่อ้อยแพร่กษานะคะนางลอยนางลืมสันติดวงสว่างนั่นเองนะคะนะตอนนี้ 17:56 นแล้วค่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะไปเคารพธงชาติพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะเคารพธงชาตินะคะมีเพลงวันนี้มีเพลงพ่อแนะนำมาเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวจัดให้ก่อน1ผลงานเพลงนะคะกับพ่อแก่แม่เฒ่าค่ะคุณพ่อ
1: คร
0: ับ ค่ะพ่อแก่แม่เฒ่าเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ช่วงที่คุณพ่ออยู่จุฬารัตน์ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เหรอคะ
1: แม่เฒ่าเนี่ยสมัยพ่อต่างวงจุฬาทิพย์แล้ว
0: อ๋อค่ะแล้วก็คนแต่ง
1: พ่อไม่ได้แต่งดังเดิมเป็นลูกติดพ่อมาเป็นลูกติดที่พระเจ้าพระบรรพตสุขแสงเสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นแล้วก็เอามาให้พ่อไว้แก่พอดีมันเพลงพ่อบอกก็มีเรื่องเหล่านั้นกับสาวชาวบ้านที่บางมันด้วยกันนั่นแหละ
0: อ
1: ะไรควายอะไรเท่าไร
0: ก็
1: เลยเอาตอนนั้นนะเอามาอัดนะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ดังขึ้นมาเลยว่าก่อนเรื่องจะไปไถนาแล้วนามันอยู่ใกล้กันนะแต่เราไม่ได้มีอะไรกันนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ญาติพี่น้องกัน
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พ่อแก่แม่เฒ่านะคะจากพี่คำพันธ์พระราม3จบเพลงนี้เคารพธงชาติและชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกันอีก1ชั่วโมงนะคะ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: เวลา18นาฬิกา

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาวันนี้วันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
5: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
4: ครับผม
5: สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปหลายเรื่องราวเลยนะครับ
4: ครับผม
5: เอเชียนเกมก็กำลังมาอยู
4: ่ใช่ครับ
5: เราก็คว้าไปได้หลายทองแล้วนะ
4: ถ้าก่อนเข้ารายการเนี่ยไทยวันนี้ประเดิมวันแรกได้มา3ทองแล้วพี่รง
5: ครับ
4: แต่ชนิดกีฬาเดียวกันหมดเลยจากเทคบอล
5: เทคบอลเนี่ยฝรั่งต่างชาติเห็นการขึ้นฟาดของไทยเราเนี่ยตกตะลึงกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเอเชียนเกมโอ้ไม่คารนามือแล้วฮะ
4: ใช่ครับ
5: เพราะว่าเราไปสร้างชื่อกระฉ่อนโลกมาแล้วนะคร
4: ับ
5: สำหรับเทคบอลเนี่ยครับ
4: ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกเดิมทีเนี่ยกีฬาชนิดนี้เราก็นึกว่ามันจะมีต้นกำเนิดมาจากบ้านเราเนาะพี่รงว่าหลายๆอันมันก็คล้ายๆกับเรื่องของเซปาตะกร้อ
5: คล้ายเลย
4: ที่มันพยายามจะผลักดันกันอยู่ในเวทีของอาเซียนในเวทีของเอเชียเนี่ย
5: ครับ
4: ครับแต่ว่าคือพอเหมือนตอนแรกที่เขาเชิญเราไปมั้งตอนแล้วก็พอเชิญไปปุ๊บกลายเป็นว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่เคยเห็นนะโดยเฉพาะเรื่องท่าฟาด
5: ท่าฟาดคือตะกร้อเลยครับ
4: ใช่
5: จึงตอนแรกเนี่ยคู่แข่งโดยเฉพาะบราซิลนะที่เขาไปเล่นกันเนี่ย
4: ครับ
5: เขาประท้วงเลยนะมันน่าจะฟาวผิดกติกาอะไรเงี้ยกรรมการก็มาดูแล้วว่ามันไม่ผิดกติกา
4: ครับใช่มันก็หลังจากนั้นมันก็จะมีเรียกได้ว่ามีการปรับกติการะหว่างเกมก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วพี่โดว่าทั้งเรื่องการห้ามฟาด
5: ห้ามฟาด
4: ห้ามข้าม
5: ห้ามเส
4: ้นแดนชาติอันนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเห็นฝีมือคนไทยฝีมือหลายๆชาติในอาเซียนมันก็กติกาตรงนี้มันก็มากขึ้นแล้วก็อย่างอันนึงมันก็คืออย่างที่บอกว่ามันจะมีการบรรจุในกีฬาโอลิมปิกแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่เคยมีแต่พอมันมีปั๊บเนี่ยมีในอาเซียนปั๊บมีในเอเชียนเกมปั๊บเนี่ยโอ้เราเป็นตัวเต็งเลย
5: คร
4: ับ ครับแล้วก็
5: ทั้งชายทั้งหญิงนะครับ
4: ชายทั้งชายคู่หญิงคู่แล้วก็คู่ผสม
5: คู่ผสม
4: ใช่
5: ครับดูไม่ออกเลยคนไหนผู้หญิงผู้ชายอ่ะ
4: ใช่คู่ผสมใช่ครับแต่ว่านั้นก็ดูคือเรียกได้ว่าเราไม่เสียเซตเลย
5: ครับ
4: คล้ายๆ
5: ใครจะสู้เราได้ล่ะฮะ
4: ใช่มันถ้าเกิดในอาเซียนมันยังมีอาจจะมีอ่ะมาเลเซียที่เขา
5: คล้ายๆกัน
4: เชปาตะกร้อมา
5: คล้ายๆกัน
4: ถ้าเกิดพูดถึงตะกร้อก็จะมีมาเลเซียแล้วก็มีเมียนมาแต่ว่าถ้าเกิดในเวทีของเอเชียเนี่ยก็จะมีทางเกาหลีใต
5: ้
4: ที่มีนักกีฬาประเภทนี้เยอะเหมือนกัน
5: ครับเพราะว่าก็เล่นคล้ายๆกับเชปาตะกร้อนี่แหละฮะเพราะว่าเกาหลีเองถ้าพูดถึงเชปาตะกร้อเนี่ยลูกขึ้นฟาดของเขาอะ
4: ครับ
5: ซันแบ็กของเขาเนี่ยนะโอ้โหเขาสุดยอดเหมือนกันนะ
4: ใช่เพราะว่าเขาก็มาหลายๆครั้งเขาก็มาเก็บตัวที่บ้านเราไงพี่รง
5: ค์
4: แล้วเราก็เห็นตามใต้ทางด่วนในประเทศเพื่อนบ้านเราในคนเพื่อนบ้านเราเขาก็เล่นกันตลอด
5: ดิเคยไปแข่งวอลเลย์บอลนอกสถานที่ไงใต้สะพานพระราม8อะไรประมาณนั้นที่มีสนามเชื่อไหมว่าเขาเล่นตะก้อกันเป็นจริงเป็นจังทั้งวันทั้งคืนเลยนะ
4: ใช่
5: แล้วมืออาชีพกันทั้งนั้นเลยนะ
4: โอ้โหตบตีโหดเหมือนกับชิงเงินชิงทองอะไรกันนะ
5: เขาชิงกันนะฮะเขาชิงกันแบบนั้นนะคร
4: ับ
5: เขาเอามาวางข้างๆเลยฮะประมาณนั้นเลยคร
4: ับ
5: โอ้โหแล้วก็เป็นแบบตะก้อเดินสายอ่ะตรงแบบนั้นฮะ
4: ครับแล้วก็เสียงเชียร์นี่คือการหึ่มนะบางทีกลางค่ำกลางคืนนี่เรานึกว่าจะเงียบๆนะใต้ทางด่วนนี่คือเดิน
5: เพลง
4: อาจจะเป็นสนามยันอื่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เนี่ยถูกอะแดปมาเป็นเรื่องของสนามตะก
5: ้อครับครับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็มีสัก2-3 ประเด็นนะครับก็ประเด็นแรก

0: เนี่ยแหมสถานการณ์ตะวันออกกลางราคาน้ำมันพุ่งไม่หยุดเลยนะนะฮะจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจบ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กันด้วยนะฮะรวมถึงเมื่อคืนนี้ผมมีโอกาสที่คุยกับดร.ธนิตโสรัตน
1: ์
0: นะฮะเลยวันนี้เชิญมาคุย
1: ต่อเนื่อง
0: นะฮะให้ขยายความหน่อยไอ้โครงการแลนด์บริดจ์ที่เราพับไปแล้วนะเพราะว่ามีการศึกษาทุกประตูครับไม่คุ้
1: ม
0: ในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการที่จะให้ต่างชาติมาใช้เนี่ยนะฮะว่าเอ๊ะมันเขาสนใจหรือเปล่าเนี่ยนะฮะสรุปสุดท้ายมันไม่คุ้มค่าในการลงทุนด้วยประการทั้งปวงอ
1: ้
0: าวแล้วถ้าเกิดไม่มีแลนด์บริดจ์แล้วเนี่ยโลจิสติกเราอะนะฮะในการขนส่งเชื่อมโลกจะทำยังไงนะฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้กันให้มาขยายความหน่อยนะคร
1: ับผมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของรัฐบาลเขาก็มีการเคาะเรื่องของอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าไม่เกิน45บาทที่จะเริ่มต้นปีหน้าเดือนมกราคมปี70ซึ่งในมุมมองหนึ่งก็จะมีองค์กรหนึ่งที่เขาพยายามผลักดันเรื่องนี้อยู่ก็คือในเรื่องของทางสภาองค์กรของผู้บริโภคที่พยายามจะผลักดันทั้งเรื่องของตัวร่วมแล้วก็อะไรต่างๆนานาแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีโครงการที่แบบว่าให้เหมือนกับบุฟเฟ่วันละ40บาทแต่ว่าตอนนี้คือรัฐบาลเขาเคาะมาแล้วเริ่มต้นที่45บาทไม่เกินวันละ45บาทเนี่ยมันจะตอบโจทย์ไหมหรือว่ามันยังจะเป็นภาระหรือว่าจะเป็นช่องทางที่มันจะทำให้ประชาชนเนี่ยหันกลับมาใช้บริการรถไฟฟ้ามากขึ้นหรือเปล่
0: าเพราะว่าทางสภาผู้บริโภคเนี่ยเขามองนะว่ารถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมันกำลังจะเดินหน้าสู่โครงข่ายแมงมุมจริงนะฮะมันโอ้โหสอดประสานรับกันทุกเส้นทางเลยเดินทางกันสะดวกสบายแต่มันมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นเรื่องของราคาคนบางกลุ่มไม่มีโอกาสที่เข้าถึงรถไฟฟ้าเลยถ้าเกิดมาขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานหมดเลยฮะค่าแรงวันนั้นไม่มีโอกาสได้ใช้เลยฮะเนี่ยจะทำยังไงให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้ได้ทุกกลุ่มให้สูงสุด45บาทใช้ได้ไหม
1: จะใช้ได้จริงไหม
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดตามข่าวนะวันนี้ก็มีอุบัติเหตุนะมีไฟฟ้าลัดวงจรเหมือนกันที่เตาปูน
0: ที่เตาปูน
1: ใช่
0: ตัวลงสายสีอะไรเนี่ยสีม่วงสีเหลือง
1: คือถ้าดูตรงนั้นมันจะเป็นสายสีน้ำเงินพี่ลองเพราะว่ามันจะเป็นจากสถานีเตาปูนไปสถานีบางโพที่มันจุดที่มันมีไฟฟ้าช็อตแต่ว่ามันก็จะต้องมันเชื่อมกันระหว่างมันก็จะเป็นสถานีต่อระหว่างสายสีม่วงกับสายสีน้ำเงิน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแต่ว่าคือเท่าที่ติดตามล่าสุดเมื่อตอนประมาณ5โมงเย็นเนี่ย
0: เปิดแล้ว
1: สายสีม่วงอ่ะเปิดแล้วแต่ว่าไอ้สายสีน้ำเงินเนี่ยในช่วงที่จะไปทางท่าพระเนี่ยยังลุ้นอยู่ยังไม่เปิดก็ตามข่าวก็คือบอกว่าจะลุ้นให้ซ่อมให้เสร็จภายในคืนนี้เพื่อจะเปิดบริการในวันพรุ่งนี
0: ้ไฟมันไม่รางเนี่ยแหละคุณบอกว่ารางเป็นเหล็กไม่ใช่เหรอแต่มันมีปลอกพลาสติกหุ้มสายไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมมันช็อตตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่
0: มันรับวงจรตรงนั้น
1: ใช่เพราะถ้าดูตามคลิปที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลที่คนที่อยู่ตามคอนโดอยู่แถวนั้นที่ถ่ายภาพมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะ
0: น่ากลัวเลย
1: ใช่มันกลุ่มไฟมันขึ้นสูงมากแล้วคือข้างบน
0: โอ้ระบบรถไฟฟ้าไฟมันแรงไฟมันสูงครับ
1: ใช่แล้วคือช่วงนี้ฝนตกทุกวันด้วยพี่รองแล้ววันดีที่ช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีฝนแต่ว่าก็คงต้องรอดูว่าเขาจะทางรอฟอมอหลังพอทอนจะแก้ไขทันคืนนี้หรือเปล่า
0: อ่ะรอลุ้นกันครับพรุ่งนี้วันเปิดงานวันแรกด้วยนะคนที่ใช้เนี่ยแต่ว่าเขาประสานขอสมกและเอารถเมย์มาวิ่งเพื่อส่งต่อคนไปกี่สถานีตรงนั้นนะฮะแต่มันก็จะลำบากมันขรุขระ
1: มันก็จะเหมือนกับรอบก่อนไงพี่รองที่มันไม่เชื่อมสักทีหนึ่งสถานี
0: หนึ่งกิโลอ่ะ
1: ใช่จากสถานีบางซื่อมาเตาปูนะที่แบบว่าน
0: ิดเดียวอ่ะ
1: นิดเดียวแล้วคนก็หายไปหมดเลยจนพอมันเชื่อมปั๊บเนี่ย
0: อัน
1: นั่นแหละคนถึงจะเริ่มมาใช้บริการสายสีม่วงมากขึ้น
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนนายกรัฐมนตรีภารกิจที่จะไปประชุม UNGA เนี่ยนะฮะล่าสุดเดินทางไปถึงโตเกียวแล
1: ้
0: วของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะประชุมทีมไทยแลนด์นะฮะแล้วก็มีการหาหรือซักซ้อมเรื่องของนี่แหละฮะการค้าการลงทุนอะไรแต่เราจะเป็นในนี้ไงเหมือนกับทีมไทยแลนด์จะเป็นเซลแมนไปหาตลาดมาแล้วเสร็จจากญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะบินต่อไปที่สหรัฐอเมริกาก็ตอนไปเนี่ยนายกรัฐมนตรีโอ้โหอธิบายไว้หลายประเด็นเลยนะไปสู่เวทีสหประชาชาติไปเจอประเทศเพื่อนบ้านเขาจะเล่นเราอีกไหมนะบนเวทีนะฮะนายกบอกไม่กลัวเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วนะเพราะว่าพกคุณเสียศักดิ์ไปด้วยนะ
1: ใช่ครับเพราะต้องเรียกว่าคุณเสียศักดิ์เนี่ยคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าท็อปฟอร์มเหมือนกันนะไม่ร้องตั้งแต่เวทีอันครอสที่สิงคโปร์ในช่วงที่
0: โอ้ตั้งตัวไม่ติดเลย
1: ใช่ครับ
0: เจอไทยพูดความจริงสักดันนั้นแก้ตัวไม่ไปเลยไม่เป็นเลยนะ
1: เวทีแรกมาก็หน้าหงายไปเลยไงโดนคุณเสียศักดิ์ตอกไป

0: ก็รอบนี้คือท่านยมตรีหนีบกรมเสียงศักดิ์ไปด้วยก็เชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์กับประเทศไทยในอีกหลายๆประเด็นเหมือนกัน
1: เอาเดี๋ยวพักกันครู่นึงก่อนนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกับดร.ธนิษฐ์โสรัตน์กันครับ
0: ครับ

0: ื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา12นาทีนะครับก็พบกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
6: ประเด็นแรกนะครับเราจะคุยกับดร.ธนิโสรัตน์ครับประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติและรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะครับ
5: ผม
6: ก็เรื่องของแลนบิดที่รัฐบาลพับไปแล้วนี่นะ
5: ครับ
6: อ้าวแล้วเราจะเชื่อมโลจิสติกกับโลกยังไงนะครับตอนนี้ดร.ธนิตอยู่ในสายแล้วนะครับ
5: สวัสดีครับทางด้านของท่านธนิตครับ
6: สวัสดีครับดร.ครับ
5: ฮัลโหลครับดร.ธนิตครับ
6: เดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะสายอาจจะ
5: มีปัญหาอยู่นิดนึงนะ
6: ครับเพราะว่ารัฐบาลโดยคุณอรุทินเนี่ยให้คุณเอกนิติเป็นคนไปลองศึกษาดูซิว่าจะทำแลนด์บริดจ์เนี่ยมันคุ้มค่าที่จะลงทุนไหมถ้าลงทุนไปแล้วเนี่ยล้านเนี่ยนะฮะมันจะมีเรือมาใช้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าในที่ประชุมสภาเนี่ยโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันชนิดที่ว่าผ่านช่องแคบมาลากาหรือว่าจะมาแลนด์บริดจ์บ้านเราเนี่ยอันไหนมันสะดวกกว่ากันเอาเรือมาจอดขึ้นท่าเอาของลงขึ้นไประบบรางไปอีกฝั่งทะเลนึงแล้วก็เอาของขึ้นเรืออีกอย่างเงี้ยมันสะดวกไหมกับแล่นผ่านช่องแคบมาลากาไปเลย
5: ครับตอนนี้ทางด้านของดร.ธนิตอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับดร.ธนิตครับ
7: สวัสดีครับคุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับ
6: ขอบคุณครับดร.ครับเมื่อคืนนี้รายการออกอากาศไปแล้วแต่ว่าโอ้โหเป็นประเด็นที่หลายคนคุยกันมาบอกว่าอยากให้ขยายความหน่อยก็ต้องเชิญดร.ธนิตมาอธิบายอีกสักรอบหนึ่งนะฮะผ่านเครือข่ายวิทยุของเรานี่นะครับก็เรื่องของแลนด์บริดจ์ที่รัฐบาลพับไปฮะดร.เห็นดร.ธนิตเองลงไปในพื้นที่มาดูด้วยนะฮะมันไม่คุ้มด้วยประการทั้งปวงเลยนะฮะ
7: คืออย่างนี้ผมในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาแรงงานแห่งชาติเนี่ย
5: ครับ
7: กระทรวงแรงงานเนี่ยจะเกี่ยวข้องยังไงเพราะว่าเขาจะจ้างแรงงานเนี่ย 280,000 คนใช่มั้ย
5: ครับ
7: ในโครงการเนี้ยก็เราก็เลยไปดูความพร้อมในพื้นที่นะครับก็ไปทั้งที่ชุมพรนะครับชุมพรแล้วก็ที่ระนอง
5: คร
7: ับ ก็คุยกับทั้งภาครัฐบาลภาคเอกชนอะไรต่างๆในพื้นที่ที่สรุปก็แล้วกัน
5: ครับ
7: โดยที่ผมศึกษามานานแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยมันก็ไม่ได้ของใหม่นะจริงๆมันยกระดับมาตั้งแต่นานแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยต้นเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั่น
5: อ
7: ืมดร.ปรีดีพนมยงค
5: ์ครับ
7: ต่อมาตอนหลังพ.ศ.2500ก็ดึงขึ้นมาสมัยจอมพลป.นะโหนี่อดีตนานมาก
5: ครับ
7: นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ชื่อคอคอดกลับ
5: ใช่ไ
7: หมใช่คนไทยจะ
5: คุ้นกับคำนี้มากกว่าครับ
7: พอมาถึงสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยประมาณพ.ศ.2663เนี่ยตอนนั้นเขาเรียกคลองไทยละเพราะเขาเปลี่ยนแนวเส้นทางนะเปลี่ยนแนวเส

0: เส้นทางนะครับเป็นแนวเส้นทางที่ 9A นะครับ
1: ครับ
0: ขอโทษทีอันนี้เป็นคลองไทยนะคลองไทย 9A เนี่ยนะครับก็จากไหนอ่ะก็จากตังตังเมื่อโทษทีจากจังหวัดตรังมาออกแถวสงขลาอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็มีประเด็นความมั่นคงอะไรเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับไอ้นั่นก็พับไปมันก็เกิดแลนดิ้งขึ้นมาตอนนี้ไม่เอาคลองละ
1: ครับ
0: จะจะทำท่าเรือใหญ่ๆสองท่าที่ที่ระนองนะครับที่ระนองก็อ่าวอ่างแล้วก็ที่ชุมพรก็แหลมลิ่ว
1: ครับ
0: อำเภอหลังสวนเนี่ยนะเขาก็จะทำอะไรอ่ะทำถนนมอเตอร์เวย
1: ์ครับ
0: แล้วก็รถไฟรางคู่รางมาตรฐานมีอุโมงค์มีอะไรก็ว่าไปตามนั้นเนี่ยนะครับตรงเนี้ยระยะทาง93กิโลเมตรแต่นี้ก็ผลักดันมาตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐาต่อไปโรดโชว์หลายประเทศพอมาถึงรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งก็มาต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาจนถึงเนี่ยรัฐบาลคุณอนุทินเห็นไหมเรื่องเขามีสตอรี่ยาวกันมา
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้ไอ้แลนด์บิดชุมพรแล้วก็ที่ระนองเนี่ยมันเป็นการเชื่อมอ่าวไทยกับอันดามันนะอันนี้พูดสั้นๆนะครับทีนี้แนวคิดก็คือสร้างท่าเรือใหญ่มากนะใหญ่สองเท่าของแหลมฉบัง
1: ครับ
0: นะถ้าคิดอย่างภาษาชาวบ้านเนี่ยสองเท่าของแหลมฉบังเนี่ยนะครับแหลมฉบังนี่ประมาณ10ล้านตู้ตัวนี้ก็ประมาณ19ล้านตู้อะไรนี่ก็กลมๆนะครับสองท่าแล้วก็อย่างที่บอกทำแลนด์บริดจ์ก็คือมีถนนมีรางรถไฟแล้วเรือมาจากซีกหนึ่งนะถ้ามาจากมาสุดแปซิฟิกก็เข้าอ่าวไทยอันนี้ไม่เกี่ยวกับแหลมฉบังเลยนะ
1: ครับ
0: วิ่งมาชุมพรเอาของลงปั๊บใช่ไหมใส่รถไฟใส่รถบรรทุก
1: ไปอีกฝั่งหนึ่งทะเล
0: ไปอีกฝั่งหนึ่งอีกเรือลำหนึ่งก็มาใกล้พอดี
1: ครับ
0: ไม่ใช่ง่ายๆไงฮะเรือเดินสมุทรข้ามจากคนละทวีปนะเพราะอันดามันเนี่ยเลยอันดามันมันก็มาสุดอินเดียใช่ไหมเข้าทะเลแดงแล้วก็ไปอะไรอ่ะไปช็อปคลองสุเอซ
1: ครับ
0: นะก็ไปออกมู่ในยุโรปเลยนะไปยุโรปเลยนะไอ้นี่แนวคิดก็คือจะเป็นโอเชียนนะช่วงสองมหาสมุทรคือมาสมุทรแปซิฟิกอินเดียออกไปจนถึงเมดิเตอร์เรเนียน
1: คร
0: ับ แต่นี้ไอ้การสร้างที่ตรงนี้เนี่ยไอ้เรือสินค้าที่เข้ามาเนี่ยปกติเนี่ยนะครับในขณะนี้ปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาจะเชื่อมสองทวีปเนี่ยถ้าเข้ามาจากสายแปซิฟิกเนี่ยเขาก็จะมาจอดที่สิงคโปร
1: ์
0: ถ้ามาจากของทางด้านยุโรปหรืออเมริกาฝั่งตะวันตกนิวยอร์กเนี่ยก็ไปเส้นทางเมื่อกี้เนี่ยของสุเอซเนี่ยเขาก็เข้ามาช่องแคบมาลากาช่องแคบมาลากามันก็เลยจังหวัดสตูลเราไปเนี่ยนะเป็นปีนังนะครับแล้วก็ไปโผล่ที่สิงคโปร์เหมือนกันจุดปลายทางเอาของลงแล้วก็ตักของกันเนี่ยไหม
1: ครับ
0: นะตักของกันเพราะเดินสมุทรเขาจะไม่อ้อมโลกก็จะวิ่งแค่นี้เพื่อจะมาเติมน้ำมันเติมเชื้อเพลิงเติมแล้วก็เปลี่ยนสินค้าอันนี้เราหวังว่าไอ้ท่าเรือของเราแลนด์บริดจ์เนี่ยจะไม่ให้เรือเข้าไปเข้ามาลากาใช่ไหม
1: ครับ
0: และจะทำให้เกิดอุตสาหกรรมเรียกว่านิคมอุตสาหะเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เราทุ่งเซาท์อีโคโนมิคคอริดอร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนนี้ไอ้การสร้างท่าเรืออย่างนี้เนี่ยมันจะต้องเชิงพาณิชย์ต้องคุ้มค่าเชิงพาณิชย
1: ์
0: ไม่ได้เชิงพาณิชย์เนี่ยพูดอย่างไวๆเลยเนี่ยมันแพงกว่าเอาของขึ้นของลงอะไรต่างๆพวกเนี้ยตกตู้หนึ่งประมาณ253เหรียญ US ดอลลาร์ต่อตู้คอนเทนเนอร์นะ
1: ครับ
0: เรือลำหนึ่งก็หมื่นกว่าตู
1: ้อ
0: ่ะพอคอสอีโคโนมี่ประหยัดต่อต้นทุนมันไม่ได้อย่างอื่นมันเจ๊งหมดไงแต่ในเชิงประหยัดต่อเวลาเนี่ยเทคไทม์อีโคโนมี่เนี่ยไอช่องแคบมาลากาที่เราพูดกัน 4-5 วันเนี่ยจริงๆเรือเขาเดินกันไม่ถึง2วันนะ
1: ถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่มันเรือสมัยนี้ที่ไปเอาข้อมูลโบราณมามันวิ่งกันที่เบ็ดน็อตน่ะ
1: คร
0: ับ แล้วมันวิ่ง24ชั่วโมงผมเคยนั่งเรือโอเชียนเรือผ่านมาลากาไม่ถึง2วันนะฮะระยะทางเนี่ยประมาณ47-48ชั่วโมงแต่ถ้ามาช่องมาแลนด์บิดของเราเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนครึ่งของลงแล้วเนี่ยนะ64ชั่วโมงหมายความว่าประหยัดต่อ ต้นทุนก็ไม่ได้เวลาก็ไม่ได้ประหยัดแต่นี่มันเฟล

0: มาต่อต้น
1: ครับ
0: นะความเป็นไปได้อุตสาหกรรมที่จะเกิดอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยคืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนนะภาคใต้เนี่ยภาคตะวันตกของเราอันดามันเนี่ยนะครับฝั่งเนี้ยเราค้าขายแค่ 30% นะของการค้าระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: อีก 70% มันอยู่ทางแปซิฟิกเรือเดินสมุทรเพราะว่าแปซิฟิกเนี่ยมันเป็นอะไรเลยฮะหนึ่งก็อาเซียนอยู่ตรงนั้นหมดยกเว้นพม่านะดูเป็นพม่านะมาตั้งอยู่ตรงแปซิฟิกหมดทะเลจีนใต้ไงใช่ไหมพอขึ้นไปก็เจอเกาหลีใต้ไต้หวันจีนเนี่ยโอ้โหระดับโลกเลยใช่ไหมไปออสเตรเลียไปอะไรพวกนี้และไปชุ่มกับเส้นทางทางแปซิฟิกไปออกอเมริกาฝั่งลอสแองเจลิสอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นเส้นเดินเรือของโลกตรงนี
1: ้
0: แต่ฝั่งไอ้ทางตะวันตกเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำมันไงอ่าวเปอร์เซียนี่ก็แหล่งน้ำมันใช่ไหมอินเดียเขาก็ไม่ใช่ประเทศส่งออกนะครับแล้วก็ไปยุโรปส่วนมากเขาค้ากันเอง
1: ครับ
0: เห็นไหมนั้นให้ระวังว่าจะเกิดอุตสาหกรรมเนี่ยมันยากเพราะว่าจะต้องเข้าใจก่อนนะครับภาคใต้เนี่ยมันมีท่าเรืออยู่แล้วคือระนองนะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าระนองสร้างแล้วมันไม่มีของนะเพราะว่าเรียกอุปทานในพื้นที่มันไม่มีนะครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้น
0: ถ้า
2: แลนด์บริดจ์ไม่เกิดเพราะมันไม่คุ้มค่าด้วยประการทั้งปวงเนี่ยนะฮะแล้วเราจะเชื่อมโลกยังไงฮะระบบขนส่งของเราในณวันเนี้ยท่าเรือที่มีอยู่ระนองอย่างเงี้ยมันสามารถพัฒนาหรือว่าอัปเกรดขึ้นไปให้การขนส่งสินค้ามันครบ
0: หนึ่งต้องเข้าใจก่อนนะระนองเนี่ยเป็นท่าเรือที่เขาหวังว่าจะบรรทุกใส่คอนเทนเนอร์ได้เป็นหมื่นคอนเทนเนอร์นะ
1: ครับ
0: 3-4ประมาณน่าจะระดับแสนคอนเทนเนอร์ต่อปีอย่างต่ำ
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย 5,460 ตู
1: ้ครับ
0: ทั้งปีมันไม่มีของเนี่ยคือภาคใต้ของเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นน้ำมัน
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: และอุตสาหกรรมเนี่ยขึ้นเรือจะมาได้เนี่ยนะหนึ่งมันต้องมีเรือมันมาแล้วของกัก
3: ต้องมีของ
1: ครับ
0: มันต้องมีของกักไปด้วยไ
1: ม่
0: ของกักไปเนี่ย
1: มี
0: เรือในเรือพวกเนี้ยมันพอร์ตถูกพอร์ตมันไม่จอดลายทางเรื่องของมันต้องมากพ
1: อ
0: ที่เรือลำบุญเนี่ยนะครับจะบรรทุกของเนี่ยตู้ขึ้นไปเหมือนคนเดินเนี่ยไม่น้อยนะแต่ว่าแต่พอร์ตเดียวเนี่ยไปท่าเป็นท่าเรือมันจึงต้องไปต่อเชื่อมอย่างที่สิงคโปร์ไงเมื่อคุณถ้าคุณจะไปยุโรปเนี่ยใช่ไหมเครื่องบินมันก็จะไปสุดใหญ่จะไปที่ดูไบเพื่อจะไปไอ้ดูไบเนี่ยก็จะเป็นที่รวบรวมคนไงใช่ไหมช่วยจะไปยุโรปหรือสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นทางเห็นไหมพวกเวียดนามแม้แต่กัมพูชาจะเดินทางก็ต้องมาที่สุวรรณภูมิของเราเพราะว่ามันเป็นทาง
1: ครับ
0: นะอันนี้ให้เข้าใจนะครับ
1: อ
0: ันนี้ผมให้พูดให้เห็นอย่างนี้เนี่ยสินค้าของภาคใต้เราเนี่ยมันเป็นยางส่วนใหญ่กับไม้ยางลูกค้ารายใหญ่ 80% คือจีนคือมีอยู่แปซิฟิกไง
3: อยู่ฝั่งนี้
0: ตะวันตกก็จริงแต่เขาลากเรือไปขึ้นท่าเรือปีนังแล้วก็ออกกลับไปก่อไปฟากหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ท่าเรือทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเรามีอีก2ท่านะคือท่าที่กันตังกันตังก็มีของปีหนึ่ง 30,000 กว่าตู้ 33,000 ตู้แต่ก็เป็นยางพาราซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ใช่ท่าเรือนั่นเป็นเรือบาร์คือเรือที่มันเป็นเรือลากจูงเรือลากจูงใช่ไหมก็เรือใหญ่ก็ไปจอดกลางทะเล
2: ก็ไปขนกันกลางทะเล
0: ใช่ใช่ใช่นะครับอีกท่าหนึ่งก็คือที่ภูเก็ตก
1: ็
0: ปีหนึ่งก็ใกล้กันอ่ะ30,000กว่าตู้นะแต่ภูเก็ตเป็นท่าเรือใหญ่ๆก็ไม่เอาเพราะก็ต้องเที่ยวส่วนไอ้ท่าเรือที่เหลือเนี่ยนะครับไอ้ที่กระบี่พังงาสตูลเนี่ยเป็นท่าเรือท่องเที่ยว
1: ครับ
0: นะท่านตอบก็คือว่ามันไม่มีคือท่าเรือเนี่ยมันไม่สำคัญนะนะมันสำคัญคุณมีของหรือเปล่าไอ้ที่กันตังเนี่ยไม่มีท่าเรือนะแต่เขาก็สร้างท่าเรือให้เป็นท่าเรือบาร
2: ์แต่เราต้องการจะเป็นฮับในการขนส่งสินค้าเชื่อมโลกฮะถ้าไม่มีแลนด์บริดจ์แล้วแหละเราจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นในภาคใต้เพื่อที่จะไอ้ระบบโลจิสติกส์ของเราเนี่ยมันเชื่อมกันแบบไร้รอยต่อครับ
0: มีคำถามเยอะเราจะเป็นฮับของโลกไหมเราเป็นอยู่แล้วนะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้จะไปเข้าใจผิดว่ายังไม่เป็นนะ
1: ครับ
0: เราเป็นฮับทั้งทุกโหมดนะฮะเอานั่นก่อนสนามบินสุวรรณภูมินี่เป็นสนามบินของโลกเป็นศูนย์กลางเดินทางของโลกแล้วก็ขนส่งของโลกเลยนะ
1: ระดับ
0: โลกเลยใช่ไหมนะครับท่าเรือของเราเนี่ยฝั่งตะวันออกเนี่ยคือแหลมฉบัง10 ล้านตู้ต่อปีแล้วก็กำลังสร้างอีก2 ปีจะเป็น18

0: ล้านตู
1: ้ครับ
0: เท่ากับสิงคโปร์แต่สิงคโปร์เขาก็ขยายเนี่ยนะอีก 4-5 ปีเขาก็ใหญ่ใช่ไหม
1: ครับ
0: เรามีท่าเรือสองเตยนะท่าเรือมาตพุธทางใต้ก็สงขลา
1: ครับ
0: ท่าเรือฝั่งตะวันออกนะท่าเรือสงขลานี่ครับปรับปรุงใหม่ก็ได้4แสนกว่าตู
1: ้
0: อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่มันไม่มีชุมพรไงชุมพรก็ไม่มีของนะ
1: คร
0: ับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะไอเรียนนั้นมันไม่ใช่เรียนอุตสาหกรร
1: ม
0: ภาคใต้เนี่ยแหล่งอุตสาหกรรมใหญ่มาอยู่สงขลาฮะ
1: ร้
0: านใหญ่เป็นศูนย์กลางแล้วเราค้าขายกับมาเลเซียนั้นทางเรือเนี่ยเราเป็นฮับเราไม่งั้นเราจะส่งออกได้ไงใช่ไหมตอนนี้ถนนเนี่ยทางถนนเนี่ยเรามีถนนเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยนะครับไปพม่าออกที่เมียวดแม่สอดเมียวดีนี่ไปถึงย่างกุ้งนะครับมีสะพานข้ามแม่น้ำโขง4แห่งใช่ไหมตั้งแต่เชียง
2: ของ
0: มาหนองคายมาบึงกาฬ
2: อะไรพวก
0: น
2: ี้
0: ถึงมุกดาหารเนี่ยใช่ไหมเราเชื่อมกับลาวนะครับแล้วก็ไอ้ทางเหนือเนี่ยมันออกไปได้ไอ้เชียงของเนี่ยถนนเนี่ยมันไปถึงจีนเลยนะส่วนทางรางเนี่ยเราเชื่อมไปถึงเวียงจันทน์ใช่ไหมแล้วตอนนี้เราสร้างทางไอ้ทางคู่มาทางมาตรฐาน 1.4 เมตรเนี่ย 1.4 ตัน 5 เมตรเนี่ยตัดและไปสร้างไปถึงหนองคายนะนะเพราะเรามีไอ้รางหนึ่งเมตรอยู่แล้ว
2: ข้
0: างหนึ่งเมตรเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณไปสร้างราง 1.4 เมตรมาตรฐานเนี่ยมันจะไปรับกับจีนรางของจีนไอ้ความเร็วสูงมันจะไม่เบรกไงฮะ
2: มันจะยาวเลย
0: ไม่จอดเนี่ยมันผ่านไทยชิวเลยเนี่ยพอเข้ามาภาคกลางตัวได้มันก็ขึ้นเหนือลงใต้หมดเนี่ยไอ้ผมบอกเลยเสียค่าตลาดเลย
2: คืออย่างคุณอย่างด็อกเตอร์คือถ้าเกิดว่าจะทำรางคู่นะฮะรางสแตนดาร์ดเกตคอแค่ถึงหนองคายพอเพื่อให้การพัฒนามันอยู่ในตรงนั้นนะฮะด็อกเตอร์ครับแหมสัญญาณไม่ค่อยชัดเลยนะ
0: ได้ยินไหมตอนนี้ได้ยิน
2: ไหมตอนนี้ได้ยินแล้วครับคืออยากจะให้หยุดแค่ตรงนั้นเพื่อจะเอาระบบขนส่งอื่นๆในการส่งต่อมาชั้นในเหรอครับสัญญาณไม่ชัดอีกแล้วเดี๋ยวติดต่อด็อกเตอร์อีกสักรอบนึงนะฮะสัญญาณไม่ชัดนะครับ
1: ใช่น่าจะมีปัญหากับเรื่องสภาพอากาศข้างนอกด้วย
2: คือเมื่อสักครู่จับความได้ว่าเราเป็นฮับอยู่แล้ว
1: ใช่
2: นะฮะคือทางน้ำเราก็มีท่าเรือนะฮะค้าขายกันนะฮะทางอากาศเรามีสุ
1: วรรณภูมิอยู่แล้ว
2: นะฮะ
1: ครับ
2: ขนาดมีสุวรรณภูมิปิดดอนเมืองไปไม่ถึงปียังต้องกลับมาใช้ดอนเมืองแออัดกันอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะคร
1: ับ ใช่แต่ว่าในส่วนของทางใต้ที่คุณสุรัตพูดก็คือมันจะมีในส่วนที่ท่าเรือที่สงขลาก็ยังได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของนโยบายของรัฐบาลแลนด์บริดจ์เนี่ยก็อยากจะให้มีการพัฒนาท่าเรือทางฝั่งตะวันตกด้วยไงพี่ลูก
2: แต่ว่าไม่มีของ
1: ใช่ประเด็นหลักคือมันไม่มีของส่วนใหญ่ก็คือลงใต้ไปอยู่นู่นแล้วของทางใต้ก็เป็นยางและยางคู่ค้าของเราก็อยู่ฝั่งตะวันออกเลยไม่มีฝั่งตะวันตก
2: อ๋อฝนตกหนักสัญญาณขาดหาย
1: มันจะเป็นปัญหาด้วยเพราะว่าเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการนี้ก็มืดมาหมดเลยไงพี่รอง
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็คือแหมทิ้งท้ายไว้ตรงที่ว่าเราเป็นฮับอยู่แล้วถนนเนี่ยเรามีถนนเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ
1: ครับ
2: ระบบขนส่งโลจิสติกของเราระบบราง
1: ครับ
2: เรามีครอบคลุมทั้งประเทศแล้วเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรื่องของรถไฟความเร็วสูงรางคู่เอารางคู่นะครับมีไปถึงหนองคายนะฮะแล้วก็จะไปเชื่อมกับทาง
1: รถไฟ
2: ลาวจีนนะครับแต่ว่าดร.ธนิตบอกว่าควรจะให้หยุดไอ้สแตนดาร์ดเกตเนี่ย
1: ค
2: ือรางของจีนเนี่ยให้อยู่ที่หนองคายนะฮะไม่อยากให้ยาวมาถึงในเมืองนะฮะเพราะอะไรฮะ
1: มันจะเลยไปเลย
2: เลย
1: จอด
2: ใช่แล้วผู้ประกอบการขนส่งไทยเราจะตายหมดคือไม่มีใครมาให้เขาขนส่งสินค้า
1: ครับ
2: เพราะว่าเขาวิ่งมาถึงกลางเมืองได้เลยเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องไปจ้างรถบรรทุกไม่จำเป็นต้องไปจ้างระบบขนส่งอื่นๆเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไทยล้มหายตายจากแน่นอน
1: ใช่นะฮะคือตามนโยบายของบ้านเราก็พยายามที่จะกระจายนะพี่รองกระจายฮับแหล่งต่างๆไปอยู่ตามชายแดน
2: ตอนนี้ดร.ธนิตกลับเข้ามาแล้วนะฮะดร.ครับ
0: พอดีครับฝนตกหนัก
2: ครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือถ้าจะเชื่อมรางรถไฟกันเนี่ยอยากจะให้หยุดแช่เฉพาะหนองคายเพราะอยากจะให้ผู้ประกอบ
0: ไม่อยากจะให้เข้าขานมาเลย
1: ครับ
0: หรือว่าจริงๆแล้วไอ้ต ถไฟจากโคราชไปหนองคาย

0: เนี่ยหนองคายเนี่ยมันก็โอเคนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณมีทางคู
2: ่
0: แต่ไม่ต้องเป็นทางมาตรฐานมาตรฐานคือรางไทยเนี่ยมันเมตรหนึ่งกว้างนะแต่รางของจีนเขา 1.43 เมตรกว้างแต่ที่เราสร้างกรุงเทพโคราชความเร็วสูงเนี่ย 1.4 เมตร
1: ครับ
0: เท่ากับจีนแต่แค่นี้ความเห็นผมนะถ้าเราไปสร้างไปเชื่อมกับจีนเนี่ยเขาก็ไม่จอดสิแค่นี้ของจีนก็เต็มตลาดเลยเห็นไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหม
2: ครับ
0: แต่นี้ก็แย่แล้ว
1: ครับ
2: ผู้ประกอบการไทยล้มหายตายจากแน่นอนถ้าว่าเขาส่งตรงมาถึงในเมืองได้เลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ให้เขาหยุดมั่งเราจะได้ประโยชน์บ้าง
1: ครับ
2: แล้วจะทำยังไงต่อล่ะฮะถ้าอันนี้อย่างเมื่อสักครู่นี้ดร.เทนิสบอกว่าเราเนี่ยเป็นฮับอยู่แล้ว
0: ก็เป็นอยู่แล้วใช่
2: แต่จะทำยังไงให้คำว่าเป็นฮับของเราเนี่ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่านี้
0: ฮับเนี่ยเราเป็นอยู่แล้วแต่คราวนี้เราคิดจะเป็นฮับของโลกไง
1: ครับ
0: เข้าใจไหมแต่ว่าไอ้โลเคชันของเราเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมเราไม่ใช่แล้วก็เราเอาของลงแผ่นดินนะแล้วก็วิ่งข้ามอีกฟากหนึ่งเนี่ยมันผมโมเดลนี้ผมไม่เห็นที่ไหนในโลกอ่ะใช่ไหมเพราะมันจะพวกมันจะพวกคอสเนี่ยคุณนึกภาพแล้วกันเอาของมาลงใช่ไหมแล้วก็ต้องไปเก็บอีกที่นึงแล้วก็ต้องเอาไปขึ้นแล้วก็ลากไป
1: ในที่หนึ่งก็ลง
0: มันหรือว่าแบบดีๆมันไม่มาจอดเทียบกันน่ะหรือที่มากันคนละหมาสมุทรนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
2: ครับ
0: มันถึงบ้านคอร์ดไอ้ส่วนนิเวศอะไรความสิ่งแวดล้อมก็ไปอีกเรื่องนึงอันนั้นก็โอ้โหอันนี้ก็หนักละ
1: ครับ
0: เพราะที่ระนองนี่มันอะไรนะฮะมันเป็นแหล่งนิเวศของเราเลยต่อพยายามอะไรพวกนี้เนี่ยใช่ไหมแต่ที่เราคิดทางความเป็นไปได้แต่สินค้าที่จะมาเติมเนี่ยมันไม่
1: ม
0: ีเพราะคุณอย่าลืมว่าเลยลงไปนิดนึงทางใต้ก็ปีนังแล้วพอร์ตก็เริ่มเลยลงไปนิดนึงก็พอร์ตกลาง
1: ครับ
0: ของมาเลเซียนี่ใหญ่กว่าแหลมฉบังเลยนะฮะ
2: ครับ
0: พอลงไปถึงปลายแหลมทางไอ้ทะเลจีนใต้เนี่ยของมาเลเซียเนี่ยท่าเรือตันตุงปาราฟัตนี่ใหญ่กว่าแหลมฉบัง
1: ครับ
0: และสำคัญบริษัทเรือเนี่ยไปลงทุนทั้งนั้นฮะบริษัทใหญ่ๆทั้งเรือเนี่ยไปลงทุนแถวนั้นหมดละ
1: ครับ
0: เขาสร้างพอร์ตท่าเรือของเองเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมที่ไปลงทุนถึง
2: เพราะถ้าเกิดเขาสร้างของเขาเองก็ต้องใช้ของเขาเขาก็จะไม่มาใช้ของเราเพราะฉะนั้นลงทุนไปก็อาจจะเปล่าประโยชน์ได
0: ้ตัดเรือมาหมดเลยเนี่ย
1: ครับ
0: นะไอ้ข้อมูลเนี่ยก็ได้มาจากตรงนี้แล้วก็ผมเดินทางด้วยแล้วด้วยลักษณะของธุรกิจอะไรของผมก็เกี่ยวกับการเดินเองนะการค้าระหว่างประเทศเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับ
2: แล้วเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากความเป็นฮับของเราเนี่ยเราต้องทำอะไรต่อฮะด็อกเตอร์ครับ
0: คือต้องเข้าใจก่อนด้วยศักยภาพของเราเนี่ยนะครับเราได้อย่างท่าเรือแหลมฉบังถ้าได้18ล้านตู
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมนะครับคืออย่างนี้อ่าวไทยเราเนี่ยมันอยู่ในซอยอดีตเนี่ยเรามันอีกเรื่องหนึ่งเพราะตอนนั้นเวียดนามก็มีสงครามแต่ตอนเนี้ยเวียดนามเนี่ยเขาฟื้นตัวและการส่งออกเขาก็มีปริมาณสินค้ามากมายมากกว่าเราด้วยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วเขาอยู่ริมถนนได้ถ้าคุณดูแผนที่ดิ
1: แล้ว
0: เรือโฮจิมินห์ไปถึงฮานอยเนี่ยมันอยู่เป็นทะเลหมดเลยของเราเนี่ยต้องตีวงอ้อมเข้ามาอ่าวไทยนี่ด้วยโลเคชั่น
1: คร
0: ับ โอเคด้วยโลเคชั่นนะคือเรากำลังพูดถึงแลนด์บริดจ์เนี่ยเราไม่ได้พูดเซิร์ฟในประเทศเลยนะเรากำลังพูดถึงเราบริการโกลบอลเลยระดับโลกเลยหรือที่มานี่ไม่ได้เอาของโลกไม่ได้มาใช้ประโยชน์ในแผ่นดินเลยนะ
2: มาข้ามเฉย
0: ๆมาข้ามก็แลนด์มันบริดจ์นะมันเป็นแลนด์บริดจ์อ่ะมันก็ข้ามอยู่แล้วมันเป็นสะพานก็มาข้ามเราไง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
3: ลงไปก่อน
2: ไ
0: หม
2: ร
0: ู้ไหมฮะ
2: ครับครับ
0: แต่ว่าเราบอกเป็นฮับเราเป็นอยู่แล้วทางเรือเราก็เป็นไม่ก็จะส่งออกสินค้าได้ยังไงแต่เนื่องจากปริมาณสินค้าแม้แต่ฝั่งอ่าวไทยนี่นะแหลมฉบังเนี่ยแหลมฉบังเนี่ยเรือที่เดินไปถึงอเมริกาเลยเนี่ยนะหรือยุโรปเนี่ยก็ไม่สามารถมีเรือตรงได้เพราะของไม่เยอะของสินค้าของเราเนี่ยเกือบทั้งหมดต้องไปลงที่สิงคโปร์แล้วไปเปลี่ยนเรือที่แหลมฉบังนะแหลมฉบังเนี่ยถ้าเรือเรารองรับเรือขนาดใหญ่ไม่รองรับแต่มันไม่มีของไงฮะ
1: นะไม่พอ
0: ที่เรือขนาดใหญ่เนี่ยนะเรือเดี๋ยวนี้มันวิ่งกัน 18,000 ตู้นะต
1: ่
0: อลำเนี่ยมันไม่พอฮะปริมาณของอันนี้เราต้องเข้าใจไอ้สิงคโปร์เนี่ยเขาไม่มีอุตสาหกรรมเลยนะเขาบริการเรื่องนี้อย่างเดียวมาเลเซียก็ไม่มีของนะฮะแต่ว่ามันอยู่ตรงโลเคชั่น
1: ที่ดี
0: เลยที่ชาวบ้านเอาของมาวางคุณภาพไหมฮะ
1: ครับ
0: อินโดนีเซียมาเลเซียไทยเอาของไปวางเพื่อเอามารวบรวมของให้เต็มลำเรือแล้วออก
2: จะ

0: ุ้มกว่าโอ้อย่างนี้ถ้าเราต้องมีของเนี่ยต้องให้ผู้ประกอบการไปลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ก่อนไหมครับจึงจะมีโครงการเหล่านี้ได
1: ้คืออย่างนี้มันเรื่องนี้มันพูดยากใช่ไหมคือเขาว่าของเนี่ยของประเทศไทย

0: น้อยถ้าเกิดว่าเหมือนกับเครื่องบินอ่ะเคยใช้เครื่องบินใหญ่ไหม A380 เนี่ยนิดเดียวเขาก็ต้องเลิกเพราะมันนี่คุ้มไม่คุ้
1: ม
0: พอคนโดยสารเต็มลำมันก็ไม่คุ้มในเร
2: ื่อง
0: น
2: ี้เข้าใจ
1: ครับ
0: ครับ
1: และในมุมมองของทางดร.ธนิตเนี่ยเมกะโปรเจกต์ชิ้นต่อไปที่ควรจะไปลงในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยคืออะไรอ่ะ
2: ภาคใต้นะถ้าผมเห็นด้วยนะ
1: ครับ
2: เราสร้างท่าเรือครุฑเชื่อนะไอ้ครุฑเรือท่องเที่ยวอะฮะ
1: เรือครุฑครับ
2: ครุฑเวสเซิลใต้หมดเลยผมเคยนั่งเรือครุฑเนี่ยไปที่ภูเก็ตเนี่ยมันต้องเอาโต๊ะไปวางเรียงเป็นแถวเลยเนี่ยออกมาเดินกระโยกกระเยกข้ามน้ำมา
0: ครับ
2: นะถ้าเราสร้างท่าเรือพวกนี้มันจะมีเรือครุฑเข้ามาแล้วพวกนี้นำนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่ที่ระนองก็ได้คุณไอ้ที่เขาไม่ได้ทำลายท่องเที่ยว
0: คร
2: ับนะและที่ภาคใต้เนี่ยคนก็ไม่พูดนะเราใช้น้ำมันเนี่ยแต่ในประเทศเราใน 90% ส่วนใหญ่ครึ่งนึงเนี่ยถ้าตะวันออกกลางไม่ลบกันเนี่ยมันมาจากตะวันออกกลางใช่ไหมถ้าเราสร้างท่าเรือน้ำมันเลยฮะจะสร้างโรงกลั่นเนี่ยโอ้โหจะสร้างท่อวิ่งมาเลยมาอะไรนะมาระยองเนี่ย
0: ครับ
2: นะครับผมคิดว่าไอ้ตรงนั้นแหละมันจะเกิดนิคมอุตสาหกรรมเหมือนมาตาพุทธเลยมันอันนั้นโลเคชั่นเราให้เนี่ย
0: ครับ
2: แล้วเราก็ยังเจอประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาเวียดนามอะไรด้วยแม้แต่จีนด้วย
0: ครับเพราะว่า
2: ครับคือเราท่องเที่ยวภาคใต้เนี่ยมันท่องเที่ยวนะครับ
0: จุดแข็งเลยอยู่ตรงนั้น
1: ควรจะเน้นไปเรื่อง
2: นั้นได้ส่วนท่าเรือถ้าจะสร้างท่าเรือแห่งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าที่กันตังเนี่ยเหมาะ
0: ครับ
2: เพราะเขาชาวบ้านเอาอยู่แล้วเทศบาลเอาอยู่แล้วเพราะก็มิตรแล้วก็มีของอยู่แล้วก็ลองยกระดับดูว่
0: า
2: แต่ว่ามันจะมีดีมาในพื้นที่หรือเปล่าใช่ไหมที่กันหนังเนี่ยผมเห็นด้วยแต่ละนองเนี่ยถ้าใครเคยไปนะครับมันบกขึ้นไปทางบนเตอะแล้วก็มันภูเขาทั้งนั้นเลยนะถ้าคุณไปนี
0: ่ครับลงทุนสร้างทางรถไฟก็ต้องเจาะอุโมงค์
2: มันภูเขาต้องเจาะอุโมงค์อะไรกันเนี่ยแล้วมันไม่มีสินค้า
0: ครับ
2: คุณไปดูที่ละนองไอ้สุราษฎร์เนี่ยใช่ไหมเขามีเรือเบามีอะไรข้ามไปเนี่ยใช่ไหมนะครับแล้วก็ค่าระวังเรือเนี่ยมันทุกเยอะๆเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจนะค่าระวังเรือก็เป็นตัวกำหนดที่ผมบอกอ่ะมันแพงกับ200เหรียญเนี่ยเขาก็ไม่เอาแล้ว
0: ครับ
2: ครับนะครับ
0: ก็เห็นว่า
2: อยู่แล้วฮับเนี่ย
0: เราเป็นอยู่แล้ว
2: เราต้องโฟกัส
0: ครับ
2: ว่าเราควรจะไปฮับการท่องเที่ยวไหมนั่นดึกรู้สิโอโลเราเหมาะมาเลเซียเนี่ยสร้างแถวที่ปีนังแถวที่กัวลาเปอร์เนี่ยเขาสร้างก็ลงทุนนะครับถ้าเรือครูซเนี่ยนะเรือท่องเที่ยวเนี่ยมันคือเอาเหมือนสนามบินนะคุณขึ้นเรือโดยไม่เห็นน้ำอ่ะ
0: ครับ
2: มันมีตอมอมีดิวตี้ฟรีอะไรอยู่ในนั้นเนี่ยผมว่าถ้าสร้างตรงนั้นโอเคเลยนะ
0: เห็นสมุยเขาเสนออยู
1: ่
2: สมุยด้วย
0: ครับ
2: มันเกิดเป็นอีกเรื่องเลยนะ
0: ครับ
2: แล้วก็คนที่มากับเรือลำหนึ่งเนี่ยมันเป็นพันนะ 3,000 4,000 คนแต่พวกนี้ไม่ใช่เหมือนฐานอเมริกันนะไม่ค่อยมีตังค์พวกนี้เศรษฐีทั้งนั้นนะ
0: ครับใช่ครับใช่ครับเห็นภาพฮะคือควรจะลงทุนที่เรามีจุดแข็งจุดขายได้มากกว่าเอาละฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับดร.ธนิต
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดร.ธนิตโสรัตน์นะครับประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาตินะครับและรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับ
0: ก็เรื่องของแลนด์บริดจ์นะฮะคงจะพับยาวแล้วครับเพราะว่ามันไม่คุ้มด้วยประการทั้งปวง
1: ครับ
0: เอาเฉพาะสร้างท่าเรือสินค้าไม่มี
1: ใช
0: ่ไหมฮะแล้วก็เวลาเขามาใช้จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มากนะฮะแล้วก็เขาใช้ลักษณะว่าเขาผ่านบ้านเราไปใช่ไหมข้ามไปเฉยๆนะครับ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์พวกผลกับบรรดาผู้ประกอบการบ้านเรานะประมาณนั้น
1: ใช่เพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่อย่างดร.ธนิตเนี่ยใช้ภาพค่อนข้างชัดเจนเลยนะพี่รองว่าคือถ้าเกิดเราจุดแข็งเราเนี่ยคือเรื่องอะไรท่องเที่ยวแล้วถ้าเกิดเราจะมาทำท่าเรือที่ขนส่งสินค้าเนี่ยคือถัดไปอีกไม่เท่าไหร่ทั้งในส่วนของมาเลเซียทั้งในส่วนของสิงคโปร์เนี่ย
0: เขามีอยู่แล้ว
1: เขามีอยู่แล้วแล้วเขามีความพร้อมแล้วเขามีศักยภาพตรงนั้นมากกว่าเราอยู่แล้วถ้าเกิดเวลานี้อย่างที่บอกว่าเรายังติดปัญหาเรื่องอะไรหลายอย่างทั้งเรื่องสินค้าเรื่องของประชาชนในพื้นที่เรื่องของอุตสาหกรรมตรงจุดนั้นด้วยเนี่ยมันยังแค้นภายในเรายังขานกันอยู่เลยเนี่ยแล้วมันก็ถ้าจะไปสู้ในเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดนัก
0: เราก็ไปเล่นจุดแข็งของเราเลย
1: ดีกว่าใช่เพราะถ้าเกิดมันก็ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่เหมือนกันนะพี่รงการท่องเที่ยวทางเรือเนี่ย
0: สมุยเนี่ยเขาเตรียมเสนอแล้วนะเอาเรือซุปเปอร์ยอทต์ใหญ่ๆลำใหญ
1: ่
0: ๆที่เป็นโรงแรม5ดาวอ
1: ่
0: ะคนอยู่บนนั้นประมาณสัก 5-6,000 คนนะฮะถ้ามาจอดแล้วก็ไม่ใช่แค่มาแวะนะมาจอดนะ
1: ฮ
0: ะแล้วก็ค่อยไปท่องโลกเนี่ยนะจะมาขึ้นที่สมุยเวลาคนจะไปขึ้น มันจะลักษ

0: ณะว่าเขาไม่ได้ไว้พรุ่งนี้เช้าแล้วออกเดินทางคืนนี้ซะที่ไหนล่ะฮะเขาต้องไปพักค้างในตัวบนฝั่งก่อนวันสองวันเที่ยวก่อนซื้อของช้อปปิ้งอะไรก่อนแล้วกำหนดวันค่อยเดินทางขึ้นเรือ ไอ้ตรงเนี้ยมันจะได้ประโยชน์มากกว่า
1: ใช่เพราะมันถ้าเกิดเรามานึกถึงตอนที่เรือของอเมริกาที่มาเข้าที่พัทยาเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถทำแบบนี้ได้ในฝั่งทะเลตะวันตกเนี่ยโอ้มันก็กระเพื่อมไปหมดเลยนะพี่ลงมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็มันทำให้จากเดิมที่ตอนนั้นที่เราคุยกันเรื่องของพัทยาเนี่ยก็แค่ช่วงเวลาสั้นๆประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วถ้าเกิดเราสามารถทำเป็นท่าเรือที่ท่าเร
0: ือมาแวะประจำ
1: ใช่
0: ไหมหรือว่าก
1: ระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
0: ่จะเริ่มเดินทางที่บ้านเราอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะครับคนก็จะมาจากทั่วโลกนะเวียดนามฟิลิปปินส
1: ์
0: มาเลนะครับลาวกัมพูชาคุณก็ต้องบินมาไทยก่อนเพื่อจะมารอขึ้นเรือที่สมุยอย่างเงี้ย
1: ครับเป็นโปรเจกต์ที่คงต้องรอดูว่าจะเกิดได้จริงหรือเปล่า
0: ครับครับผมมีโอกาสคุยกับนายกท่องเที่ยวที่สมุยอ่ะเขาก็เตรียมเสนอมานานสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรื่องเดินหน้าไปถึงไหนแล้วนะ
1: ครับก็น่าจะได้ติดตามกันเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าคือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเนี่ยมันเป็นจุดเด่นของเราเลยนะลงแล้วทะเลอันดามันถ้าเทียบหลายๆจุดเนี่ยถ้าเกิดในแวดวงของนักดำน้ำนักประดาน้ำส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ยังยกให้ทางทะเลฝั่งอันดามัน
0: คือ
1: ดีกว่า
0: เขาเลือกบ้านเราเนี่ยอย่างที่อเมริกันที่เขามาขึ้นเนี่ยเขาเลือกประเทศไทยเพราะอะไร
1: ครับ
0: หลายคนคงเห็นตรงกันนะครับเพราะว่า
1: เรามีศักยภาพเรามีความพร้อม
0: เรามีความพร้อม
1: ครับ
0: 24ชั่วโมงเราพร้อมต้อนรับนะแต่ไปบางประเทศเนี่ยเขาจะมีอัตลักษณ์ประจำถิ่นกฎระเบียบบางอย่างที่อาจจะไม่สะดวกกับนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะ
1: คร
0: ับ เขาก็เลยเลือกที่บ้านเราไอ้ตรงเนี้ยเรามีจุดแข็งอยู่ตรงนี
1: ้
0: ฝรั่งต่างชาติที่มาเป็นยังไงเราอู้กลางคืนหิวจังเลยเนี่ยนะถ้าอยู่ที่อื่นเนี่ยทุ่มสองทุ่มปิดหมดแล้วนะคร
1: ับ
0: แต่บ้านเราเนี่ย24ชั่วโมงครับห
1: ิ
0: วเมื่อไหร่ก็แวะมาเนี่ยได้หมดเลย
1: โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวนี่คือทั้งวันทั้งคืนนะ
0: ครับ
1: ครับก็ต้องรอดูว่าพอเนี่ยตอนนี้เราพับไปแล้วไม่กลับโปรเจกต์ไอ้นี่มันก็เป็นอันหนึ่งที่อย่างที่ทางด้านของดร.ธนิตพูดมานะพี่รงมันก็เป็นโครงการไม่กลับโปรเจกต์ที่พูดกันมาตลอดหลายยุคหลายสมัยมากเปลี่ยนชื่อโครงการไปตั้งแต่คอคอดกะมาเป็นคลองไทยแล้วก็มาล่าสุดเรื่องของแลนด์บีชเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะผลักดันแต่ว่าดูจากข้อมูลอะ
0: รัฐบาลอยากให้ภาคใต
1: ้
0: เศรษฐกิจดีเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำความมั่นคงเนี่ยมันจะเบาบางลงไปถ้าเจริญต้องบอกอย่างนั้นนะฮะเก
1: ี่
0: ยวกับว่าจะเอาโครงการอะไรไปใส
1: ่
0: อภิมหาโปรเจกต์อะไรไปวางเท่านั้นเองนะฮะแต่ที่คิดมาเนี่ยมันยังไม่คุ้มเท
1: ่
0: านั้นเอง
1: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเราอย่าลืมว่าเราเป็นจุดแข็งในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเกิดคุณเข้าไปมองภาคใต้จะไปทำอะไรไปเที่ยวก็ต้องเที่ยวทะเลนั่นแหละถือว่าเป็นจุดแข็งของภาคใต้เลย
0: เก่าให้ถูกที่คันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านคุยเข้ามาคุณมาลัยบอกว่าโอ้เพิ่งเข้าใจวันนี้เองเรื่องแลนด์บริดจ์นะฮะเดี๋ยวคุยกันครับพักครู่เดียวครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา46นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: ทางไลน์นะฮะทักทายคุณสุภชัยที่ดินคุณวิชานตะหลิ่งชันคุณมยุรีนะครับส่วนใน Facebook นะครับคุณคนฟังข่าวนี่เห็นไหมแฟนรายการทักทายกันเรียบร้อยแล้วนะ
1: ครับ
0: คุยกับคุณ

0: เทสยะอยู่นะฮะจากญี่ปุ่นนะครับโอ้ญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าภาพอยู่นะคร
1: ับ
0: เอเชียนเกมครั้งที่20เนี่ยคุณเทสยะคุยเข้ามานะฮะ
1: ครับ
0: กำลังจัดขึ้นณเมืองนางโงย่านะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับความบกพร่องในการบริหารจัดการของคณะผู้จัดมาอย่างต่อเนื่องโอ้ไม่น่าเชื่อนะมีเรื่องอะไรบ้างอะครับ
1: หลายๆเรื่องนะพี่วง
0: เซปักตะกร้อเราใช่ไหม
1: ที่ไปนอนอยู
0: ่ไม่มีที่พักอะ
1: ใช
0: ่โอ้โหคือลืมส่งชื่ออะไรเหรอ
1: ครับ
0: คือฝ่ายจัดการแข่งขันใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออก็ต้องไปพักในห้องที่นักกีฬายังไปไม่ถึงอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: คือหลายๆคนบอกว่าโอ้รอบนี้เหมือนไม่ใช่ญี่ปุ่นเลย
0: เ
1: พราะว่าคือชื่อญี่ปุ่นมันการันตีหลายๆเรื่องไงพี่ลงเรื่องของความเพอร์เฟกต์เรื่องของความพร้อมเรื่องของความเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าพอมาหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็จะแบบเอ๊ะนี่คือญี่ปุ่นจริงหรือเปล่าแล้วก็มันจะมีดราม่าทั้งเรื่องของที่เขาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เอามารองรับนักกีฬาตอนแรกด้วย
0: เอานักบาสเกาหลีไปนอนอ่ะ
1: ครับ
0: เตียงสั้นนิดเดียวแล้วคุณคิดดูสิครับนักบาสแบบสูงขนาดไหนฮะ
1: ใช่
0: นอนไม่สบายนี่เล่นไม่ได้นะฮะ
1: ใช่แล้วก็จะมีเรื่องของกรณีของนักวอลเลย์บอลของเวียดนามที่เหมือนกับรถบัสพาไปผิดที่พาไปหลงแล้วก็ไปแล้วก็ไม่สามารถเข้าที่พักได้เนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นที่มันดู
0: ไม่น่าเชื่อ
1: ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าก็เท่าที่ดูเขาก็มีการแก้ไขสถานการณ์ได้เร็วเหมือนกันแล้วก็มีการที่บอกว่าเช่าเรือสำราญมาให้พักให้นักกีฬาพักเลยไม่ต้องมีเสียค่าที่พวกที่พักอะไรเพิ่มเติม
0: ขึ้นเรือเลย
1: ขึ้นเรือเลยใช่แต่ว่ามันก็ไม่รู้นะเรื่องของเรื่องมันจะยังไงแล้วบางคนมันจะเมาไหมมันจะเมาขึ้นไหมหรือว่าไม่เมาเพราะมันเรือใหญ่แล้ว
0: มันใหญ่มากคงไม่มีโครงหรอกคร
1: ับ แต่ว่าปัญหาเรื่องของฟ้าฝนที่ญี่ปุ่นตอนนี้มันก็มีไงพี่รงหลายๆพื้นที่ที่เขามีการประกาศแจ้งเตือนว่าจะมีพายุเข้าในหลายสนามที่ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกีฬาในครั้งนี้ด้วย
0: โอ้งั้นสู้บ้านเราไม่ได้นะถ้าบ้านเราจะจัดมหกรรมกีฬาแบบนี
1: ้
0: สร้างหมู่บ้านนักกีฬาเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: สร้างขึ้นใหม่เลยนะ
1: คือถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็ได้ไงพี่รงถ้าเกิดเอาชัดๆเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ย700สนามกีฬา700สมโพธิ700ปีตั้งแต่ตอนปี38คือยุคนั้นก็คือสร้างมาเป็นหมู่บ้านแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าหลายๆพื้นที่พอสร้างไปแล้วพอหมดไปปุ๊บมันก็เป็นภาระไงพี่รอง
0: ธรรมศาสตร์อีก
1: ใช่แต่ว่าธรรมศาสตร์เนี่ยคือเขาก็มีก่อนนั้นเนี่ยเขาก็มีภาพของหลายๆตึกตั้งแต่ที่เคยใช้ตอนจัดกีฬาเอเชียนเกมส์แล้วก็พอตอนนี้ก็จะเอามาเป็นหอพักนักศึกษาซึ่งมันยังสามารถใช้ประโยชน์ได้หลังจากนั้นไงพี่รงแต่ว่าถ้าเกิดหลายๆพื้นที่ถ้าเกิดไม่มีความพร้อมหรือว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องไปใช้ต่อมันก็ถูกปล่อยทิ้งร้างแล้ว
0: ใช่แล้วมันต้องเสียค่าบำรุงรักษาเป็นงบประมาณปีละเท่าไหร่
1: ใช่ไหมใช่แต่ว่าคือหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างนี้แหละถ้าเกิดจะไปจัดเนี่ยก็จะไปจัดในพื้นที่ที่มีศักยภาพมีที่พักมีโรงแรมไว้รองรับไง
0: ที่ไหนนะที่จัดมหกรรมกีฬาแล้วเขาใช้เตียงกระดาษอ่ะ
1: น่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะพี่รอง
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่เขาใช้เตียงกระดาษอ่ะ
1: ครับ
0: เออ
1: มันก็จะมีหลายๆจุดที่เขาใช้แต่ว่ามันก็อันนึงออกที่ฝรั่งเศสโอลิมปิกล
0: ่
1: าสุดใช่เพราะมันก็จะมีหลายที่แต่ว่ากระดาษเขาก็คอนเฟิร์มใช่ไหมว่ามันแข็งแร
0: ง
1: แต่ว่าแข็งแรงสำหรับคนทั่วไปไงมันไม่ได้แข็งแรงสำหรับนักกีฬา
0: ใช่ครับ
1: เพราะนักกีฬาเขาก็จะมีรูปร่างที่ตัวใหญ่กว่าคนปกติแล้ว
0: โอ้โหแล้วเราไปที่พักอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: บางทีกระโดดขึ้นเตียงอ่ะใช่ไหมมันสนุกอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมล่ะครับโอ้ถ้าโดดขึ้นไปแล้วมันพังขึ้นมาทำไง
1: ก็ไม่รู้จะต้องเรียกเก็บค่าเสียหายกับสมาคมหรือเปล่าประเทศจะต้องรับผิดชอบอีกหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือตอนนี้เรื่องของมาตรการกีฬาโอลิมปิกกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยก็อย่างที่เราคุยมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยพี่ตรงว่ามันก็กำลังที่จะเริ่มจะเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็หลายๆจุดญี่ปุ่นเขาก็พยายามจะปรับปรุงข้อที่เป็นดราม่าอะไรต่างๆนานาอย่างรวดเร็วอย่างฉับพลันนะพี่รองแล้วก็หลายๆอันนะที่เราดูแล้วว่าความเป็นญี่ปุ่นน่ะมันก็ยังเป็นความเป็นญี่ปุ่นอยู่มันก็สามารถหักลบกลบนี้กันได้อยู่นะพี่รองเพราะหลายๆอันเราจะเห็นว่าอย่างในส่วนของกีฬาที่เราติดตามกันนะอย่างวอลเลย์บอลมันก็จะมีอะไรๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะสกอร์มันขึ้นช้านะขึ้นผิดขึ้นมากและกว่าจะมีการปรับคะแนนให้มันถูกต้องเนี่ยมันก็ช้าซึ่งปกติแล้วเนี่ยญี่ปุ่นที่บอกว่าม
0: าตรฐานก็สูงอยู่แล้ว
1: ใช่ด้วยความเป็นญี่ปุ่นมาตรฐานเราคาดหวังว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องแบบนี้
0: นะฮะเมื่อสักครู่นี้เห็นแวบนะฮะค
1: ุ
0: ณผู้ฟังคุณผู้ชมคุยเข้ามาบอกว่าเลือกตั้งนายกนนทบุรีเนี่ยนะฮะเขานับคะแนนกันแล้วนะแล้วเข้าไปดูนะครับผลเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะฮะคุณณฤพล

0: เย็น
1: กล
0: ุ่
1: มพึ่งหลวงนะฮะนำมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีคุณเดชรัตน์จากพรรคประชาชนตามอยู่ห่างๆ
0: คร
1: ับ ก็การนับคะแนนเนี่ยหลังจากปิดหีบตอน5โมงเย็นนะครับการเลือกตั้งเพราะว่าต้องเลือกตั้งแทนคุณธงชัยอ่ะพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยนะครับโดนคุณฉลองเลี้ยวแรงยิงไปเนี่ยนะ
0: คร
1: ับ ก็วันนี้ตลอดทั้งวันนะครับก็ถือว่าคนก็ให้ความสนใจไปลงคะแนนกันนะครับและหลังปิดหีบเนี่ยนะฮะคะแนนยังไม่เป็นทางการตอนนี้นับไปแล้ว 11% นะครับหมายเลขหนึ่งครับคุณณฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มพึ่งหลวง 2,902 คะแนนอันดับหนึ่งฮะนำมานะครับหมายเลขสองเนี่ยพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรนะ369คะแนนโอ้ห่างกันลิบเลยนะครับ
0: อ
1: ันดับสามคุณชุติพลปิ่นมณี206คะแนนหมายเลขสี่ครับคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 13,145 คะแนนอันนี้ตามมาเป็นอันดับสองนะฮะก็เกือบ 7-8,000
0: น
1: ่ะทิ้งห่างกันอยู่นะครับ หมายเลข5ครับว่าที่ร้อยตรีนนทพัฒน์ประพัฒน์พรเจริญ104คะแนนหมายเลข6ครับคุณไทม์พักบวร679คะแนน
0: ครับ
1: ก็การเลือกนายกอบจนนทบุรีครั้งนี้ครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกนะครับ 1,075,971 คนมีทั้งหมด 1,450 หน่วยเลือกตั้งนะฮะก็คุณณฤพลนำอยู่เกือบหมื่นนะครับอ่ะนี่แต่เพิ่งนับไปแค่ 11% เท่านั้นเอง
0: ครับคงต้องรู้เพราะว่าอย่างกกต.ก็คาดว่าการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการน่าจะมีผลออกมาประมาณไม่เกิน3ทุ่ม
1: ครับ
0: ก็ต้องรอดูว่าผลไม่น่าจะผิดพลาดไปจากนี้นะเพราะว่าคะแนนของคุณณฤพลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทิ้งผู้สมัครท่านอื่นๆอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันครับ
1: ครับมีเรื่องอื่นๆนะครับก็นายกรัฐมนตรีเอ็ดถึงญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะเดินทางไปเยี่ยมนักกีฬาไหมหรือมันอยู่คนละเมือง
0: นั่นน่ะสิเขาตรงๆเพราะว่าตอนนี้ถ้าเอาจริงๆนักกีฬาทุกคนเขาก็โฟกัสไปที่เรื่องของการแข่งขันนะครับเพราะว่ามันก็จะมีหลายชนิดกีฬาที่แม้ว่าเราจะมันต้องแข่งเช้าเหมือนกันถ้าบ้านเราอย่างญี่ปุ่นเขาเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงต้องอย่างเมื่อเช้าเนี่ยที่วอลเลย์บอลที่บ้านเราเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาแข่งกันตอน10โมงเช้าบ้านเราก็คือ8โมงก็คือตื่นมาก็ถ้าเกิดอยู่ที่นู่นก็อาจจะต้องแบบนั้นอยู่แล้วบ้างพี่รองก็ต้องมาตามเวลาที่บ้านเขาแต่ว่าพอมันเป็นความรู้สึกของบ้านเรามันเลยรู้สึกว่า
1: เช้าไป
0: ใช่ครับ
1: คือมันรู้สึกว่าโอ้โหนี่พอตื่นมาออกกำลังกายหนักๆเลยเหรอเนี่ยประมาณเนี้ยนะมันต้องสัก11โมงเที่ยงบ่าย2อะไรประมาณเนี้ยนะแข่งมันจะเป็นแบบนั้นนะ
0: เพราะว่าอย่างที่ว่าถ้าเกิดแบ่งวันนี้มันก็จะมีกีฬาฟุตบอลไงพี่รองนัดที่2ที่เราเจอกับทางฮ่องกงอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้เราซัดไปเท่าไหร่อ่ะ
0: 5-1
1: เออ
0: ใช่ก็5-1แต่ว่าก็ต้องรอดูเพราะว่าในส่วนของกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันก็ถามว่าเป็นความหวังไหมมันเป็นกีฬาที่
1: ต
0: ้
1: องเช
0: ีย
1: ร
0: ์มันยังไงก็ต้องเชียร์ไม่ว่าจะเป็นทีมชายทีมหญิงแม้ว่าทีมหญิงเนี่ยจะโอ้โหจะโดนไปเยอะ2นัดยังไม่ได้สักแต้มแต่ว่าก็ต้องรอลุ้นเพราะว่าอย่างทีมหญิงเขาเอา3อันดับ1 2 3อันดับที่3ที่ดีที่สุด2ทีมเข้าไปอีก
1: โอ้แล้วโดนไปกี่10ลูกแล้วล่ะนะ
0: โอ้นัดแรกเราโดนไปเท่าไหร่นะพี่ลง8มั้ย
1: 8 8 1เออไม่ได้ประตูเขาเลยมั้ยอ่ะ
0: ยังไม่ได้แล้วก็นัดที่แล้วก็โดนอีกแต่ว่าเหมือนรอบที่เนี่ยรอบสุดท้ายที่เราจะเจอกับทางเวียดนามเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับว่าเรายังมีลุ้นนะพี่รองถ้าเกิดเราสามารถเอาชนะเวียดนามได
1: ้เคยด้วยเหรอฮะ
0: ก็ในเราต้องบอกว่าเราก็เคยไปบอลโลกอ่ะพี่รองในส่วนของฟุตบอลหญิงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเทียบอย่างนั้นเราไปนู่นมาแล้วอ่ะเราก็น่าจะได้แต่ก็หลายๆคนในเรียกว่าชาวเน็ตอ่ะก็บอกว่าถ้าเกิดมาอย่างนี้แล้วนะไม่เป็นไรหรอกกลับบ้านก็ได้ไม่เป็นไร
1: ก็ศึกฟุตบอลหญิงนะฮะลงสนามไปแล้ว2นัดเราเสียไป9แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับนัดที่1เนี่ยเราแพ้ญี่ปุ่นไป0-8นะฮะนัดที่2นะฮะเราแพ้ไชนีสไทเปไป0-1โอ้โหนี่เฉียดฉิวมากเลยนะ
0: ครับ
1: ประตูเดียวเอง
0: ใช่แล้วได้ประตูในช่วงเหมือนท้ายเกมด้วยเหมือนกันนะแต่นั่นแหละเพราะมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยนัดสุดท้ายที่เราจะเจอกับเวียดนามที่เขาไซด์เดียวกับเราเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ยังมีลุ้นไงเพราะว่าตอนเนี้ยทั้งในส่วนของญี่ปุ่นทั้งในส่วนของไชนีสไทเปเนี่ยเขา
1: เข้ารอบ
0: เขาถือว่าชนะมาแล้ว

0: สองนัด
1: ครับ
0: หกแต้มเต็มส่วนเรากับทางเวียดนามเนี่ยก็ยังไม่ชนะสักนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมีศูนย์แต้มเท่ากันเอาสามแต่ว่าต้องดูว่าวันนี้เหมือนญี่ปุ่นจะเจอกับไม่แน่ใจว่าผลญี่ปุ่นกับทางเวียดนามเขาเท่าไหร่ไม่รู
1: ้
0: เขาต้องรู้ว่าทางญี่ปุ่นเขาจัดเวียดนามไปเท่าไหร่เพราะเราโดนเม็ดญี่ปุ่นมาแล้ว8เม็ดก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้เป็นที่3มั้ยถ้าเกิดเราชนะสามารถเอาชนะเวียดนามได้ในนัดสุดท้ายเนี่ยก็แต่ว่ามันก็มีฟุตบอลผู้ชายไงพี่โรงที่เรายังเป็นเรียกได้ว่ามันมีดราม่าตั้งแต่ก่อนแข่งที่เราคุยกันไปอ่ะ
1: พอกันนี่ไงเข้าไปดูเมื่อสักครู่เนี้ย
0: เท่าไหร่แล้วพี่โรงจบแล้วยังฮะ
1: 08เหมือนกันฮะเวียดนาม0ญี่ปุ่น8เลยเหรอ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: อันนี้จบแล้วใช่มั้ยฮะ
1: น่าจะจบแล้วมั้งครับเนี่ย
0: ครับก็ต้องดูนะแต่ไม่รู้ว่าญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ว่าเวียดนามเขาแพ้ทางชนิดเทเปเท่าไหร่ไงพี่รงเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วท่านนัดสุดท้ายเราว่าเราชนะเวียดนามได้เป็นที่3
1: สกอร์เท่ากันเลยนะเพราะฉะนั้นเราเอาชนะเวียดนามให้ได้
0: ใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะดีพอที่จะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดหรือเปล่า
1: ของทุกกลุ่มใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าเราโดนญี่ปุ่นไป8แล้วอ่ะแล้วโดนชนิดเทเปไปอีก1เป็นลบ9ตอนเนี้ย
1: ก็บวกเวียดนามเยอะๆเอาสัก50 60ไป
0: ใช่ได้ใช่ไหมพี่รอง
1: ก็ต้องนะวิ่งสู้ฟัดแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่ว่าก็คงต้องลุ้นแหละต้องเชียร์ทุกชนิดกีฬาไงพี่รองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็ต้องเชียร์เพราะว่าอย่างในส่วนของผู้ชายเองเนี่ยเราก็ถือว่าทำตามเป้านะพี่รองแม้ว่าจะมีดราม่าเรื่องว่าจะมีนักเตะที่จะต้องบินไปบินกลับสองสามคนไม่ใช่แค่คนเดียวได้สองสามคนที่ต้องไปแข่งนัดแรกบินกลับนัดสองแล้วก็นัดสุดท้ายบินกลับไปเจอกันนัดที่เราจะเจอกับทางญี่ปุ่นเนี่ยมันก็คงต้องดูว่าแต่ว่าเราสามารถทำตามเป้านะสองนัดแรกเราได้สามชนะทั้งสองนัดได้หกแต้มเต็
1: ม
0: เพราะฉะนั้นนัดสุดท้ายคือเราได้เข้ารอบแล้ว
1: เจอญี่ปุ่น
0: แค่ตัดสินว่าเราจะเป็นที่หนึ่งหรือที่สองแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่สำคัญมากแหละหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าอีกสายหนึ่งที่เราจะต้องไปเจอกับใครแต่ว่าที่บอกว่ามันก็จะมีหลายๆชนิดกีฬาที่แข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง
1: จริงๆเนี่ยกีฬานะวันนี
0: ้ครับ
1: คงไม่ต้องคิดแล้วว่าเราเข้าเป็นที่สองดีกว่าจะไปเจอสายนู้นถ้าเจ๋งจริงผ่านไปให้หมด
0: ใช่
1: ไหมล่ะครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือสองนัดแรกที่เราทำผลงานมาเนี่ยคือมันเป็นเวทีแจ้งเกิดของนักเตะหลายๆคนนะพี่หลงบางทีบางคนไม่รู้จักชื่อเลยเพิ่งมาติดทีมชาติหรือว่าอาจจะมีชื่อมาก่อนใน U23 เนี่ยแต่ว่าในทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแต่รอบนี้เราได้เห็นชื่อ เราได้เห็นฝีไม้ลายมือมันก็เป็นอันนึงที่แบบน้องๆหลายคนอาจจะไม่ได้กดดันไง เลยสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างเต็มที
1: ่ครับเดี๋ยวจะตามเชียร
0: ์นะครับต้องตามเชียร์อยู่แล้วพี่รอง
1: ครับคุณภูริทัศน์บอกว่าญี่ปุ่นเขามีเหตุผลเรื่องอะไรนะเลสคิวเหรอฮะประหยัดค่าใช้จ่ายเขาไม่อยากมาสร้างแล้วก็เหลือเป็นอาคารล้างไม่ได้ใช้งานเพราะเขามีสิ่งก่อสร้างเยอะแล้วไม่เหมือนบ้านเราเนี
0: ่ยอ๋อมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละหลายพื้นที่อย่างที่บอกว่าการจัดมหกรรมกีฬาหลายๆครั้งช่วงหลังๆก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วไม่มีการสร้างใหม
1: ่
0: เพราะว่าสร้างมาเสร็จแล้วก
1: ็รียูสขออภัยฮะรียูส
0: ครับ
1: เขามีผลเรื่องรียูสประหยัดค่าใช้จ่ายครับฮะเห็นด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับเพราะว่าอย่างฝรั่งเศสเขายังเตียงกระดาษเลยอ
0: ่
1: ะเอาไปใช้อย่างอื่นได้แล้วก็ถูกผลิตมาแล้วมันเหลือของเหลือทิ้งอ่ะ
0: ใช่
1: ไหม
0: ครับครับในช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดัง ไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์

0: แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mpot News FM 100.5
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcot
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02 201 6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
2: ก็เดี๋ยวทักทายเมื่อสักครู่ที่ทางไลน์แล้วใช่ไหมครับทาง Facebook นะครับทักทายคุณสุภชัยนะฮะโอมาเป็นท่านแรกเลยนะครับแล้วก็คุณอมรีนะครับคุณอัคคเนนะ
1: ครับ
2: กลุ่มฮูตีโจมตีซาอุนะฮะเรียกอาชญากรรมสงครามอย่าใช้คำว่าสงครามตะวันออกกลางนะฮะนะฮะขอบพระคุณครับคุณศาสิมาทักทายมาแล้วนะฮะพี่วิชัยนะครับโอ้ไทยในสายตาบริการน่ะเขาไม่โอเคนะประมาณนี้นะ
1: ครับ
2: โอ้กำลังรอลุ้นอัตราภาษีอยู่เลยนะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับจะได้เท่าไหร่นะคุณเทศยัตจากญี่ปุ่นคุณอิสระชนนะคะแนนเลือกตั้งซ่อมนนทบุรีเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับคุณคนฟังข่าวนะฮะแล้วก็คุณเปรมสิตาแล้วสวัสดีเรามานะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็มีคุณมาลัยจะบอกว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเข้าใจเลยเนี่ยเพิ่งเข้าใจวันนี้เองเรื่องของแลนด์บริดจ์นะฮะคุณเสือนอนไม่หลับให้สติ๊กเกอร์มาขอบพระคุณมากนะครับ
1: ค
2: ุณ
1: ครับ
2: ETS นะฮะแฟนผมจ้องดูวอลเลย์บอลแต่เช้าไม่ไปไหนเลย ดูแล้วสนุกจริง
1: ๆสมหวังเลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีหัวใจจะวายอยู่แว็บนึง
2: ครับ
1: ครับ
2: ถ้าไปดูในสนามเนี่ยคุณแล้วเสียงมือที่ถูกลูกวอลเลย์บอลดัง
1: ครับ
2: เปียไปเปียนะโอ้โห
1: มันจะได้คนเราฟีลไงถ้าเกิดเราไปดูในสนามเนี่ยมันจะได้บรรยากาศตลอดเวลาแต่มันจะเสียอย่างเดียว
2: มันไม่มีภาพสโลโมชั
1: ่
2: น
1: ไม่มีภาพช้าแล้วถ้าเกิดไปอยู่จุดไกลๆเนี่ยมันจะไม่เห็นเลยว่าเอ๊ะใครตบเอ๊ะหรือว่ามันโดนบล็อกหรืออะไรยังไงเนี่ยมันจะเห็นถ้าจะเห็นก็คือจะเห็นแค่ภาพ
2: ที่มีการขอบเวทีเลยมันต้องไปนั่งขอบเวที
1: แต่คนจะไปขอบก็ราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่แล้วบางทีถ้าเปิดไปอยู่คอจริงๆเนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงจะโดนลูกด้วยเหมือนกันนี่พี่น้อง
2: ครับ
1: ครับ
2: อ้าวคุณบุรีบอกสวัสดีครับภาพหายเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับ
1: ใช่นั่นจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วย
2: ฝนตกอ่ะฝนตกข้างนอก
1: ใช่ครับเพราะวันนี้คือช่วงบ่ายๆนึงแถวอสมทนี่คือมืดคลึ้มหมดเลยแล้วก็มองไปไกลๆทั้งทางแถวลาดพร้าวเนี่ยก็น่าจะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันแล้วก็คือในช่วงของอสมทตอนที่เรามาจัดรายการเนี่ยก็น่าจะมีฝนโปรยปรายลงมาด้วยเหมือนกันครับมีหลายๆท่านนะคุยกันมาทางไลน์เพิ่มเติมนะครับพี่อรงมีคุณโจมิเตอร์สอบถามมาว่าในส่วนของเวลาแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในไต้หวันเขาชื่อว่าทาชไนนิสไทเปหรือเปล่าครับ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
1: มันก็จะมีหลายๆมันจะมีทั้งในส่วนของมาเก๊าด้วยเหมือนกันก็จะมันมีใช้ชื่อทางการเขาแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็มี
2: โอ้ยเมื่อก่อนยิ่งกว่านี้อีกนะ
1: ครับ
2: ในสมุดมหกรรมกีฬาเนี่ยห้ามเอาชื่อเนี้ยเอาไปใส่เลย

0: ลุ่มกับชงจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่เอาอ่ะคิดดูสิครับโอ้โห
1: ใช่แล้วก็ต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้มันถ้าพูดถึงแวดวงกีฬานะถ้าเกิดเลยจากระดับของเอเชียนไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอลิมปิกที่ตอนนี้เขาปลดล็อกกีฬาบางประเภทของทางรัสเซียแล้วที่จะมาเข้าร่วมโดยเฉพาะวอลเลย์บอลคือก่อนหน้านี้คือถ้าเกิด
0: โดนแบนใช่ไหม
1: คือโดนแบนไปหลายชนิดกีฬาของทางรัสเซียเนี่ยเขาโดนแบนไปแต่ว่าตอนนี้คือรัสเซียเนี่ยได้รับการให้กลับมาแข่งขันแล้วแล้วก็โดยเฉพาะวอลเลย์บอลก็จะมีเนี่ยรัสเซียเข้ามาซึ่งโหพอเข้ามาก็คือคะแนนเขาก็อยู่ท็อป10อยู่แล้วนับคะแนนล่าสุดก็คะแนนสะสมอันดับโลกเขาก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องของกีฬามหกรรมโอลิมปิกต่อไปเนี่ยที่ LA ในปี2028ก็น่าจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้มีสีสันมากขึ้น
0: อ๋ออย่างน้อยสาวไทยเราได้ไปอ
1: ่
0: ะประมาณนั้น
1: ใช่
0: แต่จะชุดนี้หรือเปล่าเนี่ยอีก2ปีเลยนะฮะคุณต้องเตรียมร่างกายของคุณให้คงเส้นคงวาสม่ำเสมอนะครับ
1: ใช่
0: เพราะคลื่นลูกใหม่กำลังก้าวขึ้นมาแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยนะฮะดูเหมือนสมาคมวอลเลย์บอลเขาจะไปคัดเฉพาะช้างเผือกจริงๆเลยอ่ะ
1: ครับ
0: คุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่นะ
1: คร
0: ับผมเคยดูสารคดีวอลเลย์บอลชายเขาไปเจออยู่ที่ไหนอะลพบุรีหรือจีอีสานเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาบอกมีเด็กอยู่คนหนึ่งอายุแค่14เองตัวสูงจะ2เมตรอยู่แล้วอะเชื่อไหมว่าโค้ชกองทัพอากาศ
1: ข
0: ับรถไปเลยนะไปคุยกับพ่อกับแม่เขาเลยนะ
1: ครับ
0: บอกขอมาเรียนกรุงเทพเลยครับเอามาฝึกฮะ
1: ครับ
0: ไม่เคยเล่นวอลเลย์บอลเลยครับเอามาตั้งแต่จับมือฮะ
1: ครับ
0: จับมืออันเดอร์หัดอันเดอร
1: ์
0: 2ปีเท่านั้นครับ
1: ตอนนี
0: ้ติดทีมชาติไปแล้วครับ
1: ดีแต่ว่าความสูงมันก็เป็นประโยชน์ในหลายๆชนิดกีฬานะพี่ลง
0: คือความสูงเนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะมันพัฒนาให้เก่งได
1: ้
0: แต่คนเก่งมันพัฒนาให้สูงไม่ได้ไง
1: ใช่แต่ว่าถ้าย้อนกลับมาในเรื่องของวอลเลย์นะบอลนะพี่ลงเพราะหลังจากที่มันจากที่เราได้ตั๋วโอลิมปิกอ่ะมันก็จะมีกระแสดราม่าอันนึงไงพี่ลงที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดอีก2ปีเนี่ยชุดนี้ยังได้ไปไหมหลายคนก็บอกว่าอยากจะให้เอาชุดนี้ไปเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดที่สามารถ
0: สร้างประวัติศาสตร์
1: ใช่สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็สามารถคว้าตัวได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่านักตบลูกยางสาวไทยชุดนี้อายุเฉลี่ยมันก็30อัพกันหมดแล้ว
0: นี่ครับอีก2ปีเนี่ยคุณต้องรักษาความคงเส้นคงวาของคุณไว้เลยเพราะว่าณวันนั้นเนี่ยชื่อว่าโค้ชออสก็ต้องเอาชุดที
1: ่ดีที่สุด
0: ดีที่สุดนะครับ
1: เพราะว่าอย่างถ้าเกิดดูผลงานวันนี้เซตที่2ที่เราเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเลยว่าเราเอาตัวไม่ใช่ตัวหลักเอาตัวหลักๆไปยืนเต้นอยู่ข้างสนาม
0: วูบเลยไหมคะแนนจะไงฮะ28อย่างเงี้ย
1: อันนี้อินโดนีเซียในที่เราต้องเจอในชาติอาเซียนกันด้วยนะในหลายซีเกมแล้วก็หลายๆไม่ใช่ต้องเจอกันอีก
0: ของเราเนี่ยมันจะมีปัญหามันทดแทนกันไม่ได
1: ้ครับ
0: คือคำว่าฝีมือมันยังห่างชั้นกันเห็นไหมครับตัวจริงกับตัวสำรองลงไปชัดเจนเลยเกมเปลี่ยนเลยเห็นไหม
1: ใช่แต่ก็หลายๆคนก็กระดูกก็เที่ยวขึ้นมากขึ้นแล้วนะพี่ลงเพราะว่ามันก็จะมีเราก็จะมีหลายๆสนามให้น้องๆได้ฝึกปรือผลงานคือฝีมือก็ผลงานก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วก็เชื่อได้ว่าอีก2ปีเนี่ยก็น่าจะมีดาวรุ่งคนใหม่ที่เข้ามาทดแทนรุ่นพี่ด้วย
0: ก็ตอนที่ไปแข่งที่ไหนที่เวียดนามอ่ะ
1: ครับ
0: เด็กใหม่ๆทั้งนั้นเลย
1: ใช่ใช
0: ่มั้ยฮะแล้วก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆเลยนะครับ
1: ครับ
0: เอามาฝึกกันน่ะแล้วเดี๋ยวรุ่นถัดๆมาเนี่ยเฉพาะผู้หญิงนะครับ
1: ครับ
0: เอา180ขึ้นทั้งนั้นฮะ183 186 190ยังมีเลยครับ
1: ครับ CV ครับแต่ว่าในส่วนของก็ต้องรอดูแหละเพราะว่าตอนนี้คือวอลเลย์บอลเนี่ยคือถือว่าเป็นสมาคมอันดับ1เป็นกีฬาความหวังของเราในหลายๆมหกรรมกีฬาในช่วงหลังๆมานี้นะครับเพราะว่าถ้าถามจริงๆก่อนหน้านี้มันมีสมาคมมันมีกีฬาชนิดอื่นที่เราพูดแล้วปุ๊บโอเราการันตีเหรียญทองแน่นอน
0: เทควันโด
1: ครับ
0: ยกน้ำหนัก
1: ครับ
0: นะฮะเมื่อก่อนนี่จะเป็นมวย
1: ด้วย
0: มวยเนี่ย
1: ครับ
0: เชื่อไหมตั้งแต่เขาเปลี่ยนกติกายุคตั้งแต่สมรักษ์อ่ะ
1: ครับ
0: ที่ชกหนึ่งปุ๊บคะแนนขึ้นปึ้งเลยเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันเปลี่ยนกติกามีการให้คะแนนอ่ะนับคะแนนเนี่ยเราไม่เคยประสบความสำเร็จเลยนะ
1: นั่นน่ะสิเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเราก็บอกว่าเรื่องของมวยเนี่ยคือแทบทุกมหกรรมกีฬาเราต้องมีความหวังว่าจะกวาดคืออย่างน้อยเนี่ยทองเนี่ยจะต้องมีติดแต่มาดูเนี่ยรอบเนี่ย14เหรียญทองที่เราคาดหวังกันเนี่ยไม่มีมวยเลยนะแล้วก็ไปเทกันอยู่ที่เทคบอลที่เราได้มาแล้ววันนี้3เหรียญทอง
0: ใครจะมาสู้เราอะ
1: นั่นสิแต่ว่าเรื่องของเซปักตะกร้อด้วยอีกอันนึงที่เรายังเป็นกีฬาความหวังในโซนนี้นะในโซนเอเชียในโซนอาเซียนเนี่ยเป็นกีฬาความหวังแต่ว่าพอไปถึงระดับโอลิมปิกแล้วเนี่ยมันก็ยังหายากว่าเราจะไป

0: ู้กับเขาได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งดีกว่านะฮะชั่วโมงหน้าคุยเรื่องของค่ารถไฟฟ้าหน่อยหลังจากที่รัฐบาลเคาะมาแล้วนะฮะอัตราสูงสุดจะไม่เกิน45บาทนะครับทางสภาผู้บริโภคว่าอย่างไรกันบ้างเพราะว่าเขาค่อนข้างจะผลักดันเรื่องนี้มานานพอสมควรนะครับอัตราเนี้ยถือว่าเข้าถึงได้ทุกกลุ่มแล้วหรือยังนะครับพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกันครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา12นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: ดูเรื่องของอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้านะครับหลังจากรัฐบาลเคาะออกมาแล้วนะครับว่าจะคิดค่าโดยสารรถไฟฟ้าไม่เกิน45บาทแล้วก็จะให้เริ่มใช้นู่นแหละฮะ1มกราคมปีหน้านะครับทางสภาผู้บริโภคว่าอย่างไรกันบ้างเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะทางสภาผู้บริโภคเขาผลักดันเรื่องของอัตราค่ารถไฟฟ้าควรจะเป็นธรรมกับคนทุกกลุ่มนะเพราะว่าที่เก็บกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเอื้อมถึงขึ้นมาใช้ไม่ได้เลยนะ
0: ครับก่อนวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณอดิศักดิ์สายประเสริฐนะครับหัวหน้าหน่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับตอนนี้คุณอดิศักดิ์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: ครับขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับคุณอดิศักดิ์ครับในส่วนของสภาผู้บริโภคกับเรื่องของอัตราค่ารถไฟฟ้าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางสภาผู้บริโภคว่ามันเข้าได้ไม่ถึงทุกกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยเอื้อไม่ถึงเลยขึ้นมาใช้ไม่ได้เลยนะค่าแรงเขาหมดไปทันทีเลยเนี่ยกับที่รัฐบาลเคาะมาเนี่ยนะสภาผู้บริโภคมองยังไงฮะ45บาทไม่เกินนี้เนี่ยถือว่าเป็นอัตราค่าโดยสารที่พอใจไหมครับ
3: ครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสภาผู้บริโภคเราเนี่ยขับเคลื่อนและผลักดันค่าโดยสารไม่เกินร้อยละ 10% ของค่าแรงขั้นต่ำนะครับก็คือว่าถ้าค่าแรง400ค่าโดยสารต่อวันก็ไม่ควรจะเกิน40บาททั้งวันนะครับตั้งแต่ออกจากบ้านไปจนถึงที่ทำงานและกลับมาที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกนี้ครับว่า45บาทเนี่ยเป็นราคาสูงสุดต่อเที่ยวและถ้าเดินทางไปกลับใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: ก็ตกไปแล้ว90บาทนี่ยังไม่นับการเดินทางจากหน้าบ้านไปถึงรถไฟฟ้านะครับและบางคนก็อาจจะต้องพึ่งวินมอเตอร์ไซค
1: ์
3: พึ่งรถเมย์นะครับพึ่งเรือ
0: สองแถว
3: อันเนี้ยนะครับมันก็มหาศาลมากอยู่เหมือนกันครับค่าโดยสารครับ
1: โอ้โหค่าแรงขั้นต่ำเอา400 500เนี่ยนะหมดค่าเดินทางไปตั้ง100กว่าบาทแล้วนะครับเนี่ยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
0: แสดงว่า45บาทนี่คือยังถือว่าแพงเกินไปครับสำหรับที่ข้อเสนอของทางสภาผู้บริโภคครับ
3: โอ้แพงเกินไปเยอะเลยครับเพราะว่าเกินกว่า 10% ไปค่อนข้างเยอะแต่อย่างไรก็ตามครับก็ถือว่ายังดีที่มีการกำหนดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไว้นะครับไม่ให้เกิน45บาทนะครับสำหรับคนที่เดินทางตั้งแต่ใช้รถไฟฟ้าตั้งแต่46บาทขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะได้รับประโยชน์ในบางส่วนบ้างครับ
1: แต่ก็ยังเข้าไม่ถึงทุกกลุ่มเหมือนเดิมใช่ไหมครับถ้าอย่างนี
3: ้โอ้ก็น่าจะยังเข้าไม่ถึงทุกกลุ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้คนที่มีรายได้น้อยนะครับก็จะไม่เช่าหอพักเช่าห้องเช่านะครับก็ต้องออกไปอยู่บ้านที่อยู่ชานเมืองใช่ไหมครับแต่นี่การจะเดินทางเข้ามาในเมืองเนี่ยก็ต้องไม่ซื้อรถก็ต้องใช้ระบบขนส่งสาธารณะนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่นอกเมืองเนี่ยนะครับก็จะเข้าถึงลำบากนะครับ
0: ครับแต่ถ้าเทียบกับนโยบายที่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเคยสนับสนุนเรื่องของบุฟเฟ่40บาทตอนนี้คือรัฐบาลกำหนดไว้ที่45บาทนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ใช่ไหมครับ
3: มีความต่างเลยครับเพราะว่าของเราเนี่ย40บาททั้งวันนะครับแต่ว่าของรัฐบาลเนี่ย45บาทต่อเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องกลับไปดูตอนที่พรรค

0: รัฐบาลนะครับหาเสียงไว้ตอนเลือกตั้งใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: หลายพรรคการเมืองก็มีนโยบายเหมือนกันนะครับว่าโอเคอาจจะไม่เกิน45บาทบ้างนะครับไม่เกิน40บาทบ้างนะครับบางพรรคก็เสนอว่าเป็นโซนนะครับเป็นช่วงเวลาอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แต่ท้ายที่สุดเนี่ยสุดท้ายก็อาจจะเกิดข้อจำกัดทางเรื่องงบประมาณนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินนโยบายแบบที่ได้หาเสียงไว้ครับ
2: เห็นก่อนหน้านี้ทางสภาผู้บริโภคเองออกหนังสือภูเขามานะ
0: คร
2: ับอันนี้เราอธิบายเรื่องของค่าใช้จ่ายประจำวันโดยเฉพาะเรื่องของค่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหผมเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งเกือบครึ่งหมื่น
1: อ
2: ่ะ 2,500 ถึง 4,400 เลยนะครับ
0: ใช่ครับอ
2: ันนี้เฉพาะค่าเดินทางอย่างเดียวยังไม่ได้รวมค่ากินค่าอยู่ค่าสินค้าอุปโภคบริโภคประจำของเราเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่ครับก็นอกเหนือจากเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับที่ค่าเดินทางก็แพงมากๆแล้วค่าบ้านค่าที่อยู่อาศัยค่าไฟก็แพงขึ้นนะครับค่าน้ำมันก็แพงขึ้นเนาะ
1: ครับ
0: นี่ยังไม่รวมถึงเรื่องหนี้ครัวเรือนใช่ไหมครับที่ปัจจุบันก็สูงมากๆนะครับแล้วก็อย่างหลายท่านเนี่ยก็จะโดนแก๊งสแกมเมอร์หลอกเงินไปด้วย
1: ครับ
0: มันเลยทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยประสบปัญหาอย่างมากในการที่จะทำมาหากินนะครับในการที่จะเดินทางไปทำธุระต่างๆในการที่อาศัยในเมืองเนี่ยนะครับ
1: เ
0: ราก็เลยทำสมุดปกขาวขึ้นมานะครับเพื่อยืนยันว่าระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิในการที่จะอยู่อาศัยในเมืองนะครับถือว่าเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรจะได้รับและเข้าถึงได้ในราคาที่จ่ายไหวครับ
2: ครับแล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลเขาออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทำอะไรได้ต่อครับ
0: ครับในส่วนนี้นะครับผมคิดว่ามันก็ต้องช่วยรัฐบาลคิดนะครับว่าถ้าอยากจะให้ราคาถูกกว่านี
2: ้ครับ
0: เราจะต้องไปหาแหล่งรายได้จากไหนมาเติมเข้ากองทุนตัวร่วมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวภาษีที่ดินรอบสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดว่ามูลค่ามันเพิ่มมากขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะนำเข้านะครับตัวกองทุนนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ชัดเจนเพียงแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ทำนะครับเรียกว่าเป็นภาษีลาบลอยนะครับจากการพัฒนารถไฟฟ้านะครับอันที่สองก็คือตัวค่าธรรมเนียมรถติดนะครับที่ตัวรัฐบาลเองนะครับหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมเองก็มีแนวคิดที่จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดนะครับใครที่ก็ตามที่ขับรถเข้ามาในเมืองชั้นในที่มีระบบรถไฟฟ้าให้บริการเนี่ยก็อาจจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มนะครับส่วนค่าธรรมเนียมนั้นก็จะเอามาเข้าในกองทุนตัวร่วมนะครับเพื่อที่จะมีแหล่งรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้บริการนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝากรัฐบาลครับว่าขอให้เร่งศึกษานะครับแล้วทดลองดูนะครับว่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่นะครับในส่วนของค่าธรรมเนียมรถติด
2: ครับซึ่งค่าธรรมเนียมรถติดแล้วก็เรื่องของกองทุนที่จะมาช่วยเนี่ยช่วยทุกกลุ่มเท่ากันหรือว่าช่วยกลุ่มเปราะบางครับ
0: ครับก็จะมีสองส่วนนะครับกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับ
2: ครับ
0: สมมติว่าถ้ารัฐบาลเขาเลือกกับเรานะครับว่าค่าโดยสารไม่เกิน 10% เนี่ยนะครับเด็กและผู้สูงอายุเนี่ยก็จะได้ส่วนลดจาก40บาทนั้นลงไปอีกนะครับ
2: ครับ
0: ก็จะทั้งรวมถึงคนพิการนี้นะเพราะว่าเขาก็มีค่าใช้จ่ายมหาศาลนะครับในการที่จะเดินทางจากบ้านไปสถานที่ต่างๆครับ
2: ก็คงจะต้องคล้ายๆลักษณะเหมือนมาลงทะเบียนเหมือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสประมาณนี้แล้วก็กรองกันว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มเป้าหมายคือเปราะบางแล้วก็ต้องได้รับการช่วยเหลือก็จะมีกองทุนเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าในราคาที่มันสมเหตุสมผลนะฮะ
0: ใช่ครับ
2: ครับก็รอผลักดันในส่วนนี้ต่อไปนะ
0: ครับก็ผมคิดว่า1มกราเนี่ยก็น่าจะต้องรอดูนะครับว่า1มกราเนี่ยจะมีคนขึ้นเยอะกว่าที่เราใช้ในปัจจุบันหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าคนขึ้นเยอะมากๆนะครับก
2: ็
0: น
2: ่
0: าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าคนขึ้นเยอะรัฐอุดหนุนน้อยลงนะครับเขาก็อาจจะลดราคาลงมาได้นะคร
1: ับ นั่นแหละกำลังจะถามว่าราคาตั้งราคาไว้45บาทมันจะจูงใจให้คนมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นหรือเปล่าเนี่ย

0: อันนี้ก็ต้องลองดูนะครับคือผมคิดว่าตัว45บาทเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็แพงเกินไปจริงๆครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่ารัฐสามารถที่จะแบ่งเงินนะครับบางส่วนเนี่ยมาเติมในกองทุนได้นะครับเราก็อยากเห็นนะครับว่าราคาที่เคยหาเสียงไว้เนี่ยจะทำได้จริงหรือไม่แล้วเราก็คิดว่าไม่ควรจะมีแค่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับในต่างจังหวัดนะครับเชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ตสงขลาเนี่ยก็ควรที่จะมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีด้วยเหมือนกัน
1: เชียงใหม่คิดจะทำภูเก็ตคิดจะทำแต่ก็ยังไม่เห็นเดินหน้าไปถึงไหนเลยนะขอนแก่นอีก
0: ตอนนี้สภาผู้บริโภคเราก็ไปร่วมมือกับทางอบจ.นะครับในหลายๆจังหวัดในการที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะโดยในระยะแรกเนี่ยอาจจะเริ่มจากตัว EV บัสก่อนนะครับก็มีหลายจังหวัดให้บริการแล้วก็มีภูเก็ตนะครับมีกาญจนบุรีนะครับแล้วเชียงใหม่เนี่ยก็อีกไม่นานนี้นะครับก็น่าจะมีให้บริการครับ
1: ครับมีโอกาสพัฒนาเป็นคล้ายๆเหมือนโมโนเรลไหมฮะมันสร้างไม่ยากเนี่ยครับ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นโมโนเรลเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าความหนาแน่นของประชากรเนี่ยได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าความหนาแน่นของประชากรน้อยเนี่ยอันนี้ก็กังวลว่ามันจะเป็นโครงการที่ขายฝันไปเรื่อยๆเนาะนะครับอย่างภูเก็ตเนี่ยนะครับนายกอบจ.เขาไม่รอละโครงการระบบกลางเขาเอารถ EV บัสเนี่ยมาให้บริการในเส้นที่จะสร้างโมโนเรลก่อนเลยครับเพราะว่าคนรอไม่ไหวแล้วครับมันการจราจรมันติดขัดค่อนข้างมากครับ
1: ครับโอ้โหหลายจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับใหญ่ๆรถติดมากตอนนี้
2: ใช่แต่ว่าในพื้นที่เขาก็มีปัญหากันอยู่เหมือนกันนะพี่น้องมันก็จะมีผู้ประกอบการรายเดิมที่อยู่ในพื้นที่นะก็อันนี้อันหนึ่งคัดค้านอยู
1: ่ก็อาชีพเขาล้มหายใจจากฮะถ้าเกิดมีระบบขนส่งประมาณนี้ครับ
2: ครับ
0: ครับก็มีหลายโมเดลนะครับที่บางจังหวัดก็มีการพูดคุยกับผู้ได้รับใบอนุญาตปัจจุบันนะครับว่าโอเคจะเป็นการคืนใบอนุญาตแล้วปรับบทบาทตัวเองมาเป็นผู้ไปเป็นคู่สัญญากับทางอบจ.ไหมให้อบจ.ผู้ถือใบอนุญาตนะครับแล้วก็จ้างเอกชนระยะยาวไปอันนี้ก็เป็นทางออกหนึ่งเหมือนกันครับ
1: ครับนี่คือเรื่องของค่าโดยสารก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายหลายคนแต่ว่าสุดท้ายก็ยังเข้าไม่ถึงทุกกลุ่มอยู่ดีเนื่องจากว่ายังมีผู้ที่บอกว่าโอ้โหหนึ่งรอบก็45บาทกลับอีก45บาทจะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์มีรถเมล์เข้าซอยอะไรอีกเนี่ยนะก็ยังเข้าไม่ถึงตรงนี้แต่ถ้าเป็นไปได้ควรจะมีกองทุนขึ้นมาช่วยสนับสนุนคนกลุ่มเหล่านี้นะ
0: ครับตัวกองทุนก็อยู่ในพรบตัวร่วมอยู่แล้วนะครับเหลือแค่รัฐบาลจะเติมเงินเข้ามาในก้อนแรกเนี่ยเท่าไหร่นะครับ
1: โอ้โหจะได้ยังได้เหมือนเมื่อก่อนที่สายสีแดง20บาทเนี่ยโอ้โหคนขึ้นเยอะมากเลย
2: ใช่ก็ต้องดูแต่ว่ามันจะกลายเป็นระยะมันจะเป็นแค่โครงการชั่วคราวไหมคุณอดิศักดิ์ครับที่เรื่องของว่า45บาทต่อครั้งเนี่ยดูแล้วมันจะระยะยาวจะเป็นไปได้ไหมครับ
0: ผมคิดว่าถ้าเปิดมาที่45บาทเนี่ยก็มีความเสี่ยง2อันนะครับอันแรกก็คือคนจะไม่ได้เพิ่มมากเท่าไหร่ในส่วนของผู้โดยสารนะครับอันที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าผู้โดยสารไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเนี่ยแต่เราอุดหนุนเงินไปค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้ก็น่ากังวลอีกอันนึงครับตัวหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ต้องไปเจรจาต่อรองกับทางผู้ประกอบการนะครับผู้รับสัมปทานให้ดีนะครับว่าสามารถที่จะลดราคาลงได้อีกไหมหรือไม่นะครับเพราะว่าเราก็อุดหนุนเงินไปค่อนข้างเยอะนะครับคุณก็มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นลดราคาลงอีกได้ไหมนะครับ
1: เพราะว่าคือเอกชนฮะเขาได้รายได้เท่าเดิมเพราะรัฐบาลต้องไปสนับสนุนเขาแต่รัฐบาลจะต้องมาแบกเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนใช้ในราคาที่ถูกลงแค่45บาทไอ้ตรงนี้จะแบกได้นานหรือเปล่าตอนนั้นแหละ
0: ครับ
2: ครับ
1: นะเห็นภาพนะครับขอบคุณครับคุณอดิศักดิ์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณอธิศักดิ์สายประเสริฐนะครับหัวหน้าหน่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งก็มองแล้วว่าไอ้นี่มันก็ดีเหมือนกันนะหลวงแต่ว่าก็จะได้ประโยชน์เฉพาะคนที่เดินทางเนี่ยไกลๆที่ค่าโดยสารเกินกว่า45บาท
1: จะได้แล้วสูงสุดคือ45
2: ใช่
1: เคยจ่าย65อย่างเง
2: ี้
1: ยก็จะจ่ายแค่45
2: ใช่เพราะตอนนี้ถ้าเกิดจากส่วนตัวผมเนี่ยที่มาจากสำโรงเนี่ยก็64บาทขาเดียว
1: ขากับอีก64
2: อันนี้ยังไม่รวมว่าต้องมาต่อรถไฟใต้ดินอีก
1: อ่าฮะเท่าไหร
2: ่
1: ฮะ
2: ก็ถ้าเกิดมาลงตรงพระราม9นี่ก็20บาท
1: อ่า64 20ก็ไป8
2: 84

0: แล้ว
1: ใช่ยังไม่รวม2แถวที่ออกจากบ้านเข้ามาถึง
0: ก็ร้อยนึงอ่ะตีซะร้อยนึงอ่ะขามาร้อยนึงขากลับอีกร้อยนึง200
1: ใช่
0: นะ
1: ครับแต่ว่าถ้าเกิดมันสามารถลดได้เหลือแค่ร้อยเดียวในส่วนของรถไฟฟ้า BTS เนี่ยมันก็ช่วยได้ระดับนึงแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าข้อกังวลว่ามันจะเป็นโครงการชั่วคราวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วผลตอบรับไม่ดีขึ้นหรือว่าประชาชนไม่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นเนี่ยเงินอย่างที่ทางด้านของคุณอนิศักดิ์บอก
0: ต้องถมอยู่ต
1: ลอดต้องถมมันเข้ามาในกองทุนเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นภาระงบประมาณไปอีก
0: ก็เหมือนกันนี่ฮะกองทุนน้ำมันเนี่ยไงครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ40บาทกับอีกกี่สตางค์อ่ะ95ใช่มั้ยคือ41บาทน้ำมันดีเซลอ่ะ
1: ใช
0: ่ถ้าราคาจริงๆอ่ะ50บาทไปแล้วนะครับ
1: อืม
0: เพราะว่ารัฐบาลโดยกองทุนน้ำมันเนี่ยเค้าแบกอยู่เท่าไหร่8บาทกว่าเกือบ9บาท
1: ครับ
0: ต่อลิตรอ่ะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยนะฮะถ้าไม่แบกเนี่ยหักไปเลยเนี่ยน้ำมันดีเซลลิตรละ50แล้วนะครับ
1: ครับนะคงต้องดูเพราะว่าหลายๆอันเนี่ยพอมันมีกองทุนเนี่ยมันก็ช่วยพาลดภาระตรงนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของสถานการณ์ราคาพลังงานโลกมันก็ยังผันผวนอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของที่มันผลกระทบมาจากสงคราม
0: กูไม่หยุดเลยเห็นมั้ยล่ะไม่ใช่เฉพาะสนามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะ
1: ครับ
0: ไปไหนไปแล้วเนี่ย
1: มันไปประเทศข้างเคียงก็ไปกันหมดเลย
0: กลุ่มฮูตีซาอุดีอาระเบีย
1: ครับ
0: มันมีผลต่อราคาพลังงานทั้งนั้นเลย
1: ใช่ที่มันฟื้นฝอยที่อยู่เขาเป็นคู่ขัดแย้งที่อยู่ในพื้นที่นะจากเดิมนี่เขาก็อยู่กันดีๆนะแต่พอมันมีสงครามอันใหญ่ขึ้นมาเนี่ย
0: นั่นก
1: ็เล็ก
0: ๆลงไปเลย
1: ใช
0: ่ยังสมุดปกขาวของทางสภาผู้บริโภคเนี่ยเขาตั้งคำถามนี้ครับว่ารถไฟฟ้าพาเราไปทำงานแต่ค่าโดยสารกำลังกินเงินเดือนและโอกาสชีวิตไปเท่าไหร่นะฮะชวนอ่านสมุดปกขาวค่าโดยสารรถไฟฟ้าไทยต้นทุนชีวิตและก็สิทธิ์ในการเดินทางของคนเมืองนะครับก็เขาพบอย่างนี้ครับว่า เราเดินทางกันเนี่ยตัวเลขที่คนเดินทางที่จะต้องแบกนะครับรวมกับเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าด้วยเพราะว่าสายเดียวมันไม่ถึงเนี่ยนะครับวันนึงนะครับ100ถึง150บาทบางคนอาจจะสูงถึง200บาทต่อวันนะเฉพาะค่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับแต่ละคนต้องจ่ายนะ1เดือนนี่นะครับ 2,500 บาทถึง 4,400 บาทต่อเดือนอันนี้คำนวณจากแค่วันทำงาน22วันนะครับ
1: ครับ
0: ยังไม่รวมค่าเดินทางจากบ้านไปถึงสถานีนะฮะออกจากบ้านก็ต้องมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมออกจากซอยก็ต้องรถกระป๋อใช่ไหมฮะรถสองแถว
1: ครับ
0: เพื่อจะมาต่อรถเมล์เพื่อจะมาหารถไฟฟ้าเพราะมันไม่ถึงรถไฟฟ้าบ้านเราอ่ะใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: น่าลำเท่าไหร่ฮะเดือนหนึ่งอ่ะเฉพาะค่าเดินทางยังไม่รวมค่ากินค่าอยู่นะครับ
1: ใช่แต่เราก็รอดูเพราะว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันก็อย่างที่ทางด้านของคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า45บาทเนี่ยมันก็ครอบคลุมหมดนะพี่ลงทั้งในเรื่องของคือก็จะไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมทั้งหมดทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลซึ่งท่านเกิดถามว่ามันก็จะครอบคลุมทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีม่วงสายสีชมพูสายสีเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันครอบคลุมจริงๆแล้วมันอยู่ในระบบเดียวกันรวมกันอยู่แค่45บาทก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะมันโอเคสำหรับคนที่ต้องเดินทางหลายๆระบบในวันเดียวกันแต่ว่าอย่างก็เหมือนกันว่ามันก็ไม่ได้สำหรับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz Thailand
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

ออนไลน์กับอาชีพเสริมแหมต้องเสียภาษีนะจ๊ะเพราะเป็นหน้าที่ของคนไทยค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนพ.ศ. 2569 Tonight Thailand กับปูโรเบียวยูดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาใครที่รู้สึกว่าอยากหารายได้เสริมเพิ่มในกระเป๋าหรือใครรู้สึกเบื่อความเป็นมนุษย์เงินเดือนมนุษย์ออฟฟิศแหมฉันอยากเป็นฟรีแลนซ์ฉันอยากเป็นเจ้านายตัวเองไม่อยากมีเจ้านายที่ต้องโดนด่าทุกวันไม่เอาหรืออยากจะเพิ่มรายได้จากงานประจำด้วยการทำอาชีพเสริมหรือจะหารายได้เสริมอยู่กับบ้านแบบเรียกว่าไม่สะเทือนงานหลักควบคู่กันไปเพราะจริงๆมันมีรายได้เสริมที่ทำที่บ้านแบบไม่ต้องลงทุนทำเงินได้จริงนะคะโดยเฉพาะในยุคที่ค่าครองชีพสูงขนาดนี้แถมน้ำมันก็ขาดแคลนหลายคนอาจจะมองหารายได้เสริมที่ทำที่บ้านไม่ต้องลงทุนเพิ่มรายได้ไม่ต้องไปเสี่ยงลงทุนเงินก้อนด้วยสามารถทำได้ทั้งพ่อบ้านแม่บ้านมนุษย์เงินเดือนแม้แต่นักเรียนนักศึกษาค่ะทำไมรายได้เสริมอยู่บ้านถึงเป็นทางเลือกมากขึ้นเพราะรายได้เสริมอยู่บ้านกลายเป็นทางเลือกที่คนเราค้นหามากเลยค่ะเพราะในช่วงเศรษฐกิจที่ผันผวนแบบนี้บางทีงานประจำมันก็ไม่ได้มั่นคงเหมือนเดิมไงหลายคนเริ่มมองหาความปลอดภัยทางด้านการเงินเพิ่มแถมเดี๋ยวนี้ทั้งเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโอ้โหเข้ามาเปิดโอกาสให้เราสามารถหารายได้ออนไลน์ได้จากที่บ้านได้อย่างง่ายมากเรียกว่าไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านไม่จำเป็นต้องเดินทางแถมยังช่วยประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนอีกแม่แล้วน้ำมันก็หายากซะด้วยแพงก็แพงเพราะฉะนั้นอาชีพเสริมบางอาชีพก็ยังสามารถพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นรายได้หลักในอนาคตได้ค่ะมาดูกันว่าพวกรายได้เสริมอยู่บ้านหรืออาชีพเสริมออนไลน์หรืองานเสริมที่ไม่ต้องลงทุนเขามีอะไรกันบ้างเพราะเดี๋ยวนี้คนเราทำเพิ่มขึ้นมันสะท้อนถึงว่าผู้คนต้องการทางเลือกใหม่ในการสร้างรายได้ควบคู่ไปกับชีวิตประจำวันมากขึ้นเรียกว่าชีวิตประจำวันไม่บกพร่องแถมยังได้เงินเข้ากระเป๋าอีกด้วยแนะนำกันมาว่างานพิมพ์งานไงจ๊ะพวกคีย์ข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นยอดนิยมสำหรับมือใหม่เลยนะคะเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตก็สามารถรับงานพิมพ์เอกสารหรือคีย์ข้อมูลได้รายได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณงานเหมาะกับคนที่พิมพ์เร็วแล้วก็มีความละเอียดรายได้เนี่ยตั้งแต่ 3,000 บาทถึง 10,000 บาทเลยนะคะอันนี้เขาบอกเหมาะสำหรับมือใหม่หรือกลุ่มหางานฟรีแลนซ์สามารถรับงานได้แล้วก็สามารถส่งงานได้ตามกำหนดค่ะไม่งั้นก็ต้องเป็นแอดมินตอบแชทเพจอันนี้มีรายได้ตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 15,000 บาทค่ะเหมาะกับคนที่มีเวลานั่งออนไลน์หรือชอบนั่งดูหรือส่องโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเพราะมีหลายธุรกิจต้องการคนช่วยตอบลูกค้าค่ะสามารถทำจากที่บ้านได้หรือที่ไหนก็ได้แค่เรามีมือถือและมีความรับผิดชอบรายได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะรับเป็นรายวันหรือรายเดือนมีน้องคนนึงนะคะอยู่ตรงข้ามบ้านปูเองนะคะเขาก็เป็นนักศึกษาพอกลับจากเรียนเขาเรียนแค่แบบประมาณสักบ่ายๆเขาก็เลิกมั้งเห็นไปแต่เช้าแล้วพอบ่ายๆเนี่ยเขาเลิกปุ๊บมันก็นั่งอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาเราคุยอะไรมันก็ไม่สนใจแล้วนะเราก็ถามว่าทำอะไรเนี่ยตอบแชทแล้วมันก็ก๊อปปี้เพจไม่ได้ตอบอะไรเลยคือมีคนเขาขายครีมนะคะขายครีมในออนไลน์นี่แหละก็จะมีคนเนี่ยเข้ามานะคะทั้งสั่งซื้อทั้งมีคำถามมากมายน้องเขาก็นั่งเพื่อจะก๊อปปี้เพจลงไปในคำตอบนะแล้วก็มีการแบบว่าจดนะคะจดเกี่ยวกับว่าวันนี้นะมีคนซื้อกี่กระปุกขายกี่กระปุกแล้วก็มีสต็อกเหลือกี่กระปุกผู้ถามว่าเนี่ยได้ตังค์เนี่ยได้ค่ะได้เนี่ยเดือนละ 5,000 บาททำไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะทำประมาณสักวันละชั่วโมง2ชั่วโมงเขาบอกเฮ้ยนี่แกหารายได้ได้แล้วเหรอดูสิเห็นไหมเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ชอบอยู่กับโทรศัพท์แทนที่จะแบบว่าคอยส่องเรื่องชาวบ้านดูแชทนู้นแชทนี้หรือเล่นเกมก็ลองรับเป็นแอดมินตอบแชทเพจดูค่ะเห็นไหมว่ามีรายได้

แค่นั่งเฉยๆกับโทรศัพท์เท่านั้นเองอีกอย่างคือการแปะลิงก์ขายของค่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นรายได้แบบไม่จำกัดเลยนะคะเหมาะสำหรับสายโซเชียลเหมือนกันคือมีการแชร์ลิงก์สินค้าในโซเชียลเราอาจจะเอาสินค้าที่เขาจ้างเรามาเนี่ยใส่ลงไปใน Facebook บ้างละ TikTok บ้างละนะคะหากมีคนซื้อผ่านลิงก์เหล่านี้เราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นทันทีเราสามารถสมัครแพลตฟอร์มแล้วก็เลือกสินค้าแล้วก็แชร์ลิงก์แค่นี้เองง่ายๆหรือไม่งั้นนะคะก็เป็นเรื่องของdropship ไม่ต้องสต็อกของก็จะมีรายได้ประมาณ 5,000 บาทถึง 30,000 บาทค่ะอันนี้เหมาะกับคนที่ชอบขายของแต่ไม่มีเงินทุนไม่มีหน้าร้านเรียกว่าไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้าเองเลยค่ะเพียงแต่หาสินค้ามาโพสต์ขายเมื่อมีออเดอร์เราค่อยสั่งจากร้านต้นทางอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงนะคะที่จะหารายได้เสริมทำที่บ้านไม่ต้องลงทุนเหมือนกับเขารับจ้างรีวิวสินค้านี่แหละค่ะเพราะในยุคของการซื้อขายสินค้าออนไลน์มันเป็นที่นิยมมากขึ้นใช่ไหมการที่เราได้ดูรีวิวสินค้าก็จะยิ่งเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นหากเราเป็นคนที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะชอบสั่งสินค้าออนไลน์อยู่แล้วก็สามารถหารายได้เสริมอยู่กับบ้านด้วยการรีวิวสินค้าเพื่อแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ของตัวเราเองนี่แหละหรือจะมองหามุมใหม่ๆเกี่ยวกับสินค้าที่นักรีวิวคนอื่นเขาไม่ค่อยได้พูดถึงเอามาลองพูดเองบ้างไหมล่ะและเมื่อเราสามารถสร้างฐานผู้ติดตามที่เขาชื่นชอบการรีวิวของเราได้ทีนี้แหละคุณเอ๋ยงานจ้างรีวิวสินค้าต่างๆก็จะเข้ามาหาคุณมากขึ้นและนอกจากจะเป็นนักรีวิวอิสระแล้วเราก็สามารถทำงานร่วมกับเอเจนซี่ที่เขาสร้างอินฟลูเอนเซอร์เพื่อมารับงานรีวิวสินค้าได้อีกด้วยนะคะถือว่าเป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งเรียกว่านักรีวิวสินค้านิยมกันมากเลยรายได้จากการถูกจ้างนะคะรายได้เขาบอกว่าเดือนหนึ่งก็ประมาณสัก 6,000 ถึง 25,000 บาทอันนี้เหมาะกับคนที่ชอบเล่าเรื่องเก่งชอบพูดชอบคุยชอบใช้โซเชียลเป็นประจำค่ะแล้วข้อดีคือเราไม่แน่นะถ้าเรารีวิวเก่งๆบางทีเขาไม่ได้จ่ายเป็นเงินแต่เขาจ่ายเป็นของเราก็มีโอกาสได้ทดลองสินค้าตัวใหม่ๆตัวเราเองก็ฝึกทักษะในการสื่อสารไง

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปยังลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็ก
5: พาวซ่า
6: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบัตรประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
7: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
8: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
7: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
8: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
7: ฉันบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
9: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
7: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
10: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า20

0: 3ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: พูดถึงเรื่องของการพูดนะคะถ้าเราเก่งในเรื่องของการพูดเนี่ยนะบอกเลยว่านอกจากเราจะรับจ้างรีวิวสินค้าแล้วนะคะเราก็ลองเอาเสื้อผ้ามาขายไหมหรืองานฝีมือของเรานี่แหละคือถ้าเราขายงานฝีมือของเราเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งเพราะมันเป็นอาชีพเสริมที่เป็นรายได้พิเศษสำหรับบางทีคนชอบอยู่บ้านแต่อยากมีรายได้เพิ่มชอบทำงานแฮนด์เมดเย็บปักถักร้อยเป็นงานอดิเรกอยู่แล้วเพราะว่าว่างโดยเฉพาะคุณแม่บ้านทั้งหลายเราก็สามารถใช้ไอเดียและฝีมือของเรานี่แหละมาพัฒนาเป็นงานฝีมือที่สร้างรายได้เข้ากระเป๋าเราเหมือนกันอาจจะทำสินค้าง่ายๆเช่นสบู่แฮนด์เมดพวงกุญแจการ์ดน่ารักน่ารักสร้อยคอค่ะในเมื่อเรานะคะแทนที่เราจะแบกไปขายตามตลาดนัดเราก็หาตลาดออนไลน์นี่แหละค่ะเขาบอกว่าเชื่อไหมว่ารายได้เนี่ยอาจจะถึงเดือนหนึ่ง 18,000 บาทต่ำๆก็ 4-5,000 อันนี้เหมาะกับคนที่ชอบทำงานอยู่ที่บ้านชอบงานสร้างสรรค์ทำอะไรแฮนด์เมดนี่แหละค่ะข้อดีคือไองานฝีมือของเรามันสามารถสร้างงานอดิเรกที่ได้เงินและเราก็สามารถกำหนดราคาสินค้าเองได้เพราะมันคือฝีมือของเราไม่มีที่ไหนนะคะและเราก็สามารถที่จะเพิ่มทักษะหัตถกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของเราไปได้เรื่อยไม่คิดสร้างสรรค์ก็ได้ไปเอาของคนอื่นมาขายก็ได้เดี๋ยวนี้เป็นไงเขาไลฟ์ขายเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนอยู่บ้านนิยมหารายได้พิเศษจริงๆอยู่ตรงไหนก็ได้ก็ขายได้เนาะบางคนเนี่ยเขาแบกกล้องไปเลยคือไม่ใช่กล้องหรอกก็คือมือถือเนี่ยแหละค่ะธรรมดานี่แหละไปถึงปุ๊บตั้งกล้องหน้าร้านเลยนะคะปูเคยไปช้อปปิ้งแถวประตูน้ำหน้าร้านเลยอ่ะมาตั้งกล้องขายกันเลยยังไม่ทันได้ซื้อเลยนะคะเขาตั้งกล้องขายเลยถ้าหากว่าใครต้องการปุ๊บเขาก็หันไปซื้อเลยแล้วเขาก็ส่งของให้คือเรียกว่าเหมือนกับคนรับจ้างส่งของให้เราด้วยซ้ำนะคะไอ้ไลฟ์ขายเสื้อผ้าออนไลน์เนี่ยคนทำกันเยอะมากแล้วคนก็ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ไลฟ์สดบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มกันเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าบางทีไม่มีเวลาไปช้อปปิ้งไงก็ต้องรูดๆดูๆเอาในนี้แหละอีกอย่างไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องเสียเงินแต่งตัวนะคะกระเสือกกระสนดิ้นรนนั่งรถสาธารณะหรือจะขับรถไปให้เปลืองน้ำมันเดี๋ยวก็มีคนมาส่งให้เพราะฉะนั้นการขายเสื้อผ้าออนไลน์ก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากจะได้งานเสริมอยู่บ้านค่ะสามารถให้ความสะดวกสบายและสามารถยืดหยุ่นการทำงานของตัวเองก็ได้บางคนนะดึกดื่นสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไลฟ์ขายอยู่เลยแล้วก็มีคนดูเพราะมีคนนอนดึกไงหลายคนนอนดึกก็รูดดูไปนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เสริมซึ่งขั้นตอนก็ง่ายนะคะจากการขายเสื้อผ้าไลฟ์สดเราแค่เลือกช่องทางในการไลฟ์สดทั้ง Facebook Instagram TikTok แล้วก็วางแผน

อะไรที่เรารู้สึกว่าเราสร้างตัวเองเนี่ยให้มันโดดเด่นและเราก็สามารถอธิบายรายละเอียดของเสื้อผ้าบางคนรูปร่างดีๆนะคะก็แค่ใส่เสื้อผ้าหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาแนะนำการสวมใส่โอ้แค่นี้คนก็เข้าไปซื้อแล้วบางทีปูยังเป็นเหยื่อเลยจ้านะคะแต่เรานะคะก็อาจจะต้องตรวจสอบคุณภาพของเสียงและภาพของโทรศัพท์เราด้วยนะคะโทรศัพท์ต้องให้มันดูดีๆหน่อยภาพออกมามันจะได้ดูสวยถึงจะหลอกตาเขาก็ตามเขาบอกว่าการไลฟ์ขายเสื้อผ้าเนี่ยเฉลี่ยเดือนหนึ่งเกือบหมื่นนะจ๊ะต่ำๆก็ 8,000 เอ้าจนถึง 3-4 หมื่นเลยทีเดียวแต่ว่าก็เหมาะสำหรับคนที่พูดเก่งเข้าใจแฟชั่นรูปร่างดีๆนะจ๊ะแต่บางคนนะรูปร่างไม่ดีหรอกค่ะแต่เขาก็สามารถขายได้เพราะเขาพูดเก่งไงข้อดีคือเราไม่ต้องมีหน้าร้านเราก็สามารถขายได้และเราสามารถพัฒนาทักษะในการขายไปได้เรื่อยๆแต่เราก็ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะเพราะอย่างที่ปูบอกว่าไปประตูน้ำเห็นตั้งกล้องกันหน้าร้านเลยทีเดียวไม่ใช่เจ้าของร้านค่ะก็เป็นอินฟูทั้งหลายนี่แหละค่ะมาตั้งกล้องเอาไว้แล้วเขาก็หยิบเสื้อผ้าที่อยู่ในร้านนะเอามาทาบตัวเองแล้วก็บอกพอมีคนสั่งซื้อปั๊บเขาก็หันไปสั่งเขาก็หันไปจ่ายตังค์เลยนะแล้วเขาก็ห่อแล้วเขาก็ส่งให้เห็นไหมเป็นการทำงานที่ง่ายมากเรียกว่ารับจ้างเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนที่ไม่มีเวลาหลายคนมีฝีมือในการสร้างสรรค์เนาะเช่นเดียวกันหลายคนมีฝีมือในการทำอาหารค่ะแล้วก็ลองขายอาหารและเครื่องดื่มไหมล่ะการขายอาหารและเครื่องดื่มก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้อยู่กับบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะการเริ่มต้นขายนั้นเราอาจจะลองเลือกอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราสนใจและชื่นชอบหรือไม่เราก็ทำเองสร้างเมนูและสูตรเองนะคะแต่ก็ต้องหาอะไรที่มันน่าสนใจและหลากหลายมากขึ้นสามารถจะให้คนอื่นเข้ามารีวิวลองชิมก็ได้ตัวเราก็พยายามพัฒนาสูตรอาหารของเราเองนะคะแล้วก็คอยหมั่นเช็คความพึงพอใจของลูกค้าถ้าได้สูตรอาหารที่ดีแล้วเราก็อย่าลืมดูแลวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำอาหารที่มีคุณภาพดีด้วยค่ะเวลาเราขายอาหารก็ต้องบวกเรื่องต้นทุนราคาตวงปริมาณหรือว่าดูสต็อกของเราแต่ละวันด้วยหลายคนนะคะโดยเฉพาะดาราหลายคนเลยค่ะบางทีเขาทำกับข้าวอยู่ที่บ้านนี่แหละถ้ามีออเดอร์มาเขาถึงจะทำไม่มีออเดอร์เขาก็ไม่ได้ทำนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องขยันในการโพสต์นะคะอาหารหรือออเดอร์ของเราสวยๆงามๆในโซเชียลสักหน่อยรายได้ก็ดีเหมือนกันค่ะว่ารายได้ต่อเดือนต่ำๆก็หมื่นสูงๆหน่อยก็ 3-4 หมื่นเลยทีเดียวก็เหมาะสำหรับใครที่ชอบทำอาหารหรือชอบจัดการออเดอร์บางทีไปซื้อจากที่อื่นมาแล้วก็มาจัดใส่กล่องให้มันสวยๆงามๆก็สามารถขายได้แล้วค่ะอีกอาชีพที่อยากแนะนำอันนี้มันดีมากเลยเพราะเดี๋ยวนี้คนเป็นทาสหมาทาสแมวกันเยอะแม่อยากเลี้ยงแต่ไม่มีเวลาเลี้ยงเพราะต้องไปทำมาหากินก็ลองรับเป็นผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงไหมคะซึ่งอาชีพนี้เขาบอกว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการหารายได้เสริมอยู่บ้านค่ะในหมู่บ้านเราเนี่ยอาจจะมีคนเนี่ยนะคะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่ไม่มีเวลาแล้วก็รับจ้างไปให้อาหารหมาดูแลมันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เขาบอกว่ารายได้ก็ไม่ขี้เหร่เลยจ้า 5,000 ถึง 20,000 เลยนะจ้าแค่เราเป็นคนรักสัตว์เท่านั้นเองอ้าวรวยๆๆๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ความว่าพระท่านนายรามจันทราเปาเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฐมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ดีค่ะ20:11 นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTN FM 95ลูกทุ่งหมานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะ20 กันยายน 2569ค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาหลังอาหารมื้อค่ำหรือหลายท่านก็บอกว่าโอ้ยผ่านมื้อค่ำไปหลายชั่วโมงแล้วนะคะเตรียมพร้อม

0: จะพักผ่อนแล้วนะคะแต่ว่าต้องฟังข่าวสารก่อนนะคะเรื่องราวของสุขภาพหรือว่าใครที่มีคำถามจะถามคุณหมอนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะที่คุณหมอมาตอบคำถามให้กับทุกท่านนะคะเดือนนี้เจอกันโอ้โหชุ่มฉ่ำเลยนะคะก็จริงๆก็เกรงใจคุณหมอนะว่าคุณหมอจะได้พักผ่อนบ้างนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณหมอจะได้พักผ่อน1สัปดาห์แล้วก็เดือนหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะก็ผู้ฟังถามคำถามแล้วก็มีค้างไว้หลายท่านด้วยนะคะใครจะเพิ่มเติมวันนี้หลังไมค์น้องเมย์อยู่นะคะ022481366โทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะอย่าไปโทรในช่วงปลายชั่วโมงมันจะไม่ทันนะคะเป็นคำถามค้างที่ส่วนใหญ่จะถามในช่วงท้ายชั่วโมงแล้วคุณหมอจะตอบไม่ทันแล้ว022481366นะคะโทรมาได้เลยสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะสายว่างอยู่3คู่สายของเรากับอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์นิวัฒน์วิริยกิจจาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับคุณศิวิไลและสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะครับผมเองถามผมว่ามันลำบากไหมในการที่จะมาตอบคำถามท่านผู้ฟังเนี่ยผมไม่ลำบากเลยนะก็กลับเป็นเรื่องที่ผมสนุกอีกก็คือมีความรู้สึกบอกดีเนาะอย่างน้อยเราก็ได้ตอบคำถามคนแล้วก็อีกอย่างนึงนะผมมีจิตใจที่เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเจตนาดีเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมไม่เก่งนะไม่ใช่ว่าเก่งกาจแบบโอ้โหคนเขาจะนึกว่าหมอพี่วัฒน์เนี่ยโอ้โหสงสัยจะเป็นหมอที่มีความรอบรู้ทุกเรื่องเลยเงี้ยไม่จริงหรอกผมก็ไม่ใช่ฉลาดมากนักหรอกครับแต่ผมมีเจตนาดีผมไม่หลอกท่านแน่ๆแล้วก็อะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านเนี่ยผมก็จะพยายามบอกนะเพราะนั้นผมต้องบอกเลยนะบอกว่าอย่าเพิ่งไปหาไปเอกชนเลยนะถ้าไปแล้วท่านจะต้องเสียเงินอย่างมหาศาลแล้วท่านจะไปถูกเขาหลอกอีกหลอกโดยการที่เรียก over investigation ก็คือหมายความว่าเป็นปวดหัวปุ๊บอ้าวไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เลยไปทำ MRI เลยอะไรเงี้ยนะซึ่งเปลืองตังค์เปลืองเงินเปลืองทรัพยากรเราเปล่าๆนะโดยที่ได้ประโยชน
0: ์
1: นิดเดียวเพราะนั้นก็ถึงใช้ให้คุ้มค่าถ้าท่านมีสิทธิ์อะไรอ่ะสิทธิ์30บาทสิทธิ์การงานประกันสังคมอะไรท่านก็ใช้สิทธิ์ของท่านเถอะแล้วเก็บเงินเอาไว้ที่ดีๆนะเมื่อยิ่งเก็บป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงเรื้อรังความการอัตราการใช้เงินเนี่ยถึงแม้ท่านจะได้รับการบริการที่ฟรีนะแต่การใช้เงินของท่านเนี่ยจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นสูงขึ้นใครบอกว่าเดี๋ยวนี้30บาทเนี่ยจะเริ่มมีแนวโน้มในการที่ยานี้ก็ไม่ได้ยานี้นอกบัญชียาท่านต้องเสียตังค์นะก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเรียกว่าโคเพย์เมนต์ก็คืออาจจะคนละครึ่ง
0: ร่วมจ่าย
1: ร่วมจ่ายครับเพราะว่าร
0: ั
1: ฐบาลตอนนี้โรงพยาบาลนะขนาดโรงพยาบาลของรัฐบาลนะยังนโยบายนะบอกว่าไม่ได้นะถ้าออกจากโรงพยาบาลอยู่ห้องพิเศษถ้าออกจากโรงพยาบาลเลยทุ่มหนึ่งต้องคิดเป็นอีกวันหนึ่งผมบอกนี่คิดเป็นแบบเอกชนเลยเนาะเพราะว่าเป็นนโยบายของผู้อำนวยการของทุกคนทุกแห่งเนี่ยต้องการที่จะหาเงินเข้านะครับ
0: โรงพยาบาล
1: เพราะมันไม่มีตังค์มีตังค์จริงๆนะ
0: ไม่มีรายรับใช่ค่ะวันนี้เกิดรายจ่ายไม่มีรายรับเลยบางโรงพยาบาล
1: ใช่ครับแล้วก็
0: นะคะ
1: ทั้งบริษัทยาเนี่ยไม่ยอมส่งยาให้อ่ะนะครับ
0: เพราะค้างเขาอะค่ะคุณหมอ
1: ครับ
0: มีหลายโรงพยาบาลบอกว่าค้างค่ายาบริษัทยาอยู่
1: ใช่ครับก็ค้างมากๆเขาก็ไม่อยากจะส่งยาละนะครับเลยอย่าง
0: นี้
1: โรงพยาบาลก
0: ็
1: มีข้อจำกัดข้อห้ามนะเดี๋ยวนี้นะใครเจ็บคอเป็นไข้เป็นหวัดนะไปโรงพยาบาลนะได้พารามากินแล้วก็ได้ยาแก้ไอมะขามป้อมมาจิบอีกทีนึงยาแก้ปฏิชีวนะก็ไม่ให้ก็บอกไม่ได้ถ้าไม่มีเสมหะคอทอนซิลไม่มีหนองไม่อะไรเงี้ยคือจะมีข้อจำกัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ก่อนนี้นะเราก็รักษาแบบโอ้โหเต็มที่เลยนะอย่างนี้ถูกบังคับด้วยการเงินนะครับแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายก็จ้างที่จะบอกว่าทำไงที่ให้หมออยู่ในระบบราชการเนี่ยก็มีค่าตรวจค่าอะไรต่างๆโรงพยาบาลหลายแห่งก็ไม่ค่อยไม่ยอมจ่ายละนะครับเพราะนั่นก็ทำให้ระบบมันใกล้จะล้มเหลวละถ้าเราไม่ดูแลตัวเราเองแบบที่ผมพูดอยู่ทุกวันเนี้ย

0: ก็คือการเรียกว่าเซลฟ์แคร์คือการช่วยดูแลตนเองด้วย
1: ช่วยดูแลตัวเองหน่อยนะคะต่อไปเราต้องรณรงค์ช่วยกรุณาดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะนะคะนะคะก็เนี่ยพอดีมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะคุณปรเมศนะคะแกบอกว่าปัจจุบันนี้คนใกล้ตัวญาตินะคะเสียชีวิตด้วยคือไม่มีสาเหตุอยู่ๆก็นอนแล้วก็หลับไปในมุมแพทย์ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมถ้าเป็นผู้สูงวัยอะไรอย่างนี้ค่ะคุณหมอ
0: ไม่ดีครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่านอนหลับแล้วก็ตายไปเนี่ยส่วนใหญ่นะเอาเป็นว่าส่วนใหญ่นะผมก็ไม่บอกไม่กล้าบอก 100% นะไม่กล้าฟันตรงนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องเส้นเลือดของหัวใจมันตีบก็คือหมายความว่ากล้ามเนื้อของหัวใจจะขาดเลือดไปเลี้ยงที่บอกว่าอยู่เฉยก็หลับไปแล้วก็ตายไปเลย
1: หล
0: ับ
1: ไปเลยแล้วก็ตายไปเลยค่ะ
0: เพื่อนผมนะอายุเท่ากันเนี่ยนะครับเป็นครูนะเขาขี่จักรยานไปนะจากเขาอยู่ที่อำเภอเมืองแล้วขี่จักรยานจากอำเภอเมืองเนี่ยไปบางแสนมันก็สักประมาณสัก20 กิโลได้มั้งแล้วกลับมาแล้วเขาก็มาแล้วก็มานอนอยู่ที่กับเตียงผ้าใบอ่ะแล้วก็บอกลูกเดี๋ยวพ่อนอนพักหน่อยนะถ้าพอกลางวันลูกก็จะไปปลุกมาให้มากินข้าวปรากฏว่าไปถึงปุ๊บตายละตัวแข็งแล้วนะครับก็เข้าใจว่าคงจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วโดยที่ไม่รู้สึกตัวเหมือนกันเลยหลายคนนะครับที่เป็นนักกีฬานักวิ่งวิ่งมาราธอนอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่เช็คสุขภาพร่างกายดีๆนะท่านจะระวังนะการวิ่งมาราธอนเนี่ยถ้าไม่ตรวจสุขภาพร่างกายให้ดีๆเนี่ยนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ว่าเป็นนักวิ่งเสร็จแล้วก็เป็นลมแล้วก็ตายเลยมีอยู่เยอะแล้วก็นักวิ่งมาราธอนเนี่ยโทรศัพท์มาปรึกษาผมเรื่องของปัญหาเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยมีอยู่สัก4 รายมั้งแล้วก็มีนักมวยอีกแล้วก็มีหน่วยซีลของฐานทัพเรืออีกพอเกษียณไปสัก62-63เท่านั้นนะครับร่างกายก็ทรุดโทรมมากเลยเพราะว่าร่างกายมันเป็นเขาเรียกว่าโอเวอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์การที่หลับไปแล้วตายไปเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีอะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติอายุเช่น90 กว่าเมื่อวันศุกร์อ่ะผมตอนเย็นนั่งทานข้าวนะฝนก็ไปปล่อยด้วยคนเขาก็โทรสาวบอกช่วยมาดูพ่อเขาหน่อยเขาพ่อเขาอายุ98 ปีอ่ะเขาแบบเหงื่อแตกแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วบอกเอาไปโรงพยาบาลไม่ดีกว่าเลยเขาบอกเขาไม่ไปโรงพยาบาลละ98 ปีแล้วถ้าตายก็ตายผมก็เลยตัดสินใจเอากระเป๋ายาไปเลยนะ
1: ไปดู
0: รถโรงพยาบาลสัก20 กิโลอ่ะแล้วก็เอาไปถึงปุ๊บโอเคโอ้โหหัวใจเต้นปุบปับปุบปับเล่นไม่เป็นจังหวะด้วยแล้วก็มีเสียงปอดเนี่ยเขาเรียกว่าปูเรารับก็คือเยื่อหุ้มปอดมันแบบเสียดสีกันอ่ะนะครับผมก็บอกว่าเอาผมจะพยายามดูแลให้เท่าที่จะทำได้นะผมเอาเข็มเสียบเข้าไปเส้นเลือดเลยนะแล้วก็เตรียมยาไว้เป็นหลอดสี่หลอดเลยนะมาค่อยปั๊มไปเตียหลอดใช่ไหมครับว่าภายใน15 นาทีเท่านั้นนะครับเขาลืมตาขึ้นมาเลยนะแล้วก็ไอเสียงที่หัวใจเต้นรัวปั๊บๆเนี่ยมันก็เข้ามาสู่เป็นจังหวะปกติเลยแล้วก็เสียงหัวที่มันดังฟุดฟัดก็หายไปเลยแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้เขาก็โทรมาบอกว่าพ่อเขาดีละเป็นปกติแล้วก็บอกเลยครับว่าที่ผมตัดสินใจไปเนี่ยเพราะว่ามีอยู่2 ครั้งมั้งที่คนเขาโทรศัพท์มาตามอย่างเงี้ยพอตามเสร็จปุ๊บผมบอกว่าเดี๋ยวผมเลิกคลินิกแล้วผมจะไปนะพอดีต้องดูคนแค่ที่คลินิกก่อนเขามานั่งรออยู่แล้วเนี่ยผมจะไปเลยเดี๋ยวไม่ต้องใช้เวลาไม่รู้ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่อย่างเงี้ยพอยังตรวจไม่เสร็จเลยเขาโทรมาบอกคุณหมอไม่ต้องมาละแม่หนูตายแล้วค่ะผมเนี่ยเป็นความรู้สึกซึ่งไม่รู้จะบอกไงนะผมยังมีความมีวิญญาณของความเป็นแพทย์อยู่อ่ะนะครับผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะยังมีเวลาก็คือสรุปแล้ววันศุกร์อ่ะผมธรรมดาผมจะกินข้าวก่อนที่จะไปคลินิกผมก็เลยไม่ได้กินข้าวเลยพอเสร็จก็ประมาณ18:15โทรศัพท์มาที่คลินิกบอกว่าเดี๋ยวใช่รอไหมบอกมีอยู่3 คนค่ะลุงน้องก็บอกเอาบอกว่าเขารอหน่อยนะเดี๋ยวหมอกำลังมาละอะไรกับ สรุปแล้วคือมากินข้าว

0: ตอนสักประมาณเกือบสองทุ่มนะครับข้าวเย็นข้าวเช้าก็ไม่ได้กินข้าวกลางวันก็ไม่ได้กินนะวันนี้ไปประชุมเทศบาลแล้วก็สรุปแล้วนะคอยจะได้กินข้าวเนี่ยแค่เกือบสองทุ่มนะก็เนี่ยก็ยังมีความจิตวิญญาณของความเป็นหมออยู่คือถ้าผมรู้สึกอ่ะถ้าผมไม่ไปนะวันนั้นอ่ะวันศุกร์เนี่ยถ้าไม่ไปเนี่ยรับรองเลยเขาตายง่ายๆเลยเนื้อแตกมันเริ่มไปรู้สึกตัวแล้วนะครับใคร
1: ก็ไม่ใช่เรื่องคือถ้าแบบคือหลายคนบอกว่าเนี่ยแกอายุเยอะแล้วนอนเสียชีวิตไปเองดูเหมือนมีบุญอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมคะคุณหม
0: อถ้าสมมติว่าเราได้รับการตรวจก่อนนะแล้วก็สมมติว่าหมอเขาบอกไม่เป็นไรหรอกนะคุณพ่อเขาให้เขาหลับไปสบายๆเถอะมีนะผมไปถึงปุ๊บแล้วผมตรวจดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะบอกว่ามันเป็นระยะสุดท้ายละจะสังเกตดูให้ดีๆนะครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นพ่อแม่เราหรือว่าใครกระตับที่เป็นญาติเราเนี่ยที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยแล้วเขามีการหายใจเขาเรียกว่าแอร์ฮังเกอร์เวลาหายใจเหมือนกับเหมือนปลาที่มันหุบอากาศอ่ะปากมันจะอ้าหุบเหมือนปลาที่หุบอากาศตรงในน้ำอ่ะอันนั้นเราเรียกภาษาแพทย์เราเรียกว่าแอร์ฮังเกอร์หายใจแบบนั้นอ่ะอากาศมันไม่เข้าไปในปอดหรอกถ้าหายใจแบบนั้นเราก็เตรียมตัวได้เลยนะให้เขาอยู่ในท่าที่สบายๆแล้วจะสวดมนต์ไหว้พระอะไรก็ตามหรือจะพูดอะไรกรอบหูเขาก็ได้นะบอกพ่ออะไรเงี้ยพ่อนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรนะแล้วแต่ความเชื่อนะอันนั้นนะก็คือสิ่งที่จะทำได้ถ้าเกิดเป็นลักษณะของแอร์ฮังเกอร์แล้วเนี่ยมันก็ปล่อยให้ไปสบายๆเถอะไม่ต้องไปทำอะไรหรอกมีหลายคนครับที่ไปดูแล้วผมบอกว่าปล่อยแม่เข้าไปเถอะอย่าไปทรมานเลยคือช่วยให้มันฟื้นสติขึ้นมาก็ไม่คุ้มค่าละสมองก็คงจะแย่ไปละเอาเป็นว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยนะก็ควรจะมีอายุขัยที่พอสมควรจะ85ขึ้นไปหรือจะเป็น90ก็ดีแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดเขาหลับแล้วตายไปท่านก็ไม่ต้องไปกังวลใจแต่ถ้าเขายังไม่เป็นอะไรท่านก็ควรจะได้รับการตรวจจากแพทย์สักหน่อยผมบอกกับคนหลายๆคนนะบอกว่าสักเดือนนึงเนี่ยพามาหาหมอหน่อยนะถึงแม้แค่ว่าเขากินข้าวไม่ลงก็มาหาหมอสักหน่อยหมอจะมียาที่ทำให้เขากินข้าวได้ถ้ากินข้าวไม่ได้เนี่ยร่างกายก็จะอ่อนแอลงไปแล้วเขาก็จะอายุจะไม่ยืนนะครับพามาหาหมอสักหน่อยนึงอย่างนั้นนั่นคือหน้าที่ของลูกหลานที่จะทำได้แต่จะบอกว่ามีบุญไม่มีบุญผมก็อยากเป็นอย่างนั้นนะหลับไปแล้วตายแต่ไม่รู้ตอนจะตายเนี่ยทรมานหรือไม่ทรมานก็ไม่รู้นะ
1: ไม่ถือไม่มีใครกลับมาบอกสักคนนะฮะ
0: ใช่ครับแต่จะมีคนที่ผมเคยไปนะเขาตามผมมาดูว่าคุณหมอช่วยดูหน่อยว่าพ่อเขาตายหรือยังผมไปดูแล้วผมคำที่ประจวบคล้ายๆมันมีเบาๆอยู่นะเขาบอก
1: ยังไม่สิ้นใจใช่ไหมเขาเรียกอย่างนั้น
0: ครับแต่คนอื่นเขาไม่เห็นแล้วนะเขาเคยคนไม่ใช่หมอก็จะสังเกตไม่ออกแล้วก็เหมือนก็ไม่หายใจละผมก็เลยบอกว่าให้ผมลองให้ยาดูหน่อยนะปรากฏว่าผมให้ยาเข้าไปนะปุ๊บไม่นานเลยเขาฟื้นขึ้นมาลุกขึ้นมาคุยกับผมเลยครับแล้วเขาบอกว่าคุณหมอมีใครไม่รู้มาชวนผมไปแล้วผมบอกว่
1: า
0: ผมยังไม่ได้บอกลูกเลยเนี่ยผมขอกลับมาบอกลูกก่อนนะแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาอยู่ไม่ได้อีก2ปีเนี่ยซึ่งตายไปผมไปบรรยายที่ไหนนะผมก็จะเล่าแบบเนี้ยคนเนี้ยให้ฟังอยู่เรื่อยเลยบอกว่าทีหลังใครมาชวนไปนะบอกว่ายังไม่ได้บอกลูกเลยเดี๋ยวขอกลับมาบอกลูกก่อนนะอยู่ได้อีก2ปีซึ่งตายไปก็มีครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าตายแล้วฟื้นไหมคะตามหลักความเชื
0: ่อหลักของชาวบ้านก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับแต่ถ้าหลักของแพทย์ก็คือยังไม่ถึงขั้นว่าตายถ้าถึงขั้นว่าร่างกายอยู่ในภาวะที่เกือบจะตายอยู่แล้วชีพจรก็อาจจะเบามากเลยความดันก็อาจจะสัก50-0อะไรเงี้ยแทนที่เป็น120-80เนี่ยนะนะครับซึ่งมันอยู่ในระดับที่แบบเหมือนคนช็อกเหมือนคนหมดสติมากๆที่ใกล้โคม่าอยู่ในภาวะโคม่า

0: คนก็ยังไม่ถึงขั้นว่าตายนะแต่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าไม่หายใจแล้วคำที่พิจารณาไม่ได้แล้วยิ่งเหมือนในหนังอ่ะเอามืออังจมูกปุ๊บอ่ะคนนี้ตายแล้ว
1: แล้วตอนนั้นแบบนี้ต้องอังจมูกดูเอ้ยไม่มีลมหายใจแล้วตายอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงจริงจริงต้องตรวจสักนิดนึงก่อนก็ได้
0: ใช่ครับต้องทั้งนี้ต้องให้คนที่มีความรู้เขาดูซะหน่อยนะท่านก็อย่าเพิ่งไปร่าใจหรือหลายคนเนี่ย
1: คือ
0: ไม่ทราบว่าผมอยากจะฝากไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะอย่าให้หิวตายอย่าให้ทรมานจนตายคำว่าหิวตายเนี่ยเจอหลายคนแล้วนะที่บอกว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็เจาะคอพูดไม่ได้นะแต่ระบบประสาทยังดีเลยนะลูกถามว่าพ่อหิวไหมขยักหน้าหิวมากไหมหิวมากกินก็ไม่ได้สายทางจมูกก็ไม่เข้ามีอย่างเดียวต้องผ่าลงไปในท้องเลยทีนี้มันคนระยะสุดท้ายแล้วนะเรามะเร็งกระจายไปเต็มคอแล้วเขาก็ตามผมไปดูอ่ะผมก็ไม่รู้ทำไงผมก็เสียบน้ำเกลือนะแล้วก็ปั๊มขูดโพสต์เข้าไปเลย100 ซีซีเอาวิตามินอะไรเข้าไปพอระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเขาขึ้นสูงมาปุ๊บเนี่ยความผิวเขาก็บรรเทาลงเขาก็บอกว่าเขาชัวร์ละเขารู้สึกไม่หิวมากละถ้าพออีกวันนึงนะตอนลูกสาวก็โทรมาบอกว่าพ่อเขาตายแล้วผมบอกว่าผมดีใจด้วยนะที่เขาไม่หิวตายแล้วก็มีคนนะนอนอ้าปากคนแก่อ้าปากแล้วก็บอกลูกบอกว่าไม่กินข้าวมา3 วันละไม่กินอะไรเลยผมไปดูอ้าวไปกินได้ไงล่ะขาแค่ไก่ค้างอ่ะผมก็ไม่ต้องเอากระถางใจขับกลับเข้าที่นะพอเอาน้ำหวานใส่ปากนะตื่นใหญ่เลยหิวกินก็ใหญ่เลยนะอย่างเงี้ยแล้วไปทำมาพลาดเขาไม่รู้สึกตัวไม่ค่อนข้างไม่รู้สึกตัวพูดก็ไม่ได้สื่อสารก็ไม่ได้นะก็จะกลายเป็นคนอดตายหิวตาย
1: โอ้ค่ะ
0: ครับหรือบางคนก็ทรมานจนตายเป็นอัมพาตขยับตัวก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้แต่แขนเนี่ยยกขึ้นไปข้างหนึ่งนะปรากฏว่าไหลหลุดไหลหลุดแล้วเขาก็ร้องโอ้ยโอ้ยคางเดือดตลอดเวลาผมไปถึงปุ๊บเห็นปุ๊บก็รู้ละจับไหลเข้าที่แล้วก็เอาเสื้อมาจะยืดมาตัวหนึ่งตัดเป็นช่องเอามือน่ะยัดเข้าไปตรงหน้าอกให้เขามือเขาจะอยู่ตรงหน้าอกเขาให้หัวไหล่เขาอยู่ในเบ้ากระดูกของเขาได้แค่นั้นนะเขาก็เงียบบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องให้หมอมาดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ไหมอย่าเพิ่งบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ตายอยู่แล้วปล่อยให้ตายเถอะ
1: เ
0: อาเป็นว่าให้หมอเป็นคนตัดสินใจดีกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้มาดูสักหน่อยนึงเขาจะได้ไม่ทุกข์ทรมานเช่นว่าหิวตายถ้าเจ็บปวดจนตายอย่างเงี้ยคนนี้จะไปทุกขติภูมิแต่ถ้าไม่หิวตายนะเหมือนก็พอคนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่หิวละแล้วเขาตายไปเนี่ยผมบอกเลยเขาก็จะไปสุขติภูมิได้นะโอเคนะนั้นอาจจะเป็นความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นของหมอวิวัฒน์แล้วกันนะจะไปบอกว่าหมอวิวัฒน์พูดอย่างนี้ทฤษฎีเป็นนี้ไม่ใช่นะผมมาพูดดวกกับความคิดเห็นส่วนตัวผมด้วยแล้วหลักการที่จะใส่สมาด้วยนะครับเอาเป็นว่าอย่าถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าผู้สูงอายุแล้วเนี่ยพามาหาหมอสักเดือนละครั้งหนึ่งก็ยังดีนะบอกว่ามีคนหนึ่งมาหาผมนะบอกไม่เห็นเป็นไรเลยเขาบอกว่าคิดถึงหมอคนแก
1: ่
0: เขามาเขาบอกอย่างนั้นจริงๆนะเขาบอกก็คิดถึงหมอบอกแหมคิดถึงหมอใช่ไหมบอกก็พูดเล่นกันน่ะคนแก่ก็ชอบผมพูดเล่น
1: หมอ
0: ชอบคนแก่โอเคนะ
1: ดู
0: หมอที่ศึกษาสักหน่อยก็ดีนะนะครับ
1: ค่ะ
0: มีที่ศึกษาด้วย
1: ค่ะพี่ยายจากนครศรีธรรมราชอายุ55 ปีเป็นโรคแผลเดี๋ยวเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะคะเป็นมา1 ปีแล้วไปส่งกล้องมาแล้วหมอก็ให้ยามากินก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรจะต้องรักษายังไงถึงจะหายคะแผลในกระเพาะอาหาร
0: ถ้าแผลในกระเพาะอาหารนะครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนะครับเขาเชื่อว่านะครับว่าเขาต้องบอกว่าเขาเชื่อว่าแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นทุกคนนะแต่มีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งเป็นหมอเนี่ยแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันเกิดจากเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะแผลติดเชื้อที่ขาที่มือที่เท้าอะไรของเราเนี่ยนะครับเหมือนเราเป็นแผลผู้

0: ตรงที่ผิวหนังอ่ะในกระเพาะมันก็มีเชื้อโรคอยู่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับเชื้อโรคอะไรไม่รู้ว่านะครับเชื้ออะไรที่ในกระเพาะแกเชื้อไปเชื้อในกระเพาะอะไรเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารนะที่เป็นแผลH pylori นะเป็นชื่อ H pylori เนี่ยมันเชื้อแบคทีเรียเนี่ยที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอันเนี้ยผมอยากจะบอกครับว่าคุณใหญ่ลองถามหมอสิว่าครับว่าคุณใหญ่น่าจะเป็นผู้ชายเนาะคุณใหญ่ก็บอกว่าผมจะต้องกินยาปฏิชีวนะไหมนะครับถามลองถามหมอเขาอย่างนี้นะเดี๋ยวคุณไปบอกว่าผมจะขอกินยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อได้ไหมแต่เชื่อไหมครับว่าผมเคยเจอนะคนเนี่ยก็เป็นโรคกระเพาะแล้วเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยไปโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพมาโรงพยาบาลเอกชนที่แบบแพงๆที่สุดเลยอ่ะไปก็ไม่หายมาหาหมอวัดนะหมอวัดจ่ายยาปฏิชีวนะให้กินทีเดียวหายเลยแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยแบบนะครับเพราะนั้นลองถามหมอสิครับไปครั้งต่อไปนะบอกว่าผมจะต้องกินยาฆ่าเชื้อไหมครับเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยต้องถามหมอเขาอย่างนี้นะอย่าเพิ่งไปบอกว่าผมจะขอยาฆ่าเชื้อด้วยนะเดี๋ยวหมอก็จะบางคนอาจจะบอกคุณรู้ได้ไงคุณรู้ดีเหรอคุณรู้ดีคุณก็รักษาเองดิอย่างเงี้ยหมอเอาใจยากนะยิ่งหมอรุ่นใหม่ๆนะเขาจะยิ่งไม่ค่อยเข้าใจว่าบางทีชาวบ้านเขาก็คิดอีกอย่างนึงผมจบมาใหม่ๆเนี่ยก็มีนะคนไข้บอกว่าเขาเป็นโรคกระเพาะแผลในกระเพาะเขาไปซื้อโปรเคนเพนิซิลินก็คือยาฉีดเพนิซิลินอะที่ยาปฏิชีวนะเนี่ยเอาแกะขวดแล้วก็มากินเอา
1: โอ้
0: เขาก็หายผมก็บอก
1: อะ
0: ไรเป็นโรคกระเพาะจะมากินยาฆ่าเชื้อซึ่งเป็นยาฉีดด้วยนะจะไปไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยผมก็เทศนาก็อย่างนี้นะตอนหลังมาผมประกาศมาบอกว่าหมอที่พบ H. pylori เนี่ยที่ว่าพบว่าแผลในกระเพาะเนี่ยเราจะเชื่อแบคทีเรียตัวเนี่ย H. pylori เนี่ยได้รางวัลโนเบิลไพรส์เลยนะ
1: โอ้
0: ถึงบอกอ๋อเราก็นึกว่าชาวบ้านเขาโง่เขาเชื่ออะไร
1: ไม่รู้เรื่อง
0: ที่ไหนได
1: ้
0: ชาวบ้านถูกหมอผิดผมก็บอกโอ๊ยตายแล้วผมต้องขอโทษเขาด้วยอ้าวเราก็ไม่ใช่รู้เก่งทุกอย่างนะมันก็ผมไม่หลงตัวเองนะบางทีก็ถามคนไข้เหมือนกันอ่ะเรื่องรักษายังไงอ่ะทำไงไปทำไงมาถึงมันดีขึ้นอย่างเงี้ยก็แอบถามเขาบอกอ้าวจะได้บอกคนอื่นต่อนะครับมีหลายเรื่องเลยนะครับที่ผมได้รับความรู้จากคนไข้นะไม่ใช่หมอให้ความรู้กับคนไข้นะนะครับแต่ท่านไม่ต้องมาแนะนำตอนนี้นะผมไม่อยากคนบางคนชอบโทรมาหาผมบอกว่าคุณหมอเนี่ยท่านน่ะเคยทำนี่รักษานะคุณหมอเอาไว้เผยแพร่สิบอกขอบคุณมากครับไม่ต้องบอกครับมีคนบอกผมเยอะแล้วกันให้เป็นความคิดของผมแล้วกันครับโอเคนะลองถามหมอเขาว่าผมต้องกินยาปฏิชีวนะไหมนะครับ
1: คุณบังออนค่ะจากรังสิตอายุ65ตอนนี้เป็นเบาหวานช่วงหลังๆเนี่ยเวลาออกกำลังกายอย่างทำงานบ้านก็จะรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงเลยกินอาหารได้ปกติน้ำหนักจะลงเร็วควรจะบำรุงร่างกายอย่างไรดีคะ
0: เอางี้คนที่เป็นเบาหวานนะน้ำหนักลงเบาหวานขึ้นเบาหวานลงน้ำหนักขึ้นมันจะกลับกันนะถ้าน้ำหนักลงเนี่ยแสดงว่าเบาหวานขึ้นสูงเพราะนั้นเดี๋ยวท่านอย่าเพิ่งบำรุงท่านต้องจัดการให้เบาหวานของท่านลดให้ได้เนี่ยอันดับแรกคือควบคุมอาหารโดยการกินอาหารที่มันมีคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงแล้วกินโปรตีนกินผักอะไรมากขึ้นแล้วจากนั้นเนี่ยจะต้องให้หมอเขาปรับยาเนี่ยแสดงว่ายาอาจจะไม่พอเพราะดูที่ยาเบาหวานเนี่ยการรักษาเบาหวานเขามีความพัฒนาไปอีกหลายขั้นเลยนะเพราะฉะนั้นผมว่าเราไปปรึกษาหมอนะแต่ขอบอกได้เลยครับว่าน้ำหนักลงเบาหวานขึ้นเบาหวานลงน้ำหนักขึ้นเพราะนั้นถ้าเกิดรักษาไปเรื่อยๆน้ำหนักขึ้นเอาเนี่ยไปหาหมอได้นะบอกคุณหมอจะลดยาเบาหวานลงได้ไหมคะแสดงว่าเขาควบคุม

บาหวานได้ดีร่างกายเราเนี่ยมันเก็บน้ำตาลจากกระแสเลือดอ่ะเอาเข้ามาอยู่ในร่างกายจนกลายเป็นไขมันนะครับเพราะนั้นน้ำหนักจะขึ้นเพราะนั้นเราก็จะต้องอาจจะต้องลดยาเคยมีคนไข้นะครับมาหาผมเนี่ยเขาแบบเรียกว่า

0: ประวัติเขานะว่าเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ผมก็บอกเอางี้ผมอยากให้ลดยาเบาหวานลงเขากินยาเบาหวานมาทุกกี่ขนาดและจำนวนเยอะมากด้วยกินแม้กระทั่งก่อนนอนยังกินยาเบาหวานเลยแล้วแต่คุณไหมครับว่าตอนตีสามตีสี่เนี่ยเขาต้องตื่นขึ้นมากินข้าวเพราะเขาหิวแสดงว่าในช่วงนั้นน่ะน้ำตาลเขาต่ำแต่พอเขากินข้าวไปอีกพอมาตรวจอีกทีไรก็น้ำตาลก็ขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลาเลยหมอก็เลยต้องเพิ่มยาเพิ่มยาเข้าไปก็คือหมอไม่ได้ซักอย่างละเอียดแล้วก็ไม่ลองดูเป็นแบบเขาเรียกว่าองค์รวมอ่ะแบบอยู่ทั้งร่างกายจิตใจและสังคมผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นว่าเอางี้ผมจะลดยาเบาหวานลงพอลดยาเบาหวานลงปุ๊บเขาไม่ต้องตื่นมาตอนตีสามเพื่อมากินข้าวเพราะนั้นน้ำหนักเขาค่อยลดลงไปเรื่อยๆจนทั้งจาก130เหลือ80แล้วก็ตอนสุดท้ายเหลือ70ถ้ากินยาเบาหวานเหลือเช้าครั้งหนึ่งกลางวันครั้งหนึ่งเท่านั้นก็คือพูดง่ายๆคือหมอรักษาแต่ตัวเลขแต่ไม่ได้ดูคนไข้ทั้งตัวแล้วก็ไม่ถามประวัติที่ว่าอาการเป็นยังไงมีลักษณะยังไงแบบนี้นะอย่าไปถามว่าจะบำรุงยังไงนะไปควบคุมน้ำตาลให้ดีน้ำหนักเราจะขึ้นถ้าเราสามารถควบคุมเบาหวานได้แล้วจากนั้นพอน้ำหนักขึ้นเราก็จะพยายามกินให้น้อยลงเพื่อจะให้กินยาเบาหวานให้น้อยลงอีกควบคุมน้ำหนักไม่ให้ขึ้นจนเกินไปให้คงที่นั่นแหละคือสภาวะความสมดุลต่อไปท่านอาจจะกินยาเบาหวานน้อยลงเนี่ยแล้วก็น้ำหนักก็จะไม่ลดลงนะครับแล้วก็ท่านก็จะอยู่ชีวิตของท่านก็จะเป็นปกติไม่งั้นแล้วผมบอกนะครับเบาหวานมันจะตามมาด้วย3อย่างนะครับคือตาไตและตีนก็คือจะเป็นจอประสาทตาเสื่อมบุ้นในตาเสื่อมไตคือไตวายตีนก็คือเท้าก็จะเป็นแผลได้ง่ายแผลเบาหวานแผลจะหายยากลูกสาวเนี่ยไปออกหน่วยที่อนามัยอ่ะตอนมีคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยนะทำไปทำมานิ้วก็ต้องตัดนิ้วเลยนิ้วมันดำเลยนะแล้วเลือดไปเลี้ยงไม่ได้เป็นเบาหวานเขาตามไปถึงบ้านเลยนะไปพาคนไข้ไปโรงพยาบาลไปตัดนิ้วเลยเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันเกิดสภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอันตรายถึงเอาคุณบังวานลองปรับวิถีชีวิตใหม่นะอย่าเพิ่งถามผมว่ากินอะไรปรับลุงตอนนี้ไปควบคุมน้ำตาลให้ดีแล้วน้ำหนักเราไม่ควรจะลดแล้วน้ำตาลเราควรจะลดลงมาเข้าสู่สภาวะปกติให้มันลดน้ำหนักไม่น้อยหน่อยดีกว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่ดีแต่เหมือนคนนั้นนะที่ว่าน้ำหนัก130อ่ะในคือก็เหลือ70กิโลเองเขาหายไปจนเกือบครึ่งนึงอ่ะถ้าปล่อยอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะอีกไม่นานเขาก็ตายไตเขาจะวานนะครับโอเคครับผม
1: นี่เป็นเรื่องปกติไหมคะตื่นขึ้นมากินทีสองทีสามเนี่ยสำหรับคนเบาหวานหรือว่าไม่ปกติไม่ควรต้องอดใจเหรอ
0: ไม่ใช่ครับแสดงว่าการจัดยาของแพทย์เนี่ยไม่ถูก
1: ค
0: ือจัดไม่สมดุลกับร่างกายคือน้ำตาลในตอนกลางคืนเนี่ยเราไม่ได้กินอาหารเนี่ยมันลดลงเกินขนาดพอน้ำตาลในกระแสเลือดมันลดลงเกินขนาดเนี่ยมันก็เลยทำให้เราหิวนะครับบางคนตายได้นะน้ำตาลสูงเนี่ยไม่ตายน้ำตาล300ก็ยังไม่ตายนะแต่ถ้าน้ำตาลเหลือ50เนี่ยเหงื่อแตกเป็นลมแล้วจะตายได้ยิ่งลงมาสัก40เนี่ยโอกาสตายสูงมากเลยมีคนไข้เนี่ยเคยตามผมไปอย่างเงี้ยนะบอกตามไปให้ดูผมก็ไปดูเสร็จแล้วบอกโอ้ยคุณพ่อเราเนี่ยน้ำตาลมันคงจะต่ำนะไปพาไปโรงพยาบาลดีกว่าเขาบอกเนี่ยผมเพิ่งเอาออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่าอยู่ไปก็ไม่ดีขึ้นเลยกำท่าจะตายอยู่แล้วเลยกะว่าจะกลับมาตายบ้านผมเนี่ยผมดูแล้วว่าเกิดสภาวะที่ยาเกินขนาดยาเบาหวานเกินขนาดถ้าทำให้น้ำตาลเขาต่ำผมเนี่ยปั๊มคูโคสไปให้ยาให้อะไรต่างๆอะฟื้นเลยหายเลยนะครับรอดตายไปได้ช่วยคนรอดตายหลายคนละนะคร
1: ับ ค่ะค่ะก่อนพักไอเดียวคุณอนันต์จากโคราชถามกระเทียมสามารถลดความดันได้จริงไหมคะคุณหม
0: อเอาเป็นว่ากระเทียมเนี่ยนะมันหนึ่งก็คือมันจะ มีสารที่ต่อ

0: ต่อต้านแบคทีเรียเชื้อติดเชื้อได้งั้นกระเทียมเนี่ยกินเอามาทาแผลได้เนี่ยมันต้านเชื้อโรคได้นะลดไขมันได้แต่ลดความดำเนี่ยผมไม่แน่ใจเนี่ยไม่ค่อยได้ข่าวนะเอางี้ถ้าแล้วถามว่ากินกระเทียมเพื่อจะลดความดันเนี่ยไม่น่าจะได้ประโยชน์แต่ถ้าลดไขมันเนี่ยได้ประโยชน์นะครับเพราะนั้นท่านอยากกินกระเทียมเพื่อลดไขมันเลยไอ้ลดความดันเลยนะถ้าจะกินเพื่อลดไขมันก็โอเคแต่ก็ขอให้เชื่อใจยาแผนปัจจุบันก่อนดีกว่านะยาสมุนไพรอะไรต่างๆพวกนี้คือบางครั้งเนี่ยมีการโฆษณาที่มันเกินความจริงไปมากนะครับเพราะนั้นกินแล้วความดันสูงก็จะลดลงมาถ้าความดันต่ำก็จะสูงขึ้นมาได้น้ำตาลสูงจะลดลงมาน้ำตาลต่ำก็จะสามารถน้ำตาลขึ้นมาได้คือเป็นยาอายุพรรณะทำให้ช่วยนอนหลับทำให้เจริญอาหารโอ้โหมันรักษาสารพัดโรคเลยอะโฆษณาก็จะเกินไปนะเอาเป็นว่าท่านกินเพื่อเป็นตัวช่วยอะได้แต่ผมก็ไม่แนะนำครับว่าถ้าท่านจะกินเพื่อจะมาลดความดันท่านก็กินยาลดความดันที่หมอที่โรงพยาบาลให้ดีกว่านะอย่าเพิ่งไปฝืนกินกระเทียมมันเช้าสี่ขีดก็ไม่รู้ว่ากินเยอะเหลือเกิน
1: ค่ะ
0: นะกระเทียมมันก็มีรสมันก็มีความเผ็ดด้วยนะบางทีมันกัดกระเพาะอาจจะกลายเป็นแผลในกระเพาะซะอีกครับโอเคนะครับเอาเป็นว่าผมว่าไม่ลดความดันแต่ลดไขมันได้ครับ
1: ค่ะแต่พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะยังมีคำถามรออีกหลายท่านเลยนะคะที่ส่งมาหลังใหม่นะคะใครที่อยากจะถามเพิ่มเติมก็โทรมาค่ะ022481366นะคะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยสิวิไลสมทรง

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
3: คุ้มเกิน
4: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
3: คุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำจีโนโมโต
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุเคลื่อนโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยศิวิไลสมทรง
11: กลับมาในช่วงที่2กันต่อนะคะกับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษค่ะในค่ำคืนนี้คุณหมอยังตอบคำถามให้กับท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามค้างอยู่หลายท่านเลยนะคะคุณป้าสงเวียนจากประตูน้ำค่ะกินยาลดไขมันอยู่กับยาบำรุงเลือดคนท้องพร้อมกันประมาณ1เดือนกว่าแล้วไม่ทราบจะมีอันตรายไหมคะคุณหมอ
12: ไม่มีอันตรายครับกินได้นะครับยาลดไขมันกับยาบำรุงเลือดไม่ได้เกี่ยวข้องกันครับกินได้ดีซะอีกนะจริงๆผมคุณสังเวียนไม่รู้อายุเท่าไหร่ไม่รู้นะไม่ได้บอกมา
11: 65ค่ะคุณหมอ65
12: นะครับก็ผมก็ยังกินเลยแต่กินเข้าไปแล้วก็บางทีมันอาจจะถ่ายดำๆไม่ต้องตกใจนะนะครับเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยถ่ายมาดำๆในยาบำรุงเลือดเนี่ยมันจะมีธาตุเหล็กอยู่ด้วยพอธาตุเหล็กมันโดนกับกรดในกระเพาะมันจะกลายเป็นสีดำแล้วก็หลายคนก็บอกว่ากินก่อนนอนเลยเนี่ยมันจะทำให้หลับได้สนิทดีผมก็ว่าก็ดีเหมือนกันเนาะมันเพราะว่ามีธาตุไอโอดีนอยู่ด้วยนะกินได้ครับโอเคครับ
11: ค่ะคุณโกศลค่ะจากสุราษฎร์ธานีอายุ60ปีเกิดอุบัติเหตุเคยผ่าสันหลังมาค่ะเมื่อ10ปีที่แล้วเดินไม่ได้จะเจ็บเวลาใช้ชีวิตประจำวันเจ็บตลอดตั้งแต่ผ่าตัดช่วงนั้นไม่ทราบเกิดจากอะไรจะเกิดจากการผ่าตัดตอนนั้นหรือเปล่าคะคุณหมอแล้วตอนนี้จะไปแก้ไขอะไรได้ไหมคะ
12: ผมว่ายังไงก็ตามเนี่ยต้องแก้ไขเนี่ยเพราะว่าการเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทนนะครับผมว่าถ้าไปอยู่สุราษฎร์ถ้ามันไม่หายจริงก็เข้ากรุงเทพมาเลยจะมาที่หรือไปที่อะไรอ่ะมหาลัยศรีที่ทางภาคใต้ก็ได้นะหรือไปโรงพยาบาลที่
11: ตรงขาและทืนได้ไหมคะ
12: หรือว่าอะไรล่ะครับไปในมหาลัยเลยโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยเอาอย่างนี้ถึงแม้เราจะมีกระดูกสันหลังหักหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันยังเจ็บอยู่เนี่ยแสดงว่าท่านเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่คนเราเนี่ยทุกขเวทนาของร่างกายเราเนี่ยอันดับหนึ่งคือความเจ็บปวดเรียกเพนเขายังมีคลินิกสำหรับเรียกว่าเพนคอนโทรลเลยนะครับคือคลินิกแก้ปัญหาเรื่องการปวดไม่ว่าจะปวดหัวปวดท้องปวดสารพัดปวดโดยเฉพาะปวดเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งอย่างเงี้ยเขาต้องมีคลินิกพิเศษเลยนะครับสำหรับแก้ปวดเพราะนั้นท่านต้องไม่ปวดคุณโกศลอย่าเพิ่งยอมแพ้นะถ้าสมมติว่าที่สุราษฎร์เขารักษายังไม่ได้ก็เข้ากรุงเทพไปเลยมาจะไปเลิศศิลป์ก็ได้ไปนาฏวิถีก็ได้เลยสุรารามาศรีราอะไรก็ได้นะมาต้องมาจัดการกับปัญหาให้มันเราจะต้องไม่ปวดแล้วก็เกิดจากอุบัติเหต
11: ุ
12: หรือไม่ผมคงตอบไม่ได้นะแต่เข้าใจว่าน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุแล้วก็ถ้าให้เดาเนี่ยสมมติอุบัติเหตุแล้วกระดูกสันหลังมันเกิดแต่หรือมันหักหรือมันอะไรก็ตามเนี่ยถึงแม้เขาจะผ่าตัดไปแล้วมันบางทีชิ้นส่วนของกระดูกมันยังอาจจะไม่เข้าล็อกไม่เข้าที่อ่ะมันก็ไปกดทับเส้นประสาทอยู่บางทีหมอเขาจะอาจจะต้องเขาเรียกว่าเคลียร์ใหม่อ่ะไปกรอใหม่แล้วก็เอาเหล็กดามเข้าไ นะครับซึ่งพอดีผมไปดูคนไข้เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุจากการทำงานเนี่ยก็จะมีปัญหาคนไข้อย่างเงี้ยเยอะแยะหมดหมอเขาถามว่าเจ็บไหมถ้าเจ็บหมอก็จะบางทีเขาขันใส่เหล็กอยู่นะบางทีก็ต้องเอาเหล็กออกเอาน็อตออกมีหลายคนเลยนะใส่เหล็กมาแล้วก็เจ็บเขาต้องเอาเหล็กออกเอาน็อตออกแล้วเขาก็หายเจ็บนะครับเอางี้ต้องรักษาแต่รักษายังไงผมตอบไปได้ครับผมยังไม่เห็นตัวคนไข้ยังไม่รู้ในรายละเอียดแต
1: ่ไม่ควรจะปวด
12: นะครับต้องรักษาเราต้องไม่ปวด
1: เจ็บปวดทรมาน
12: ความเจ็บปวดเนี่ยเป็นความทรมานของร่างกายของมนุษย์เราอย่างหนึ่งทุกขเวทนาทางกายที่มากที่สุดคือเรื่องของความเจ็บปวดเนี่ยนะครับเราต้องไม่เจ็บไม่ต้องไม่ปวดนะครับเอางี้แล้วกันนะครับต้องรักษานะอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่า
1: คุณเทียมจิตค่ะอยู่ลาดกระบังอายุ72ปีเวลาเดินจะมีอาการเวียนหัวแล้วก็ได้ยินเสียงในหูด้วยไม่ทราบเป็นเพราะอะไรครับคุณหมออ
12: ย่างนี้แสดงว่าจะเป็นที่ระบบประสาทหูชั้นในนะคือหูชั้นนอกชั้นกลางชั้นในเนี่ยชั้นในเนี่ยมันจะข้างในสมองเราเนี่ยมันจะมีระบบ

0: บประสาทอยู่สองส่วนนะระบบประสาทของการได้ยินจะมีลักษณะเหมือนก้นเหมือนก็หอยโข่งนั่นนะนะครับก็เรียกว่าโคเครียมันจะมีระบบประสาทที่เอาไว้เราเราทรงตัวเราเรียกว่าเซมิเซอร์เคิลแพนเนลนะครับก็คือมันจะมีวงกลม3วงตั้งจากกันทำหน้าที่ให้เรารู้ว่าเราหัวเราเอียงซ้ายเอียงขวามันจะถูกแรงดึงดูดของโลกแสดงว่าระบบประสาทตรงนี้มันเกิดประสาทขึ้นมาจะเกิดจากอะไรผมคงตอบไม่ได้นะแต่น่าจะไปหาหมอเกี่ยวกับเรื่องบอกหูคอจมูกอ่ะนะครับไปหาระบบหูคอจมูกนะให้ต้องดูซิว่ามันเกิดจากอะไรยิ่งมีเสียงกิ๊กๆในหูด้วยเนี่ยแสดงว่าระบบประสาทอาจจะเป็นเลือดไปเลี้ยงระบบประสาทหูชั้นในของเราได้ไม่ดีหรือบางคนนะเขาเรียกว่าหินปูนในหูหลุดเคยได้ยินไหมครับหมอก็จะมาจับท่าต่างๆวันนั้นเพื่อนผมนะที่เป็นหมอหูคอจมูกศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิรมนนะครับที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยเขาสอนผมว่าเอาวิวัฒน์เนี่ยลองดูนะเดี๋ยวฉันจะทำให้เธอดูนะเอาไว้จะได้ไปทำคนไข้ได้มันต้องเอียงซ้ายเอียงขวาไงรู้ผมลืมไปแล้วตอนนั้นจะจำได้นะทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยถ้าจะจับให้หินปูนที่มันหลุดเนี่ยให้มันเข้าที่เนี่ยมันต้องมีท่าของการทำของเขาตรงนี้คุณเพียงจิตไปหาหมอหูคอจมูกถ้าอยู่ในกรุงเทพก็โรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยก็จะถือว่าเก่งนะลองไปสินะครับลองไปรักษาดูผมว่ามันเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทหูชั้นในนะอาจจะขาดเลือดไปเลี้ยงหรือถิ่นปูนในหูมันจะหลุดหรือจะอะไรก็ไม่รู้ผมยังตอบไม่ได้หรอกตอบแค่นี้ผมไม่สามารถจะตอบรายละเอียดได้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็คุณนิปาเชียงใหม่นะคะอายุ70ปีกินยาลดไขมันช่วงกลางคืนครึ่งเม็ดและกินแอสไพริน1เม็ด80กรัมอยากรู้ว่าจะกินโคลาเจนเพิ่มได้อีกไหมคะ
0: ได้ครับแต่แอสไพรินเนี่ยจะไปกินก่อนนอนไม่ดีนะแอสไพรินต้องกินระวังนะครับมันกัดกระเพาะด้วยนะถึงแม้จะ81มิลลิกรัมก็ตามเนี่ยน่าจะกินเป็นหลังอาหารเช้านะครับแล้วก็ยาลดไขมันก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วผมว่าถ้ากินเป็นหลังอาหารเช้าก็จะดีนะครับแต่จะกินคอลลาเจนด้วยก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่กินคอลลาเจนจะกินตอนก่อนนอนก็ได้มันจะได้ดูดซึมได้เต็มที่หน่อยนะครับแต่แอสไพรินระวังนะเพื่อนผมเนี่ยอยู่ที่ระยองอ่ะวันหนึ่งเขาโทรสามหาผมบอกว่าหมอผมเป็นอะไรไม่รู้มันทำท่าจะเป็นลมผมก็บอกว่าเฮ้ยเอ็งลองกินอะไรมันเย็นๆเข้าไปหน่อยสิน้ำตาลนะน้ำตาลเตาความหรือเปล่าก็เป็นเบาหวานด้วยใช่ไหมแล้วก็หมอป้ากินแอสไพรินด้วยไอ้แอสไพรินเนี่ย81มิลลิกรัมเนี่ยนะครับปรากฏว่าในสุดเขาก็บอกงั้นเข้าโรงพยาบาลเลยเข้าไปโรงพยาบาลระยองเลยไปถึงปุ๊บหมอก็ใส่สายไปในกระเพาะโอ้โหกระเพาะเลือดออกในกระเพาะอีกวันนึงเขากำลังจะเดินทางไปเที่ยวเมืองจีนนะถ้าเขาไปเมืองจีนแล้วเราไปเป็นอย่างนี้ที่เมืองจีนนะตายเลยนะครับมันสื่อสารกันก็ยากแล้วก็ไม่รู้เรื่องหมอระบบการแพทย์ของที่เมืองจีนกับเมืองไทยเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะนะครับใครที่เรียนแพทย์ที่เมืองจีนแล้วเกิดกลับมาเมืองไทยแล้วจะมาสอบไปประกอบโรคศีลเนี่ยยากเลยครับสอบยาก
1: เป็นแล้วไป
0: ขวาวระบนเลยนะพวกหมอที่จบมาจากเมืองจีนอ่ะมาทำงานด้วยกันอ่ะแบบเป็นเรื่องกันเลยนะถูกเสียเรียนมาไม่เหมือนกันหรอกนะครับอันนั้นก็ทำเพื่อสายฟ้านะเขารับคนต่างชาติมาเรียนแล้วก็ไม่เขาก็ทำอะไรไม่ค่อยเหมือนแนวเราไม่ว่าใครเก่งเหมือนกันนะแต่มันไม่เข้ากับระบบของเมืองไทยนะครับ
1: อ
0: ันนี้คุณนริตากินได้คอลลาเจนกินได้ครับแต่แอสไพรินเนี่ยต้องกินตอนเช้าแล้วก็ยาลดไขมันก็กินตอนเช้าหลังอาหารจะดีกว่านะครับจะได้ป้องกันแม้เกิดปัญหาเรื่องเลือดออกในกระเพาะนะครับโอเคนะครับ
1: ค่ะคุณแมมค่ะจากภูเก็ตนะคะที่ถามให้คุณพ่อว่าอายุ59ปีนะคะมีอาการปวดหัววิงเวียนเวลาดำน้ำและออกแดดกินกาแฟเป็นประจำมาประมาณ 1-2 เดือนอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรต้องรักษาไหมคะ
0: เป็นคนเป็นนักกีฬาดำน้ำใช่ไหมหรือว่าเป็นคนสอนดำน้ำ
1: น่าจะเที่ยวมากกว่ามั้งคะเวลาแบบไปเที่ยวดำน้ำออกแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าสมมติว่าเขาดำน้ำแบบดำน้ำลึกนะอันนึงที่น่าเป็นห่วงก็คือเขาเรียกว่าเป็นโรคเรียกว่าไนโตรเจนในกระแสเลือดเนี่ยมันเป็นฟองอากาศนะครับอันนี้ระวังอันตรายนะผมบอกเลยครับว่าอาจจะต้องไปเช็คเรื่องการทำงานของสมองสักหน่อยนึงนะครับคือคนที่ดำน้ำบ่อยๆเนี่ยจะมีอันหนึ่งเขาเรียกว่ามีฟองอากาศที่เกิดขึ้นมาในกระแสเลือดเวลาเราหายใจเข้าไปนะเข้าไปปุ๊บเนี่ยอากาศในปอดเราเนี่ยมันก็ดูดซึมเข้าไปในเลือดเรานะแล้วก็ไปเลี้ยงที่สมองนะครับแต่นี่เราอยู่ในบรรยากาศปกตินะอยู่บนบกนะถ้าเราดำน้ำลงไปเนี่ยปุ๊บถ้าเราใช้ไอ้เครื่องออกซิเจนที่ติดหลังแล้วก็ดำน้ำไปดำน้ำลึกอ่ะพอดำน้ำลึกปุ๊บเนี่ยอากาศที่อยู่ในกระแสเลือดเราเนี่ยมันก็จะโอเคนะแต่พอเราขึ้นมาข้างบนปุ๊บเนี่ยข้างใต้น้ำเนี่ยมันจะมีแรงกดดันสูงเพราะนั้นอากาศเนี่ยมันจะละลายเข้าไปในกระแสเลือดเราได้มากแต่พอเราขึ้นมาข้างบนปุ๊บเนี่ยอากาศที่ยังละลายในกระแสเลือดเนี่ยมันดันเกิดขยายตัวให้กลายเป็นแก๊สขึ้นมาทีนี้กลายเป็นฟองอากาศพอฟองอากาศปุ๊บเนี่ยไปอุดเส้นเลือดในสมองนะถ้าจะเกิดอาการอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะแขนขาชาไปหรือเป็นอัมพาตไปได้หรือจะเวียนหัวงงหัวได้นะครับเพราะนั้นผมว่าน่าจะต้องไปเช็คเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของสมองดูหน่อยนะครับไปภูเก็ตเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไปโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถสูงอาจจะต้องไปเข้าเครื่อง MRI หรือ CT สแกนดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแต่ถ้าตอนนี้ถ้าอยากจะแก้ไขปัญหาปวดหัวด้วยผมว่าถ้าจะลองกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องก่อนนอนสักเม็ดหนึ่งแล้วก็ไปแปดคนไม่ต้องสกัดสัก2แคปซูลก่อนนอนก็อาจจะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดของร่างกายเราดีขึ้นน่าจะทำให้ดีขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามน่าจะต้องไปเช็คที่โรงพยาบาลหน่อยนะครับถ้าดับน้ำอยู่บ่อยๆนะครับ
1: ค่ะครับหมอบอกเป็นหนึ่งค่ะสุดท้าย
0: ครับใครที่ต้องการจะปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวนะ0818035462แล้วขอเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นแล้ววันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับวันอื่นเวลาอื่นขอไปนะครับอย่าโทรมาถามผมนะถ้าโทรมาผิดเวลาผมก็คงจะขอไปที่ผมจะไม่ตอบนะ
1: หมอจะได้ทั้งสอง
0: ด้วย
1: ค่ะ
0: โอเคที่เป็นการสามารถ
1: ติดต่อนะคุณหมอคะขอบคุณมากค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: เอเชียนเกมจากเทควันประเภทชายคู่ สสรศักดิ์ เทาสิริและตุ้มจิรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกปี2024เอาชนะเลบานอนไปได้2-0เซตอื้อเฉาเผยคลิปผอ.รพสต.ชวนลูกน้องเล่นไพ่ในที่ทำงานจากกรณีเพจดังชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอพร้อมข้อความระบุว่าผอ.รพสต.คลอง1บางขันคลองหลวงปทุมธานีงานไม่ทำชวนลูกน้องนั่นเล่นไพ่ในห้อง OPD ทุกช่วงเย็นลูกน้องทนไม่ไหวไม่อยากเล่นเพราะแพ้ตลอดจนคลิปเป็นไวรัลและเป็นที่ฮือฮาในวงกว้างจนมีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากสำหรับคลิปดังกล่าวผู้สื่อข่าวตรวจสอบจากหลายที่จนทราบว่ารพสต.ดังกล่าวตั้งอยู่ในตลาดบางขันตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อประสานขอสัมภาษณ์ผอ.คนดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและให้ชี้แจงแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเปิดทำการจะได้มีการตรวจสอบและสอบถามเรื่องดังกล่าวทั้งหมดเปิดตัวลูกสุนัขก้าวสู่สุนัขตำรวจลูกสุนัขฝึกหัดที่จะก้าวขึ้นเป็นสุนัขตำรวจในอนาคตเปิดตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกระหว่างพิธีสวนสนามทางทหารเนื่องในวันชาติในกรุงซานติอาโกของชิลี ผู้บังคับการหน่วยฝึกสุนัขตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้กำลังฝึกสุนัขตำรวจรุ่นใหม่26ตัวรวมทั้งสายพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดและเบลเยียมมาลินอยส์รวม17ตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจตำรวจที่หลากหลายเช่นการตรวจค้นยาเสพติดหน่วยฝึกสุนัขตำรวจซึ่งถือเป็นหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ได้รับความสนใจและดึงดูดสายตาผู้คนมากที่สุดในขบวนสวนสนามเนื่องในวันเอกราชของชิลีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
4: สิริ
7: สนับสนุนข่าวโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เพลงนี้เพราะมากเลยนะคะใครที่ได้ฟังก็บางท่านก็ร้องไปด้วยนะคะเพราะจริงๆเนาะแต่ว่าในเนื้อเพลงมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งบอกว่าที่คอที่อดนอนหลายคลานะคะที่ก็บอกว่าใครยิ่งนอนแย่งยิ่งพังนะคะบางท่านนี่อดนอนมากๆเลยนะอย่าลืมนะคะการนอนดีอาจจะเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ให้ผลการตอบแทนเราดีมากๆนะคะในอนาคตภายภาคหน้าขอค้างนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่เห็นคำถามนี้ของป้ายาจากสุขภัณฑ์นะคะว่าผู้สูงอายุกินไข่ได้มากที่สุดวันละกี่ฟองก็1ฟองได้นะคะแต่ถ้าจะไข่ขาวก็น่าจะได้สักประมาณ 2-3 ฟองเลยอันนี้พอไข่ขาวเนาะอันนี้สำหรับผู้สูงวัยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งป้าพรจากนราธิวาสชอบฟังรายการมากเลยฟังเป็นประจำขอบพระคุณมากนะคะอ่ะฟังเพลงเพราะไปแล้วเมื่อสักครู่คนที่เลือกเพลงคือคนนี้นะคะเพราะจริงๆเลยเมื่อสักครู่ดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวลัยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับน้องเมย์หลังใหม่นะครับวันนี้เสียงแผบๆนิดนึงขออภัยด้วย
0: มันไปร้องเพลง
1: ครับ
0: อุ้ยจริงเหรอที่หมอไปร้องเพลงมาเหรอคะเสียงแหบเนี่ย
1: ก็อาจจะไปโดนฝนมากกว่าบ้างนะครับก็เพลงก็เป็นคนที่ชอบ
0: ปาร์ตี้อ๋อกินโต๊ะแชร์แน่เลยเห็นไหมคนรุ่นนี้นะคะคนรุ่นนี้ก็ต้องมีบ้างมันต้องมีบ้างใช่ไหมคะการพบปะเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยค่ะแค่มีคนแบบแชทมาถามเราโทรมาก็ได้นะถามข่าวคราวสุขภาพนอนหลับดีไหมอะไรวัยนี้ก็ต้องถามเรื่องนี้เนาะเป็นยังไงบ้างกินข้าวอร่อยหรือเปล่าเนี่ยถ้าใครกินข้าวไม่อร่อยเนี่ยแสดงว่าเริ่มมีปัญหาเริ่มนอนหลับไม่ค่อยลงอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอเนาะมันก็น่าจะเริ่มต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไหมคะ
1: ครับ
0: เนาะอย่างที่เพลงบอกว่าจั่วที่คอยตักเตือนติดตามถามข่าวเนี่ยแสดงว่าเราเป็นเพื่อนแท้กันเนาะ
1: ครับก็น้องสิวไลก็ให้เกริ่นขึ้นมาเนาะเรื่องของการเรานะครับวันก็เขาเรียกว่าเรื่องอะไรนะเรื่องของสุขภาพนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
0: ใช่ต้องคอยติดตามตรวจกันโอ้ละเอียดบางคนก็ต้องละเอียดหน่อยนะโดยเฉพาะในวัยสูงวัยละนะคะคือ60อย่าง5-60ก็ถือว่าเป็นวัยที่แบบใช้ชีวิตมายาวนานก็ต้องมันต้องเสื่อมบ้างไหมพี่หมอเนาะเรื่องปัญหาสุขภาพใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยน้องเฉลยกำลังพูดถึงเรื่องเดือนกันยาใช่ไหมจะเดือนตุลาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ที่อาจจะเป็นอะไรนะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับของคนที่
0: ของปีประมาณ
1: ของปีประมาณที่จะต้องเกษียณใช่ไหมเกษียณใช่ไหม
0: เกษียณใช่ วันที่30นี้ใครที่จะเกษียณก็อุ้ยเข้าสู่ผู้สูงวัยเต็มตัวแล้วนะคะวันที่30วันที่1เนาะ
1: วันที่1ครับ
0: วันที่1 อายุก็60แล้วนะคะก็ดูสุขภาพกันหน่อยว่าเป็นยังไงเกษียณแล้วทำอะไรเกษียณแล้วมีปัญหาเรื่องการนอนไหมมีปัญหาเรื่องเข่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอใช่ไหมมีที่ต้องดูนะคะ
1: มันก
0: ็ที่แล้ว
1: ครับ
0: คืออันนี้จะเล่าประสบการณ์ตัวเองวันนี้เนี่ยไปขึ้นคือที่บ้านมันจะมีเนินขึ้นเนินลงเนินเขาจะเรียกควรเนาะภาษาใต้นะคะแล้วพอช่วงกำลังจะขึ้นเนี่ยจะขึ้นควรเนี่ยได้ยินเสียงเข่าตัวเองดังกรอบอย่างเงี้ยพี่หมอมันกรอบอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าผิดปกติหรือยังหรือมันต้องยังไงคะพี่หมอ
1: ที่จริงอ่ะเราพูดถึงเรื่องของเข่าใช่ไหมแสลงสุขภาพของเข่า
0: สุขภาพเนี่ยในผู้สูงวัยค่ะ
1: ที่จริงอ่ะบางทีก็อาจจะมีถ้าเราไปบอกกรอกเดียวเนี่ยพี่ว่ายังไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าเข่าเราเสื่อมนะ
0: แค่กรอกเดียวกรอกเดียวยังไม่พอครับต้องไปตรวจ
1: ครับส่วนใหญ่ก็จะต้องใช่ครับมันต้องมีองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่เวลาคำว่าปวดเข่าเนี่ยแม้มันเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะสำหรับคนที่สูงอายุสูงวัยหน่อยนะแล้วก็อาจจะมีน้ำหนักเกินนะ แล้วก็ไม่ก็ได้ออกกำลังกายอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็การก็มันเป็นเรื่องพฤติกรรมที่น้องศิลาพูดอย่างเมื่อกี้นะครับว่าอาจจะเราการเดินการยืนการนั่งการนอนเนี่ยนะล้วนแต่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคของโครงสร้างได้ทั้งนั้นแหละครับนะแม้แต่เรื่องน้องตัวอะไรจบไปเรื่องของเข่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเข่านะที่ทุกวันนี้หลายคนแล้วมีโรคเหมือนกับคิดว่าตัวเราจะเป็นโรคเข่าเสื่อมไหมหรือทำไมเราจะต้องมันปวดนะบางทีเวลาจะลุกขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยนะแล้วก็อย่างที่คุณเสพพูดเมื่อกี้ว่าเวลาเราขึ้นที่สูงนะครับก้าวขาก้าวแรกขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วมาสุดพอสุดนั้นขึ้นมาสุดย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยเก่งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะปวดใช่ไหม
0: ปวด
1: การปวดการปวดพวกนี้มันก็มันมีหลายแบบคืออะไรถ้าเป็นปวดแบบแป๊บนะฮะปวดแป๊บแป๊บนี่ก็อาจจะมันก็เรียกว่าอะไรมันบางคนก็ตกใจแล้วแหละแต่ว่า
0: ใช่ก็กังวล
1: จำมันอาจจะไม่ใช่
0: มากกว่านี้ไหมเขามันเสื่อมหรือยังมันอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็กังวลไปต่างๆนานา
1: ครับก็เป็นว่าเราต้องระวังนะถ้าเราดูก็เรียกว่ามันโรคในเมื่อโรคพวกนี้มันเกิดจากถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของความเสื่อมก็ได้นะอย่างกับข้อเข่าเนี่ยคนเราเนี่ยโอ้เดินวันหนึ่งนะเยอะนะหรือว่าเราใช้การไม่ว่าจะเดินจะวิ่งจะอะไรเนี่ยมันก็บ่อยใช่ไหมเกือบวันเดินบางคนนี่เดินเยอะมากนะที่เขาบอกให้เดินให้มากๆเนี่ยนะแต่ถ้าเรากลับไปดูเนี่ยบางทีก็บอกโอ้โหเดินมากก็ไม่ใช่ดีนะ
0: เ
1: พราะในระหว่างที่เดินเนี่ยนะนั่นแหละมันก็เข่ามันก็เรียกว่ามีสะบ้านะลูกสะบ้าพวกนี้นะมันก็ต้องมีกลไกของมันนะใช่ไหมเวลาโดยเฉพาะขึ้นที่สูงนี่ส่วนอะไรเพื่อนเมื่อกี้ก็จะต้องเหมือนกับไปเสียดสีใช่ไหมเสียดสียิ่งน้ำหนักเยอะใช่ไหมครับเกินมาตรฐานมากๆเนี่ยอันนั้นก็ต้องพูดง่ายว่ามันค่อนข้างจะต้องระวังเป็นพิเศษเหมือนกันนะฮะคือถ้าไม่ป้องกันพวกเก่าเสื่อมเนี่ยที่จริงเขามีหลายอย่างเนาะถ้าน้ำหนักเกินก็ลดน้ำหนักนะฮะถ้าเกิดว่าการบริหารให้กล้ามเนื้อตรงข้อพับตรงข้างล่างเนี่ยให้มันแข็งแรงซึ่งมันมีช่วงท่าอะไรที่ใช้นะครับเพื่อที่ถ้ากล้ามเนื้อตรงนั้นแข็งแรงเนี่ยก็จะประยุงไม่ให้เขาเรียกกันไม่ให้ไอ้สะบ้าหรือตรงเข่ามันจะไปเสียดสีกันมากอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก
0: ็
1: สมัยนี้มันมีหลายรูปแบบนะครับมาแก้อาการเข่าเสื่อมพวกเนี้ยนะหรือถ้าเป็นศาสตร์การแพทย์แต่ละศาสตร์มันก็มีเยอะนะแต่อย่างกับแพทย์แผนไทยพวกนี้นะมันก็มีพูดถึงแพทย์ไทยคือตอนนี้ก็มีได้ของพี่ก็ได้
0: เปิด
1: ให้ให้บริการเรื่องเนี้ย
0: ให้บริการด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็มีหนึ่งในนั้น
1: ครับผม
0: ค่ะหมายถึงว่าเป็นนวดไหมหรือว่าเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วย
1: ก็มีแก้อาการนะครับแก้อาการนวดแก้อาการแล้วก็อาจจะมีเทคนิคมีวิธีพอดีส
0: ่
1: วนใหญ่ที่พี่จะเอาแพทย์ที่เข้ามาเป็นแพทย์เป็นไทยประยุกต์ซึ่งพวกนี้ก็จะเรียนค่อนข้างจะใช้เวลาหลายปีจบระดับปริญญาตรีพวกนี้นะก็ส่วนใหญ่ตัวนี้อาจจะนวดไม่ได้นวดแบบผ่อนคลายนะครับแต่ว่าเป็นนวดเขาเรียกว่าเป็นการกดจุดหรือการแก้อาการนะอาการที่เขาบอกว่าอะไรนะบันดอนอะไรนะออฟฟิศซินโดรมนะครับเพราะเนี้ยพวกเนี้ยโรคพฤติกรรมดังนั้นนะครับนั่นแหละนะก็ยกตัวอย่างเราอ่ะเวลาวันเราอริยบทของเราเนี่ยโอ้มันเยอะมากนะครับมันสั่งสมไปเรื่อยๆตั้งแต่การเดินยืนนั่งนอนนะฮะเราผิดท่วงท่าอะไรต่างๆทั้งหมดนั่นแหละ ที่มันสะสมไปนานๆเนี่ยมันก็เกิดการให้มีอาการที่เรื้อรังใช่ไหมฮะบางครั้งนี่เรานั่งนะอย่างกับคนที่ขับเชื่อมสมัยนี้ก็บอกว่าไปนั่งสมาธิขัดสมาธิอะไรนี่ก็ไม่ได้นะการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินี่ก็อาจจะต้องใช้นั่งบนเก้าอี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอาการเสื่อมแล้วหรือว่ามีอาการที่มันเริ่มอักเสบพวกนี้ถ้าไม่รีบเปลี่ยนพฤติกรรมไม่รีบแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันโอกาสที่จะเป็นเรื้อรังมันจะทำให้อาการเสื่อมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยากที่จะมาการแก้หรือการรักษาในระยะยาวนะครับประมาณนี้นะฮะครับ
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: ก็สามารถที่จะไปที่ฝากคลินิกของคุณหมอนครได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะดูแลเขาเป็น
1: ตอนนี้เนี่ยมันมีท่านพี่จำเนี่ยรู้สึกจะเป็นสัปดาห์หน้านี่เป็นวันอาทิตย์นะเห็นในน้องหมอต้องมองหมอก็บอกว่าจะมีรู้สึกจะมีการให้การปรึกษาฟรีหรือรักษาฟรีสักประมาณสักกี่รายไม่รู้พี่ก็จำไม่ได้แล้วแต่ก็ถ้าไปก็สามารถที่จะโทรไปจองได้นะโทรไปจองที่คลินิกนะลองไปเยี่ยมเยี่ยนดูจะ
0: ลองไปเยี่ยมดู
1: ฟิลอะไรไม่ได้อยู่กรุงเทพตรงนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะพี่จัดนี่อยู่ที่ไหนนะคะพี
1: ่
0: หม
1: อที่ลามินทาของม.2ครับ
0: อ๋อพี่ทันที่ไปแล้ว
1: ลามินทาของ
0: ม.ไปก็คือล็อกอินได้เลยใช่ไหมคะใครที่อยากจะไป
1: ครับล็อกอินได้แต่ว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์ที่สุดถ้าไปขาถ้าไปใช้สิทธิ์อันนี้นะอาจจะต้องจองล่วงหน้ามันมีสิทธิ์จำกัดพี่จำไม่ได้มีเบอร์ไม่ต้องซื้ออะไรมีเบอร์ไหมตรงนั้นไหมเบอร์ตรง
0: มีค่ะจองคิวใครจะไปดูข้อเขานะคะ0971359188นะคะให้เบอร์ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการบอกอีกทีหนึ่ง0971359188นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆกับลำธารตม2นะคะ
1: ครับ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าสหคลินิกใช่ไหมฮะของพี่หมอ
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับเป็นแบบคลินิกแบบตรวจรักษาแบบผสมผสานก็เราก็มีนึกสลายว่าคือในจิตของที่จะนะก็ได้ตั้งการทำบุญไว้กับโดยพระภิกษุนะครับพระภิกษุนี่จะรักษาฟรีนะครับพระภิกษุธรรมเนนอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะโทรไปนะฮะนี่ก็อยู่การปรึกษานะอาจจะไม่ได้วันอาทิตย์ก็ได้นะถ้าเป็นพระนะก็ลองโทรไปว่ามันไหนว่างก็ถวายการรักษานะครับคือเดี๋ยวนี้ต้องเจออะไรเราก็นะมนุษย์เราทุกคนอะไรมันก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นบุญเป็นสิ่งที่สร้างกุศลสิ่งที่ดีๆนะครับให้กับทุกคนต้องเจออะไรเรามีโอกาสเราก็ทำนะเราไม่ใช่ว่าละเลยหรือจะเอาแต่เงินไม่ใช่อย่างนั้นอันไหนก
0: ็
1: ช่วยทำบุญนะครับ
0: ช่วย
1: ได้นั่นนะครับฮะครับแล้วก็มียาหม่องยาอะไรพวกยาเกี่ยวกับแก้อาการปวดเมื่อยอะไรพวกนี้นะมีครับ
0: มีเยอะเลยนะคะก็อันนี้เป็นการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการต้องขอย้ำแบบนี้ก่อนใช่ไหมคะพี่บอล
1: ใช่ครับใช่ครับให้ผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็มีพอกหัวเข่านะพอกหัวเข่าในโดยใช้สมุนไพรโดยใช้เอาความร้อนเหมือนกับประคบอ่ะมันจะมีตัวยาแล้วก็เข้าไปนึ่งแล้วก็เอาประคบนะที่เข่านะฮ
0: ะ
1: แล้วพวกนี้ก็จะมีเทคนิคหมอที่เขาเรียนมานานๆแต่พวกนี้ก็จะเรียกว่าแก้อาการก็ผ่านการฝึกแล้วก็พูดง่ายว่าผ่านทางคลินิกมานานนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็
0: จะเก่ง
1: ใช่ครับใช่
0: เพราะแพทย์แผนไทยเราต้องบอกว่าอย่างนั้น
1: ครับอันนั้นนะ
0: ครับ
1: ลองไปใช้ดูนะครับ
0: ลองไปใช้บริการดูนะคะเบอร์โทรจดไว้นะเผื่อจองคิวเพราะว่าต้องรับจำนวนจำกัดนะคะวันเดียว0971359188นะคะใครสนใจจดเบอร์นี้ไว้ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะชวนพี่หมอคุยอีกสักเรื่องนึงนะคะนอกจากเรื่องเขาเรื่องสุขภาพแล้วคุยเรื่องอายุยืนคือก็เถียงกันเหมือนกับเป็นปัญหาโลกแตกแหละว่าณขณะนี้เนี่ยระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใครจะอายุยืนกว่ากัน เพราะอะไรนะคะพี่หมอเออโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพหลายคนบอกว่าผู้ชายเนี่ยตายก่อนเพราะว่ามันมีอะไรล่ะสิ่งล่อตาล่อใจมีความเสี่ยงกว่าผู้หญิงอะไรเงี้ยเออในมุมพี่หมอคิดว่าเรื่องนี้จริงไหมปัจจุบันนี้
1: มันที่จริงพวกนี้ตั้งแต่มันเคยมีงานวิจัยมาเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นไอเรื่องของมันเกี่ยวโยงไปหลายมิตินะครับที่จะทำให้คนอายุยืนยาวได้เนี่ยนะถ้าว่าเราไปพูดถึงเรื่องของค่าเฉลี่ยของอายุขัยของมนุษย์เราก็แล้วกันนะครับที่ไอก็เรียกว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะเมื่อปี2024ในบ้านเราก็น่าจะ3ปีที่แล้วไหมที่252เออ2ปีที่แล้วเนี่ย
0: 2ปีค่ะใช่2ปีเอง
1: แล้วก็เป็นในช่วง2021พวกถึง2ในประมาณเนี้ยคืออายุเฉลี่ยเนี่ยแหมถ้าเราไปเห็นงานวิจัยหรือว่าข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยอายุ 68.4 ปีผู้หญิงอายุประมาณ 7.38 ปีโอ้โหความแตกต่างอ่ะน้องจะอะไรแม่เป็นผู้หญิงก็น่าจะภาคภูมิใจนะว่าในข้อมูลชุดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าดูแล้วผู้หญิงโอ้อายุไขเฉลี่ยสูงกว่าผู้ชายทั้ง5ปีจะน่าดูจะอะไรนั่นแหละคือท่านน้องสิวอะไรถามพี่เมื่อกี้ถามแบบไวๆพี่ก็ยังตอบไม่ค่อยถนัดนะแต่ว่าพี่ก็พอจำได้ที่เราเคยพูดกันเรื่องของอายุยืนของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยที่จำกันได้ก็คืออย่างนี้นึกอะไรว่ามันเรื่องมีปัจจัยหลายๆอย่างใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าเราจะพูดไปในเชิงตามหลักวิชานะหรือโครงสร้างของสรีระอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็โยงไปถึงเรื่องของเนี่ยนะเรื่องของพันธุกรรมมันก็ทั้งเรื่องของสิ่งที่กำหนดเพศของเราเนี่ยก็คือฮอร์โมนนะมาฮอร์โมนเพศของผู้ชายเรานี่ก็คือฮอร์โมนที่พวกเทสโทสเตอโรนนะครับก็แต่ว่าไปอันนี้เราคิดกันไม่ใช่เชิงวิทยาศาสตร์อะไรแต่พี่ก็คิดกันเองว่าผู้ชายในส่วนใหญ่
0: ก็คิดเป็นว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะ
1: จะต้องทำงานหนักไงใช่ไหมจะต้องทำงานหนักทำรับผิดชอบเยอะนะแต่เรื่องของถ้าเราจะดูจริงๆแล้วก็เรื่องของผู้ชายที่ว่าอายุสั้นต่อผู้หญิงเนี่ยเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นการดื่มจะไม่การดื่มเหล้าการสูบบุหรี่ก็ดีนะฮะคือสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ไปบั่นทอนสุขภาพผู้ชายให้มันอายุน้อยลงอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
0: ค
1: ่ะแต่ว่าเราไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดว่าจะต้อง 100% อย่างนี้เสมอไปถ้าเราไปดูอย่างนี้นึกอะไรว่าเรื่องของการที่จะทำให้ผู้ชายเสียชีวิตหมายถึงว่าอายุน้อยกว่าผู้หญิงเนี่ยเพราะก็มีงานวิจัยโหเยอะมากๆยกตัวอย่างงานหนึ่งสิอะไรที่เราเคยพูดว่าผู้ชายเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยก็เรียกว่ามันเหมือนกับมันก็เรียกว่าอยู่คนเดียวนี่เหมือนกับช่วยเหลือตัวเองไม่เป็นนะก็บอกว่าถ้าผู้ชายที่โสดกับผู้ชายที่มีครอบครัวเนี่ยผู้ชายที่โสดจะมีอายุสั้นกว่าผู้ชายที่มีครอบครัวหรือมีภรรยา
0: ผู้ชายโสดจะอายุสั้นกว่าผู้ชายที่มีครอบครัวและหรือภรรยา
1: แล้วก็ลึกไปกว่านั้นนะก็บอกว่างี้นึงคืออะไรว่าหากผู้หญิงใช่ไหมครับภรรยาเขาเสียชีวิตก่อนเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เกิน5ปีผู้ชายก็จะตามไป
0: จะตามอ้าวจริงเหรอ
1: จริง
0: ตายตามเลยไม่ใช่จอมใจนะครับเนี่ยอันนี้มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับไหมครับที่หมอเรื่องนี้
1: พี่ว่ามีนะมีพี่จำได้นะตอนนั้นเราเคยพูดกันนะตรงเนี้ยว่าถ้าเกิดว่าเพราะผู้ชายแล้วถ้าเราไปดูตัวเขาเองเนี่ยเขาเหมือนกับมีปมอยู่หลายๆอย่างถ้าโดยเฉพาะถ้าก็ได้ดูแลก็ได้อยู่กับคู่ชีวิตหรือผู้หญิงที่ปรนนิบัติดี เอาใจใส่เขาดีเนี่ยก็จะทำให้เขาว่ามีความสุข
0: แล้วก็ดีเลยเออ
1: ใช่ครับก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเขาก็จะมีความสุขนะยืนยาวแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอที่เราก็ไม่ได้ว่าจะโชคไม่ดีจะไปเจอฝ่ายภรรยาที่ไม่ค่อยดูแลนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเอาอย่างนี้น้องสไลที่เขาบอกเสมอว่าผู้ชายเนี่ยบางทีก็ต้องหัดพึ่งตัวเอง
0: บ้าง
1: ใช่ไหมฮะบ้าง
0: ใช่ค่ะเออต้องบอกบ้างอาจจะไม่ต้องทั้งหมดก็ได
1: ้รู้จักทำกับข้าวดูแลตัวเองนะครับหากินให้เต็นไม่ใช่รอจะหัวไหลว่าภรรยาจะเอากลับมาจะมาจนที่บัตรจะมาอุ่นอาหารนะครับทุกอย่างก็รออยู่นั่นแหละนะมันก็เคยตัวสิฮะ
0: ใช่นั่นแหละถ้าท่านพูดจาแบบบ้านๆนะระวังจะเป็นง่อยเอาอะไร
1: นั่นแหละนั่นแหละทีนี้พี่ว่าอย่างนี้ด้วยนะอีกอันหนึ่งก็ในเรื่องของผู้หญิงเนี่ยก็ที่มีโอกาสได้อายุยืนยาวเนี่ยเพราะว่ามันก็ต้องเรื่องของฮอร์โมนด้วยแหละน้องสไลนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยฮอร์โมนพวกอิสโตรเจนพวกนี้นะก็จะทำให้ผู้หญิงนั้นค่อนข้างจะจิตใจที่ก็เรียกว่าที่นุ่มนวลนะครับไม่ก้าวร้าวไม่เหมือนกับผู้ชายอาจจะทำให้เขาแบบไปเรื่อยๆนะแล้วโอกาสที่จะเกิดโรคอะไรต่างๆมันอาจจะน้อยลงนะฮะอาจจะไม่ว่าจะเป็นโรคความดันไขมันอะไรต่างๆพวกเนี้ยหรือมันมีหลายๆโรคนะน้องตัวอะไรที่จากพวกฮอร์โมนที่มันเป็นตัวชี้วัดว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันเกิดโรคที่มันเสี่ยงกว่ากันนะแต่ว่าพี่ก็ว่ามายุคปัจจุบันน่ะน้องตัวอะไรเค้าเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มันเจริญมากๆนะครับก็เขาหวังกันไว้ว่าอายุไขนะครับของคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันอาจจะยืนยาวต่อไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลายคนก็บอกว่าโอ้ที่จริงแล้วอายุของของเซลล์ในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยอยู่ได้ถึง120ปีนะน้องแหละ
0: โ
1: อ้ดังนั้นเซลล์ที่มันใช่เซลล์ที่มันเกิดที่มันตาย

0: ตายไปมันต้องมีการเกิดใหม่ได้อย่างเงี้ย
1: uh-huh.
0: นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายคือวิถีชีวิตที่มันสามารถที่จะทำให้พวกเรายืนยาวขึ้นเออพี่พูดถึงนิดนึงได้มั้ยอะไรว่า
1: ค
0: ืนพี่นี่เราพูดไม่เป็นไรนะพูดถึงของท่านตันดินเจรานนท์ท่านเจ้าสัว
1: เจ้าสัว
0: โอ้พี่เห็นเมื่อวานพี่เห็นคลิปท่านๆนะพี่โอ้ท่านนี่มีวิสัยทัศน์หรือท่านมีแนวคิดอะไรที่มาเรามามองท่านมองเห็นคุณภาพชีวิตท่านก็เปรียบเทียบว่าโดยเฉพาะไอ้การเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ทางประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะบางทีมันอาจจะมีข้อบกพร่องบางหลายๆอย่างที่ท่านตอนนี้บอกท่านกำลังจะนึกถึงเรื่องของสุขภาพของคนในชาตินะท่านก็บอกว่าท่านก็กำลังจะทำโรงพยาบาลที่จะรักษาครอบครัวหรือคนงานของท่านนะที่อยู่ในเครือของบริษัทก็ดูพี่ว่าท่านก็เป็นคนที่บอกท่านดีนะท่านบอกว่าเหมือนกับท่านมองเห็นถึงคุณภาพหรือว่าของสุขภาพของคนในอนาคตท่านก็พูดว่าเดี๋ยวนี้โรคมันมาแบบโรคติดต่อเยอะมากเชื้อโรคที่มันมาพัฒนามาทุกวันเยอะมากท่านก็บอกว่าเออที่จริงแล้วอ่ะไปแค่คนเราอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราอ่ะโรคเนี่ยมันไปกันติดต่อกันไปติดต่อกันมาไปเผยโดนไปเผยแพร่ที่นี่แต่ท่านก็มีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรที่ให้มันควบคุมโรคที่การติดต่อเผยมันแพร่กระจายได้น้อยที่สุดนะคือพูดสั้นๆนี่แต่โอ้พี่ยังมองว่าโอ้แสดงว่าท่านเนี่ยถึงแม้ท่านอายุประมาณนั้นนะแต่ว่าท่านก็ยังนึกถึงคนรุ่นหลังๆนะท่านก็ยังพูดไปถึงเรื่องของการแพทย์แผนจีนการแพทย์แผนไทยโทษทีท่านก็บอกว่าคนประเทศจีนนะเออพี่ก็เห็นอะไรที่พี่ไปมาเมื่อสัก2เดือนที่แล้วอ่ะพี่ไปเมืองจีนพี่ไปเห็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยโอ้เขาสืบทอดกันมาเนี่ยหลายโดยที่มีประวัติศาสตร์มีอรยมิตรอะไรนะเกี่ยวเรื่องของความเป็นมาของการแพทย์แผนจีนแล้วก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆเขาเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆและภาครัฐก็สนับสนุนไปเรื่อยๆว่าให้มันถึงทันยุคทันสมัยกับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็จึงบังคับว่าแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไม่ใช่แพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยมันต้องมันไปด้วยกันเลยต้องเรียนทั้งสองศาสตร์นะถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็จะเรียนแพทย์แผนปัจจุบันร่วมด้วยนะครับสักปี2ปีอะไรเงี้ยนะหรือสักอะไรประมาณนี้แพทย์แผนไทยก็เหมือนกันเมื่อวันนี้พี่ก็คุยกันกับอาจารย์ที่ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกเออที่จริงแล้วอ่ะประเทศไทยเราก็ทำได้นะก็ควรที่จะมีแนวคิดตรงนี้มาพัฒนาให้การแพทย์สมัยใหม่เนี่ยมันเพราะโลกมันไปไกลแล้วฮะเราจะมาเป็นโบราณแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนโบราณอยู่นี่ไม่ได้
1: แล้ว
0: ม
1: ัน
0: ต้องยกระดับต้องยกระดับท่านก็พูดอยู่คำนึงอะไรพี่ถูกใจมากเลยครับท่านบอกว่าต้องมองไปถึงการอาหารต้องให้เป็นยา
1: ค่ะ
0: มือพี่ขณะพี่ยืนเนาะพี่เลื่อนคลิปไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรอกโอ้แต่ว่าคำไม่กี่คำมันเป็นกี่เวิร์ดมันเป็นคำที่ต้องฟังอะว่าเออจริงด้วยอาหารเป็นยาเพราะว่ามนุษย์เราหนูเคยพูดถึงเรื่องอายุยืนมันเกี่ยวโยงกับเรื่องอาหารสำคัญมากอาหารที่ต้องเป็นยา
1: ใช่อย่างนี้เขาดำเวชศาสตร์อายุยืนกันค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับแอนตี้เอจจิ้งเอ้ยนะครับเวลเน็ตโอ้ตรงนี้เยอะมากนะ
1: ใช่
0: ครับนั่นแหละพี่ก็ว่าดีนะว่าถ้าเกิดว่าเรามาถึงเรื่องของสุขภาพพูดน้องจูเลียพูดถึงเรื่องของการที่มีอายุยืนยาวอายุยืนมันต้องมีสุขภาพต้องดีด้วยนะนุ้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่อายุมากๆที่เขาบอกว่าโอ้โหคนมีเงินเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะแต่อายุยืนแต่ว่าอยู่บนรถเข็นอยู่บนติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องคำนึงถึงก็เป็นองค์รวมนะครับการสร้างโดยเฉพาะโรคที่มันระบาดสมัยนี้เราก็กลัวกันเรื่องระบบเรียกเกี่ยวระบบประสาทโรคระบบหลอดเลือดใช่ไหมที่สโตรกที่เราเห็นกันอยู่เป็นเยอะมากนะคือสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากเรื่องของ

0: ารการกินเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องพฤติกรรมซึ่งตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยมันวนเวียนอยู่กับธรรมชาติทั้งนี้ทั้งนั้นเลยการรู้สึก
1: ค่ะ
0: เออพี่ว่าน่าสนใจนะตรงนี้
1: ใ

0: เพราะฉะนั้น
1: ถ้าเราเอาศาสตร์เข้ามาน้องเสี่ยวเล็กยุคสมัยเนี้ยนะเขาไปไกลมากคือพี่นี่ก็อกที่ก็โชคดีหน่อยด้วยว่ามีเพื่อนที่ก็เป็นแบบเป็นนักวิจัยนะครับแล้วก็เป็นระดับด็อกเตอร์แล้วก็เป็นอยู่ในแวดวงที่เขาพูดง่ายๆก็ศึกษางานวิจัยเพราะงานวิจัยที่เราเห็นบางครั้งนี้มันยังไม่ลึกพอมันต้องค้นไปถึงระดับโลกนะครับอะไรแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าโอ้ตัววิจัยชิ้นเนี้ยมันโอเคไหมนะครับว่ามันเชื่อถือได้ไหมมีข้อมูลซัพพอร์ตว่ามันใช่ไหมนะครับถึงจะมาสรุปได้ว่าอ๋อได้นะ
0: เนาะค่ะใช่ก็สรุปใครจะตายก่อนตายหลังไม่เป็นไรนะก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนเนาะพี่หมอนะจะได้แบบคืออย่างน้อยพฤติกรรมการใช้ชีวิตถึงเสื่องเลยพวกนี้มันจะได้น้อยลงไงใช่ไหมคะบางคนที่แบบโอ้โหไม่ได้คิดถึงอะไรอายุยืนยาวอะไรของตัวเองเลยนะใช้ชีวิตแบบน่ากลัวมากนะคะอย่างมีคุณหมอท่านนึงเป็นคุณหมอผู้ชายนะที่วิจัยออกมาว่าถ้าดูแล้วเนี่ยจากพฤติกรรมอะผู้ชายอะไปก่อนแกบอกว่าผู้หญิงจะอายุยืนยาวกว่าผู้ชายจะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยงกว่าใช่ไหมคือหนึ่งอุบัติเหตุมากกว่าแล้วก็อะไรอ่ะผาดโผนกว่ากินดื่มเที่ยวสูบบุหรี่อะไรเงี้ยมากกว่าผู้หญิงใช่ไห
1: ม
0: อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะก็ผู้หญิงมีแต้มต่อนะแต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพเหมือนนั่นแหละ
1: ก็อย่าประมาทนะอย่าประมาทนะ
0: อย่าประมาทใช่มีแต้มต่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของโรคมะเร็งโรคหัวใจไอ้ที่แบบนอนแล้วก็หลับไปเลยอย่างเงี้ยก็เยอะนะพี่หมอเมื่อสักครู่ก็คุยกับหมอวิวัฒน์เหมือนกันหมอวิวัฒน์ก็บอกว่าจริงๆอ่ะน่าจะเป็นหัวใจไอ้ที่นอนหลับไปอ่ะเป็นหัวใจนะคะเกี่ยวกับหัวใจนะคะ
1: ถ้าเราพูดตรงนี้กันอะไรก็เรียกโรคไหลตายเมื่อก่อนเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่
0: เลย
1: พี่จำได้นะสำหรับตอนที่พี่ไปทำงานวิจัยตอนที่เรียนปริญญาตรีปริญญาเอกเราก็จะไปตามออกไปดูตามเรียกว่าตามหมู่บ้านตามลงไปที่มันพฤติกรรมหรือการเป็นอยู่ใช่ครับเขาเราจะไปหาข้อมูลไปหาข้อมูลเพราะว่าเนื่องจากเป็นเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นแต่ละเชื้อเขาเรียกอะไรนะมันมีชาติพันธุ์นะครับไปลงไปเราเข้าไปดูว่ามันไปดูบางครอบครัวที่ทำไมก็มีอายุยืนยาวนี่เพราะอะไรเงี้ยสมมตินะแล้วก็สุขภาพดีแล้วพี่ก็ไปเจอเอาพอชาวบ้านก็พูดว่าโอ้พอดีเนี้ยคนที่เขาไหลตายโดยที่แบบเขาไปแบบไม่รู้ตัวเลยไม่ว่าที่ก็นอนแล้วหลับตายไปเลย
0: แล้วหลับไปเลยใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าถ้าปัจจุบันนี้เขาบอกว่าที่จริงมันอยู่ที่เรื่องของอาหารเรื่องของเนี่ยที่เราพูดเรื่องเสียว่าคนที่กินเนี่ยว่าโดยเฉพาะที่เขาบอกก็มีข้อมูลเขาว่าที่ไหลตายวันหนึ่งกินมักจะกินเยอะมากเลยกินในหม่องแป้งเช่นข้าวเหนียวคือข้าวเหนียวกับอะไรก็แล้วแต่พอกินแล้วมันอิ่มไงมันอิ่มแต่ว่าคุณค่าทางโภชนาหรืออาหารที่จะให้มันครบทุกหมวดหมู่ที่เรากินเข้าไปเนี่ยใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีการซ่อมแซมอะไรต่างๆเพราะร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ใช่จะกินแต่แป้งกินแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวแล้วมันอยู่ได้ไม่ใช่นะมันก็ต้องมีเนื้อสัตว์บ้างมันต้องมีผักบ้างมันต้องมีอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างเนี่ยใช่ไหมฮะมันถึงจะได้ทำให้หลากหลายก็เรียกว่ากินอาหารให้ครบ5หมู่ใช่ไหมครับหลากหลายไม่ใช่ว่าจะกินแบบอย่างเดียวกินเนื้อก็กินเนื้อหมูอย่างเดียวกินเนื้อหมูอย่างเดียวตลอดกินไข่ก็กินไข่ตลอดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็แต่ละหมวดแต่ละหมู่เนี่ยก็ต้องให้ปรับเปลี่ยนกันนะใช
0: ่
1: ไหมมันต้องกินโปรตีนเนี่ยหมูโปรตีนก็กินโปรตีนจากไข่จากถั่วบ้างจากเนื้อสัตว์บ้างจากอันนู้นไอ้นี่นะครับมันต้องกินแบบให้มันหลากหลายคือเป็นข้อมูลว่ากินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็บอกอยู่งั้นที่เขาบอกว่าคนที่เกี่ยวกับโรคหัวใจเนี่ยมันกินไม่ได้บาลานซ์นะไม่สมดุล
0: ไม่สมดุล
1: ไม่ส

0: สมดุลก็อาจจะขาดหมดไหนหมดหนึ่งอะไรเงี้ยนะอันนี้พี่ว่ามันแค่บาร์เนี้ยนะแล้วก็ถามพฤติกรรมคนที่ก็อยู่กับธรรมชาติจริงๆนึงอะไรโตคนที่ก็อายุจริงๆเนี่ยก็บอกเมื่อเขารู้ตัวเองเขาสังเกตตัวเองว่าการกินอันเนี้ยพอกินแล้วโดยเฉพาะมึงพอกินเสร็จพอกินเยอะๆเนี่ยพอตื่นมาพอโอ้ยสังเกตว่าเมื่อคืนกินอะไรทำไมตอนเช้าเรามันไม่เป็นจับกระเฉงมันจุ่มๆทื่อๆแ
1: ค่นี้ค่ะ
0: โอ้เมื่อวานไปกินขาหมูกินข้าวเหนียวไปน้องกันเพราะว่าตื่นมามันไม่สดชื่นแต่ว่าถ้าเขากินผักน้ำพริกกินผักลวกกินปลากินแป้งแต่น้อยเนี่ยแล้วตื่นมาก็บอกโอ้โหรู้สึกมันกระจัดกระเฉงนะครับมันนี่มันพฤติกรรมหรือว่าไอ้สิ่งที่มันแปรผลออกมาว่าเรากินอะไรเข้าไปแล้วตื่นมาเนี่ยมันจะรู้มันจะบอกเราดังนั้นคนเขาสร้างสังเกตเรานี่ได้จากคนโบราณมันก็เข้าสังเกตอย่างนั้นอย่างไรอันนี้พี่ว่าสำคัญนะพี่เองพี่ก็พยายามใช้วิธีนี้อยู่เหมือนกันเราคือฟังครับ
1: ในการปรับวิถีชีวิตของเราเอง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะคะแล้วเราก็จะมีความสุขและสุขภาพดีนะคะมาแลกเปลี่ยนกันได้สวัสดีชาวสงขลานะคะคุณอลงกรส่งข้อความมาฟังอยู่ค่ะนะคะหลายท่านก็ดูแลสุขภาพกันเป็นอย่างดีก็ดีแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาในช่วงหน้ามีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับนะคะพี่หมอ
0: ได้ครับ
1: ค่ะเสาร์อาท
2: ิตย์ฮิตเต็มพิเศษโดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะ20เดือนกันยายน2569นะคะก็ใกล้เรียกว่าใกล้สิ้นเดือนสิ้นปีงบประมาณอย่างที่พี่หมอบอกตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะคะใครที่มีปัญหาอะไรอยากจะแก้ไขอะไรตรงไหนก็ต้องรีบทำนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ทำนะคะกลัวอย่างที่บอกนะคะไปจะเรียกว่าไงคะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นนอนไปซะอย่างนั้นนะคะไม่ได้นะมีปัญหาต้องแก้นะคะทุกปัญหามีทางออกค่ะอย่างเช่นหนูอายุ38ค่ะนี่เป็นจดหมายฉบับคืนนี้ค่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: ครับอายุ45แต่งงานมา2ปีกว่าเองนะคะก็ทั้งคู่ไม่เคยมีแฟนกันมาก่อนนี่45กับ38ตอนนี้แต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกมีเพื่อนแนะนำว่าให้กินยาสตรีเป็นแบบน้ำสิมันจะช่วยให้มีลูกง่ายแต่ก็กินมาเนี่ยปีกว่าแล้วนะคะยังไม่มีวี่แววว่าจะมีน้องก็เลยถามพี่หมอว่าการที่หนูกินยาสตรีนั้นอะติดต่อกันมาปีกว่าแล้วรู้สึกว่าประจำเดือนจะมาแบบกระปิดกระปอยอันนี้จะเป็นอันตรายไหมคะข้อหนึ่งก่อน
2: ครับเอาอย่างนี้ครับไม่เป็นไรคือเรื่องของยาสต

0: ตรีเนี่ยจริงๆบ้านเราอ่ะมันก็มีมันเป็นที่มาตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยแล้วนะโดยเฉพาะของผู้หญิงนี่ก็ให้ความสำคัญของเรื่องของสุขภาพจะไม่สุขภาพผู้หญิงทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะย้อนไปถึงภูมิปัญญาหรือแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยก็เนี่ยก็จะบอกถึงเรื่องของมันตัวชี้วัดของผู้หญิงก็คือถ้าเราพูดสมัยใหม่ก็คือพวกฮอร์โมนใช่ไหมครับค่าฮอร์โมนของผู้หญิงเป็นตัวคุมนะครับทำให้ผู้หญิงเป็นวัยที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็คือวัยที่ตอนที่จะมีหมุดมีอะไรประมาณนี้นะคือมันอยู่ที่ช่วงวัยหนึ่งมันจะเป็นช่วงที่เหมาะสมเช่นอายุ25-30พวกนี้ผู้หญิงก็จะถือว่าเป็นช่วงที่สมบูรณ์ที่สุดของชีวิตนะของร่างกายที่พร้อมน่าจะมีลูกช่วงนั้นจะเหมาะสมที่สุดนะครับแต่ว่ามาถึงน้องก็อายุ38ใช่ไหมครับ38แล้วนี่ถ้าเกิดมาช่วงเนี้ยน่าเป็นช่วงที่อาจจะเลยไปสักนิดหนึ่งที่เลยช่วงวัยแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับเป็นตัวชี้วัดว่าไม่สามารถมีบุตรได้หรอกแต่ว่าเราจะเห็นบ่อยตั้งแต่ว่าถ้าคนพอหลังจาก 3-5 ไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะการตั้งครรภ์น่ะมันค่อนข้างจะโอกาสจะน้อยลงบ้างนะฮะโดยเฉพาะมันอาจจะเกี่ยวโยงไปเรื่องของนี่แหละเรื่องของการตกไข่การที่ไม่สม่ำเสมอนะฮะก็เลยก็คนหลายคนบอกเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรทำไมผู้หญิงเราทำไมอายุห่างที่มันมีบุตรยากการตั้งครรภ์ก็อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสมากเหมือนกับตอนที่25ซะก่อนประมาณนั้นน่ะ20-30ตัวเนี้ยทีนี้ถามถึงเรื่องของการไปแสวงหาวิธีครับนี่แหละพวกยาตัดตีทั้งหลายนี่เยอะมากหลายว่ายาตัดตีคือสิ่งผสมส่วนใหญ่ในเรื่องของยาตัดตีนี่ไม่พ้นเรื่องของเรื่องของอะไรยาโบราณก็เมื่อก่อนจะมีไพรมีว่านชะมดลูกมีว่านชะมดลูก
1: จะมีแอลกอฮอล์ด้วยใช่ไหมพี
0: ่
1: หมออ
0: ๋อใช่แต่ถ้าเป็นน้ำนี่ถึงจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยรู้สึกกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาน่าจะหยุดไปแล้วมั้งฮะไอ้สูตรที่มีแอลกอฮอล์เพราะว่าเมื่อก่อนพี่ก็เคยไปขึ้นทะเบียนไว้แต่ตอนหลังก็อย.รู้สึกก็จะไม่ให้หรือยังไงนะก็ไม่ได้กินทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงส่วนผสมที่พี่ไล่ฟังไปอ่ะมันจะมีพวกไพรพวกว่านชะมดลูกพวกไอ้เกาเครือขาวนะซึ่งมันก็ลือกันว่าฮอร์โมนผู้หญิงมันจะอยู่ในสิ่งเหล่านี้นะมีเป็นพวกไพรพวกเกาเครือขาวใช่ไหมครับแล้วก็ว่านชะมดลูกต่างๆพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วสรรพคุณมันได้นะครับแต่ว่าการที่เอาไปใช้เวลาเราไปใช้เป็นปรุงเป็นเอาเข้ามาเป็นตำรับยาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความมันความที่มันจะไม่ค่อยได้ลงตัวอะไรสักอย่างบางทีมันอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันคืออะไร
1: หมออาจจะไม่ได้ผลอันนี
0: ้ก็
1: ใช่ไหมคะ
0: จะได้ผลนี้คืออะไรที่เขาพูดว่ามันกินแล้วไม่ได้ผลเนี่ยเนื่องจากว่ายากลุ่มเนี้ยเวลาเข้าไปอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนไปซ้ำไปนะต้องระวังและยิ่งกินต่อเนื่องมันจะยิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่างานสมัยปัจจุบันบางทีเขาถึงเนี่ยพี่ถึงบอกว่าบางทีเนี่ยการเอาไปใช้โดยการหวังว่าจะได้อย่างนั้นอย่างนี้นะมันอาจจะเป็นผลไม่ดีกับร่างกายได้ถ้าจะให้แน่นะพี่ว่าต้องไปปรึกษากับคุณหมอสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะคุณหมอคิวสูเซนารีเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ว่าเอาตกลงแล้วคุณจะอยากจะมีบุตรเนี่ยคุณก็ต้องหาสาเหตุสาเหตุที่คุณไม่มีบุตรเพราะอะไรการตกไข่ไม่สม่ำเสมอไหมนะครับหรือมีปัญหาเรื่องของการเนี่ยเรื่องภายในเรื่องอะไรเกี่ยวกับสตรีนะแต่ว่าถ้าไปเอายาพวกนี้มาเรากินเพื่อที่จะมาหวังนี่มันดูแล้วไม่ค่อยตรงจุดเท่าไหร่น
1: ะครับมันก็มีความเสี่ยงไปนะคะม
0: ัน
1: ต้องนะคะต้องไปปรึกษาคุณหมอสาเหตุที่หนูมีลูกยากเพราะว่าเคยกินยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินเกินอาทิตย์ละครั้งนี่เปล่าเพราะว่าช่วงก่อนแต่งงานเนี่ยจะกินเดือนหนึ่งประมาณ 4-5 ครั้งอันนี้จะแก้ปัญหายังไงได้บ้างคะพี่หมอถ้าเป็นเพราะเหตุนี
0: ้เรื่องกินยากลุ่มกำเนิดเขาเรียกว่าอะไรนะฉุกเฉินใช่ไหม
1: ฉุกเฉินแบบฉุกเฉิน
0: จริงๆเนี่ยบ้านเรายังเข้าใจผิดกันเยอะนะครับคำว่ากินยาภูมิแบบฉุกเฉินเนี่ยคือความหมายก็คือว่าอย่างนี้ก็แปลว่าที่เขาบอกฉุกเฉินในเช่นนะครับโดนผู้หญิงอาจไม่พร้อมจะมาตั้งครรภ์แล้วก็จะเป็นโดนล่วงละเมิดนะโดยไม่ได้ตั้งใจอันที่3ก็อาจจะคุมกำเนิดโดยวิธีอื่นเช่นสมถุงยางอนามัยและถุงยางอาจจะรั่วซึม อะไรประมาณนี้นะฮะฉะนั้นเขาให้กินเดือนหนึ่งเนี่ยแต่ที่จริงแล้วก็บอกว่าไม่ควรกับว่าไม่ควรเกินสองครั้งสี่ครั้งอะไรก็ว่ากันไปแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าจากกลุ่มนี้ก็เป็นฮอร์โมนนั่นแหละใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่อยากให้มันใช้เป็นพร่ำเพรื่อใช้จนกระทั่งแบบเป็นทุกวันเพราะว่าการมีพบเพศสัมพันธ์มันจะกินทุกวันมีทุกวันแล้วก็กินทุกวันเนื่องจากฮอร์โมนในยาคุมกำเนิดเนี่ยมันค่อนข้างปริมาณที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปปุ๊บรอบเดือนนะครับการตกไข่ทำอะไรมันจะเพี้ยนไปหมดมันก็เลยทำให้การกัดคุมนึกไม่ออกว่าหรือว่ากะไม่ได้ว่าช่วงไหนตกไข่อะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่สาเหตุที่กินมานานแล้วนะแต่ว่าเป็นต้นเหตุทำให้เกิดได้มีบุตรยากอันนี้คงไม่ใช่นะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: ค่ะจริงๆมีอีกข้อนึงนะแต่ว่าไม่ทันแล้วจริงๆที่หมอนะคะเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะคะข้อที่3เดี๋ยวสัปดาห์หน้าที่หมอจะมาตอบให้นะคะ
0: อ
1: ๋
0: อได้ครับ
1: นะครับพี่หมอบอกเบอร์พี่หมอนิดนึงถือว่าวันจันทร์ถึงวันเสาร์ไม่ได้เจอกันเบื่อใครแบบมีเรื่องด่วนๆแบบนี้จะถามนะคะ
0: อ๋อได้นะครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666ครับนะครับ
1: ได้ค่ะส่วนใครจะไปรักษาเข่านะคะที่หมอนพรจากคลินิกนะคะที่ตลาดรามอินทรากม2นะคะ27กันยายนนี้เอาเบอร์นี้ไปนะคะ0971359188นะคะเพราะว่าต้องจองคิวนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ไปนะพี่หมอเนาะ
0: ได้ครับ
1: ไปแล้วไม่เสียเวลานะคะจดเสียไว้
0: ครับ
1: วันอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะวันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: พอลซ่า
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
13: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
14: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
11: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อป

0: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8

ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย

0: ทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เต็มพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหล

ออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลง

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: อบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โอ้จบแล้วจบเฉยๆซะอย่างนั้น5:13 นอรุณสวัสดิ์นะคะสวัสดียามเช้าทุกท่านกับเช้าวันจันทร์21 กันยายน 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะวันจันทร์วันสบายๆแต่เพลงนี้ค่อนข้างจะแบบโอ้โหจะปวดรวดร้าวเหลือเกินนะคะสำหรับเมื่อสักครู่นี้อ่ะมาเจอกันนะคะในเช้าสัปดาห์นี้สวัสดีทักทายชาว Facebook ด้วยนะคะแล้วก็ชาวอสมท Morning ค่ะพี่รัตยาสวัสดีพี่สะอาดพี่ผู้ใหญ่วันมาแล้วเนาะพี่หนูขำเพลงพี่สมพรจากโคราชนะคะใครอีกพี่สมจิตนามสกุลอะไรคะเหนือริมแม่เหรอคะเอ๊ะนามสกุลแปลกมากนะคะเขียนผิดไหมพี่หรือว่ายังไงพี่ใหญ่วันด้วยนะคะพี่พิษณุจากศูนย์อาหารหอวังนะคะใกล้ปิดเทอมแล้วพี่นรงค์นะคะสวัสดีนะคะพี่ตั๊กโอ้ไม่เจอกันนานกว่านี้แล้วก็พี่ทองพูนค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์พี่ปูสวัสดีนะคะพี่ปูกัญญรัตน์ไปดูคอนเสิร์ตมาเป็นไงบ้างเมื่อวานนี้นะคะคอนเสิร์ตวัยรุ่นจัดๆเลยค่ะเมื่อวานนี้พี่ปูบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเนาะนะคะเรารุ่นเดียวกันนะคะก็จริงๆถ้ามีบัตรก็ไม่พลาดเหมือนกันนะคะวงเดี๋ยวนะวงอะไรนะคะชาตรีใช่ไหมเมื่อวานนี้มีคอนเสิร์ตวงชาตรีนะคะวัยรุ่นไปรวมตัวกันอย่างหนาแน่นเลยนะคะที่แฟชั่นไอซ์แลนด์นะคะเมื่อวานนี้คงจะสนุกเนาะสวัสดีพี่สุทัศน์ด้วยนะคะพี่สุทัศน์อนุกูลสวัสดีค่ะพี่ประสิทธิ์ชนะรบพี่อนันต์แพรแก้วนะคะพี่ประสิทธิ์นี่จากทุ่งไม้ไผ่บ้านทุ่งไม้ไผ่วันนี้ฝนไม่ตกเนาะตัดยางได้นะคะพี่อาคมจากเพชรบูรณ์ที่นอนฟังเสียงฝนกันทั้งคืนเลยนะคะใครอีกพี่วนาทิพย์สวัสดีนะคะพี่ปุญญนุชค่ะเมื่อไหร่จะเข้าหน้าหนาวฝนไม่หยุดปิดยางวิ่ง4 คูณ 100เหนื่อยแล้วอ๋อก็นู่นละค่ะพฤศจิกาฝนจะหมดก็พฤศจิกานะคะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงนะเป็นอย่างนี้กันทุกปีนะช่วงเนี่ยค่ะกันยาปลายเดือนนะคะตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนยังต้องเจอกับฝนนะคะเพราะฉะนั้นชาวสวนยางก็เป็นอย่างเงี้ยทุกปีนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทรมานเนาะสำหรับคนทำอาชีพที่ต้องแบบแข่งกับธรรมชาติใช่ไหมคะเนาะจะเป็นทำนาทำสวนทำไร่อย่างเงี้ยก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะคะอ่ะวันนี้น้องฟางอยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะ1สายนะคะรับกันเลยช่วงบอกข่าวเล่าความนะคะโทรมารอไว้ได้022481366นะคะข่าวหน้าหนึ่งวันนี้นะคะเราจะได้เห็นภาพนี่เลยเพิ่งจะเคยเจอเหมือนกันรถไฟฟ้าช็อตนะคะโอ้โหเพลิงลุกไหม้เลยค่ะนี่ก็เป็นกรณีเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินก็คือช่วงสถานีเตาปูนนะคะอยู่ในเขตบางซื่อค่ะก็เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้บนรางเลยนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ไม่กี่นาทีนะคะเบื้องต้นระบบก็ต้องงดใช้รถไฟฟ้าสถานีนี้ชั่วคราวนะโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะโอ้ภาพก็คือว่ามันช็อตอ่ะเนาะนี่ค่ะมีสะเก็ดไฟหล่นตกลงมาข้างล่างก็ทำให้มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายเล็กน้อย1 คันก็เป็นการเกิดเพลิงไหม้จากตู้ควบคุมระบบไฟร้อนจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรก็เกิดไฟไหม้ได้ค่ะโอ้โหก็ร รุนแรงอยู่เหมือนกันเนาะนะคะแล้วมันไหม้จริงๆอ่ะนี่ค่ะก็เมื่อวานนี้ทางรถไฟฟ้านะคะกรุงเทพกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพเนี่ยนะคะซึ่งรวมถึงระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้าต่างๆนี่นะคะก็ร่วมกันตรวจสอบก็ระทึกแล้วนะคะไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเนาะนี่ค่ะเขาก็เดินสำรวจบนรางเลยค่ะเพื่อดำเนินการตรวจสอบความเสียหายก็เดี๋ยวจะต้องหาสาเหตุให้ชัดเจนเพื่อป้องกันให้เกิดลักษณะเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยไม่ได้เกิดบ่อยนะแต่พอเกิดแล้วเนี่ยหลายคนก็เป็นกังวลว่าเออมันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาได้ยังไงนะสำหรับรางรถไฟฟ้าค่ะนุ่งรง
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟัง
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะนะคะ
1: ไฟไหม้รางเมื่อวาน
0: ไหม้ราง
1: มันเหมือนมันช็อต
0: เห็นนะคะนี่ค่ะก
1: ็
0: เช้านี้น่าจะเปิดได้มั้งสถานีตะปูนนะคะ
1: ครับ
0: น่าจะ
1: ผมลองดูให้นะ
0: รายการได้เพราะว่าโอ้คนก็ใช้บริการเยอะอยู่นะคะรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยก็เดี๋ยวทางผู้บริหารของบริษัทรถไฟฟ้าบอกว่าต้องใช้เวลานิดนึงในการตรวจสอบเพราะว่าจำเป็นต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะ
1: ครับผม
0: ทราบสาเหตุแล้วก็ดูว่าจุดไหนที่อาจจะมีความเสี่ยงเหมือนที่นี่เหมือนที่สถานีตะปูนก็ต้องรีบป้องกันเอาไว้นะคะก็เบื้องต้นนั้นเห็นบอกว่าผู้ว่าการรถไฟฟ้าออกมาเปิดเผยข้อสันนิษฐานนะว่าอาจจะเกิดจากความชื้นบริเวณรางรถไฟจุดเกิดเหตุเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงหน้าฝนด้วยแล้วความชื้นนี่อาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ท้ายสุดแล้วก็จำเป็นต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงนั่นแหละนะคะ
1: ครับ
0: เอาเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักกันเนาะก็เป็นไปได
1: ้วันทำงานด้วยนะพี่ถ้าเกิดว่าโหยังขัดข้องหรือวิ่งไม่ได้บางสถานีนี้ก็กระทบเหมือนกันเนาะ
0: กระทบแน
1: ่ครับผม
0: คนใช้บริการเยอะนะช่วงเร่งด่วนนะคะ
1: ใช่เพจของ BEM เนี่ยนะครับหรือว่าของ MRT รถไฟใต้ดินเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวันนี้นะครับสายสีน้ำเงินจากเตาปูนเข้าตัวเมืองเนี่ยให้บริการตามปกตินะครับ
0: เช้านี้เลย
1: แต่ว่าใช่ครับแต่ว่าสถานีบางอ้อถึงกำแพงเพชรจะยังปิดให้บริการชั่วคราวแต่นี้คืออัปเดตของล่าสุดเกิดแต่ว่าเป็นเมื่อวานช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวรอเช้านี้ถ้าเขาอัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกที
0: อ๋อ
1: ครับผม
0: เออก็เตรียมไว้แล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: เตรียมการเดินทางอื่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่อย่างน้อยต้องมาขึ้นที่เตาปูนน่ะได้แน่นอนเตาปูนวิ่งเข้าเมืองมาเนี่ยนะฮะจะมาพระรามเจ้ามาสุขุมวิทมาอะไรเนี่ยได้หมด
0: โอ
1: ้ต้องไปขึ้นที่
0: ก็ต้องนั่งรถอื่นๆมาก่อนอย่างเงี้ยหรอ
1: นั่งรถอื่นๆมาต่อก่อน
0: โอ้ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะส่วนใครที่ชอบวิ่งเทรลสนุกนักวิ่งล้มหมดสติกิโลเมตรที่14พยายามช่วยกัน CPR แล้วก็ดูทักคำไว้จนสุดความสามารถสุดท้ายยื้อชีวิตไม่ได้ค่ะลุง
1: ครับผม
0: ก็25กิโลนะคะระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากแต่นักวิ่งคนนี้ไปล้มหมดสติในกิโลเมตรที่14ก็ประมาณเกินครึ่งทางมาแล้วนะคะนี่เป็นนักวิ่งเทรลชายที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้นะคะนี่ก็มีคนโพสต์เมื่อวานนี้บอกว่างานปลายปีที่แล้วถึงปีนี้จำได้ว่า3เคสแล้วน่าเป็นห่วงมากครับอยากฝากคนที่ไปวิ่งเทรลควรไปตรวจสุขภาพอย่างละเอียดก่อนลงแข่งจะดีกว่านะครับนี่ก็มีนักวิ่งไปคอมเมนต์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะว่าเจออะไรแบบไหนอย่างไร
1: อ
0: ือก็ถ้า ถ้ามันหนักเกินไปก็ไม่ควรนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมนี่ค่ะ
1: โอ้อ
0: ืมวิ่งเทลก็คือการวิ่งบนระยะทางที่มันไม่เรียบอ่ะอืมอื
1: ม
0: นะพวกวิ่งแบบลำบาก
1: วิ่งบนเขาเนี่ยนะพี่นะ
0: วิ่งบนภูเขาใช่ค่ะช่วงหลังนี้เขานิยมกันเนาะทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะสำหรับการวิ่งเทรลคือการวิ่งแบบเรียกวิ่งประจนภัยอ่ะบนภูเขาบนทางลูกลังก็มีแตกต่างจากวิ่งถนนทั่วไปนะผิวก็ไม่เรียบต้องเจอพื้นดินเจอโคลนเจอหินสะดุดรากไม้ล้มคว่ำก็มีความท้าทายสูงมากนะคะแต่ก็เขาบอกว่ามันดีตรงที่ได้ชมธรรมชาตินะคะได้สัมผัสบรรยากาศได้สัมผัสทิวทัศน์ที่สวยงามกับการวิ่งนะคะน้องดง
1: ครับ
0: แต่ว่าคนที่เสียชีวิตเมื่อวานเนี่ยก็อาจจะต้องคือน่าจะมีปัญหาเนาะเรื่องสุขภาพอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ค่ะก็เลยช่วยไม่ได้เลยค่ะปั๊มหัวใจก็ไม่ขึ้นพอเสียชีวิตค
1: ่
0: ะ
1: ครับบางคนก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวนะคิดว่าออกกำลังเราแข็งแรงอะนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: จริงคือว่าแบบแข็งแรงอยากคือใจอะมันได้อยู่แล้วเนาะใจอยากวิ่งอยากวิ่งแบบออกกำลังกายทุกคนเลยนะคะแต่ว่าบางทีสภาพร่างกายมันอาจจะไม่พร้อม
1: ครับผม
0: กรุณาช่วยดูแลตัวเองกันด้วยนะคะจะไปวิ่งจะไปอะไรเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: สายยังไม่มีเนาะตอนนี้เนาะกวางยังไม่แจ้งมา
0: เดี๋ยวรอน้องกวางรับอยู่เอามาแล้วมาแล้ว
1: มาแล้วฮะมา
0: จากบุรีรัมย์รับเลยดีกว่า
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: คุณยายดีเอ้ยคุณยายดาสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ
3: ค่ะ
0: ยายดานะคะแหมเปลี่ยนสลักเปลี่ยนสลักนี่คือความหมายเปลี่ยนเลยนะคะ
1: ยายอยู่บุรีรัมย์เหรอครับ
3: ขอถามหน่อยถามรัฐบาลให้หน่อยบอกว่าไหนว่าจะให้กันละ120ช่วงเดือนกันยายนโอสิงหาคมที่ไหนได้มาได้ตันละบาทเองมันอะไรนะคะ
0: ปันก็คือน่าจะเป็นอ้อยใช่ไหมขายเป็นปัน
3: จ้าขายเรียบร้อยแล้ว
0: ขายแล้วเรียบร้อย
3: จ้าหัวหน้าเขาบอกว่าเขาจะให้ตันละ120รัฐบาลจะช่วยเหลือที่ไหนได้แค่ตันละบาทเองมันอะไรกันคะฝากถามรัฐบาลด้วย
0: ใครมาบอกว่าได้ตันละ120คะ
3: พวกหัวหน้านั่นแหละประชุมกันว่าจะได้ช่วง
0: หัวหน้า
3: สิงหาคมนี่แหละแต่พอสิ้นสิงหาก็ไม่ได้พอเงินเข้าตันละบาทว่ารัฐบาลจะช่วยตันละ120แต่ก็ไม่ได้ได้ตันละบาท
1: โอ้เห็นอ้อยตันละบาทแล้วฮะโอ้โห
0: ได้บาทเดียว
3: ตันละบาทไม่ใช่อ้อยขายนะคะนี่คือว่าอ้อยเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วรัฐบาลเขาจะช่วยค่าตัดค่าอะไรนี่เลยเพราะว่าจะให้120
1: ไม่เผาใช่ไหมช่วยไม่ถ้าไม่เผาจะช่วยใช่ไหม
3: จ้าไม่เผาเพราะว่าจะช่วย120รัฐบาลเขาบอกช่วงเดือนสิงหาคมมันไม่ได้ที่คาดเพราะว่าจะให้120มันได้แค่บาทเดียวตันนึง
0: ใช่ค่ะทำไมไม่เหมือนที่พูดไว้อย่างนี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
0: แ
3: ถวไรอ้อยก็คอยฝากกันคอยแล้วคอยเล่าก็ไม่มีวี่แวว
0: ไม่ว่าจะได้
3: หรือไม่ได
0: ้
3: ว
0: ่
3: าจะได้ไหมฝากคุณศรีคุณต้องถามรัฐบาลให้ด้วย
0: แล้วตอนนี้ขายไปหมดเรียบร้อยแล้ว
3: เรียบร้อยแล้ว
0: จะชดเชยหมายถึงว่าชดเชยภายหลังเหรอคะ
3: ค่ะ
0: เดี๋ยวมีข่าวไหมเนี่ยที่บอกว่าหัวหน้าบอกเนี่ยหัวหน้าไหนคะคุณยาย
3: หัวหน้าเคนอ้อยนี่แหละ
0: หัวหน้าเคียนอ้อยโอ้ลงหีบด้วยเหรอคะ
3: ลงหีบ
0: เอาไปส่ง
3: มีเขามีเนี่ยว่าเขาเป็นพนักงานใกล้บ้านเราเชนอ้อยรับซื้ออ้อยเราจะปลูกอ้อยเราก็ติดต่อพนักงานเขาเวลา
0: คุ
3: ณบอกว่ารัฐบาลจะช่วยตันละ120ได้ช่วงเดือนสิงหาคมพ
0: อ
3: สิงหาคมปุ๊บเงินเข้าก็คือตันละบาท
0: ไม่ได้
3: อาจจะได้ร้อยกว่าบาทมันอะไร
0: โอ้ก็คือหัวหน้านี่คือเหมือนกับประมาณผู้จัดการรถผู้จัดการขี่รถเครนรถขีดอ้อยอ่ะใช่ไหมกลุ่มนี้คนนี้เขาจะมีบทบาทมากใช่ไหมคือเป็นตัวกลางระหว่างชาวไร่อ้อยกับโรงงานเหรอคะคุณยาย
3: ค่ะเขาแบบว่าเขาไปดูน้องลงน้ำ
0: หัวหน้าเคน
3: อย่างหัวหน้าเคน
0: โอ้แล้วเขาไม่ได้เป็นคนของรัฐบาลใช่ไหม
3: ไม่ใช่แล้วเป็นลูก
0: ไม่ใช่
3: เขาเป็นแค่ลูกน้อง
0: เขาเป็นลูกน้องของโรงงานน้ำตาลอย่างนี้ถูกไหมโอ้ยแล้วไปบอกชาวไร่อ้อยอย่างนี้มันได้เหรอน้องรุ่ง
3: เขาบอกว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือ ปีมันก็ได้นะทุกปีมันก็ได้ตันละ50ตันละ60บาทเงินช่วยเหลือค่าตัดค่าอะไรเนี่ยที่เราไม่ได้ปลูกเราไม่ได้จุดอ้อยอ
0: ่
3: ะ
0: ปีนี้
3: ว่าจะให้120เพราะว่าอ้อยมันถูกเวลาขายก็ได้แค่ตันละพันเองไหนจะค่าผลไหนจะค่า
0: ผ
3: ลไหนจะค่าคนงานมันขาดทุนเยอะรัฐบาลว่าจะให้120ได้ตันละบาทเอง
0: สุดท้ายไม่ได้เลยไม่ได้
3: ทำไม่ได้เลย
0: นะคะ
3: ให้ปู
0: ่เราแต่จำเป็นต้องขายเนาะนี
3: ่จ้ะ
0: เข้าใจค่ะคุณยายค่ะเรียกแล้วว่ามีช่องทางไหนจะติดต่อได้บ้างเนี่ย
1: มี
0: ขายไปแล้วด้วย
1: เกษตรกรที่เขาให้ความร่วมมือในการ
3: ไม่เผ
1: า
3: ทีนี้เงินจะช่วยเหลือค่าตัดนี่มันไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วฝากคุณสื่อฝากคุณสีคุณรงด้วยนะคะ
1: ครับได้ครับได้ครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดี
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็น่าเห็นใจนะเมื่อสักครู่ที่คุณยายดาจากบุรีรัมย์บอกมานะคะว
1: ่
0: าเออคือขายไปแล้วอ่ะตอนนี้อ่ะแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: มันมีคำมั่นสัญญาอะไรที่เป็นทางการไหมอ่ะค่าทุก
1: อย่างนี้นะถ้าปีต่อๆไปจะไปขอความร่วมมือว่าอย่าเผานะเดี๋ยว PM 2.5
0: ชาวบ้านก็จะเชื่อเหรอเนี่ย
1: ใช่ชาวไร่ชาวสวนจะไปสนใจเหรอเนี่ยให้เขาบาทเดียวเนี่ย
0: เน
1: า
0: ะ
1: เผาดีกว่าเรา
0: เนี่ยแล้วเมื่อที่คุณยายบอกเนี่ยหัวหน้าเนี่ยก็คือน่าจะเป็นหัวหน้าโควต้าของโรงงานน้ำตาลที่อยู่ในพื้นที่ค่ะน้องดง
1: ครับ
0: ไม่ได้เป็นคนของรัฐนะคะหัวหน้าเคนเนี่ยหัวหน้าเคนเนี่ยเขาก็พูดอะไรก็ได้ถูกไหมอ้าวพูดจบชาวสวนชาวไร่ขายไปเรียบร้อยแล้วก็จบฤดูกาลนี้ปิดนะคะโอ้โหแล้วก็ช้ำใจอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็ช่วยหน่อยนะคะกระทรวงเกษตรเนาะโรงงาน
1: แต่เห็นในข่าวนี่เขาว่าต้องเป็นของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับพี่เนี่ยเขาจี
0: ้ที่จะมาชดเชยใช่ไหม
1: ใช่ยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเลยครับมาตรการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: โอ้
1: โห
0: ก็เป็นโรงงานอ่ะเนาะ
1: ครับผมเหมือนกับว่ายังไม่ทางกระทรวงเนี่ยยังไม่เสนอครม.ในการจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือนะครับชาวไร่อ้อยในอัตรา120บาทต่อตันเนี่ยครับนี่แหละผมถึงบอกว่าอันนี้เดี๋ยวเวลาจะไปขอความร่วมมือให้เขาอย่าเผาเนี่ยเดี๋ยวมันจะยากนะให้เขาตันละบาทเนี่ย
0: ใช่
1: ครับ
0: ยากแล้วล่ะต่อไปอ่ะเขาจะไม่ให้ความร่วมมือก็จะไปว่าอะไรได้นะเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: อืม
0: ระวังหน่อยนะคะไม่งั้น
1: ผม
0: อยู่ยากละบอกก่อนเลยค่ะถ้าทำกันอย่างเงี้ยชาวบ้านอยู่คับแค้นใจเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะดอกชาวบ้านอย่างเงี้ยไม่ไหวค่ะเปิดโลกกันเด้อทุกสิ่งทุกอย่างมันมีต้นทุนนะคะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมค่ะมาดูเรื่องของเมียเก่านัดเมียใหม
1: ่
0: มาดูอะไรกันสักอย่างหนึ่งนี่แหละมาเปิดคลิปดูกันนะคือเมื่อวานนี้ตำรวจที่สภ.เมืองฉะเชิงเทรารับแจ้งเหตุมีการทะเลาะวิวาทกันภายในครอบครัวค่ะน้องดงปรากฏว่ามีคนได้รับบาดเจ็บโดนมีดนะคะอยู่ในห้องเช่ากู้ภัยก็ไปตำรวจก็ไปผู้บาดเจ็บนั้นถูกมีดแทงบริเวณแขนขวามีบาดแผลบริเวณลำคอนะคะผู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรให้ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นพี่ชายของคน

0: ที่โดนมีดนี่แหละเอ้าเป็นพี่ชายกันเลยก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่ากำลังมีปากเสียงอยู่กับอดีตภรรยาหมายถึงว่าน้องชายเนี่ยนะคะพี่ชายก็เลยเข้าไปห้ามเออน้องชายเข้าไปห้ามพี่ชายที่กำลังมีปากเสียงกับภรรยาพี่ชายนั้นอยู่ในการมึนเมาตอนนี้ก็ด่าทอมีปากเสียงนะคะจนพี่ชายไม่ไหวพกมีดมาด้วยก็จวกไปเลยค่ะนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวนะพาภรรยาใหม่มาพบกับอดีตภรรยาก็จะคุยกันเรื่องนี้แหละปัญหาความสัมพันธ์ก็ทะเลาะกันนะนี่แหละคนที่แทงพี่ชายเนี่ยเอาไม้ฟาดที่ต้นคอก่อนเขาบอกว่าอย่างนั้นนะเอาไม้ฟาดก็ใช้มีดสีเพราะมีมีดอยู่ใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็ชุลมุนวุ่นวายนะคะนี่คือพี่น้องกันนะคะตัวเมียใหม่กับเมียเก่าเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆเขาก็อยากจะเลิกแล้วแต่ว่ายังมาต่อแย่ขอคืนดีอยู่นั่นก็เลยนัดให้เดินทางมาพบกันเพื่อฟังคลิปที่อดีตภรรยาบันทึกเอาไว้หมายถึงเมียใหม่เนาะมาถึงก็นี่แหละเจอเหตุชุลมุนนะคะสุดท้ายก็ต้องไปโรงพักทั้งหมดนั่นแหละค่ะมีคนเนี่ย4คน
1: โอ้โหคนละวงกันไปหมดครับผม
0: เนี่ยค่ะเขาอ้างว่าตามต่อแย่กันไม่เลิกนะคะแล้วเลิกกันแล้วนะเวลาไปตลาดเนี่ยนะคะจะมักเข้ามาจับก้นบ้างจับนมบ้างมาหอมแก้มบ้างเนี่ยแล้วก็โทรมาก่อกวนก็เลยตัดสินใจติดต่อเมียใหม่เพื่อรับทราบเรื่องราวว่าเนี่ยเธอไปเป็นผัวเธอแล้วเนี่ยนะยังมาก่อกวนฉันอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็บันทึกคลิปเสียงไว้เป็นหลักฐานก็เลยว่าจะเปิดคลิปให้เมียใหม่ฟังนี่แหละเนี่ยค่ะยังไม่ทันได้เคลียร์กันนะคะก็มาเกิดเรื่องซะก่อนตำรวจก็เลยบอกว่าโอ้ไปคุยกันที่โรงพักดีกว่าเดี๋ยวถ้าไม่ตกลงไม่สามารถตกลงกันได้นะคะแต่ละฝ่ายว่ายังต้องยืนยันดำเนินคดีก็จะต้องส่งดำเนินการตามกฎหมาย
1: โอ
0: ้เนี่ยคือเวลาเมียเก่าไปเจอกันเนี่ยนะเจอที่ไหนก็จะมาจับก้นมาจับนมมาก็หอมแก้มแล้วแต่ผู้หญิงเขาไม่นี่แล้วไงคะเขาไม่ได้สนแล้วเขาก็เลยโทรบอกเมียใหม่ว่าเนี่ยมาดูอะไรแบบเนี้ย
1: นะฮะอลละเวง
0: ครับอลละเวงมากเขาบอกค่ะ
1: ครับเหมือนชีวิตหญิงสาวรายนี้ก็น่าเห็นใจนะครับที่ว่าไปเสียชีวิตที่ไต้หวันที่ตีได้ราวอย่างครับ
0: ยังค่ะ
1: โอ้ถูกพบเป็นศพนะถูกฆ่ายัดกระเป๋าเดินทางนะฮะโอ้
0: เป็นไต้หวันใช่ไหมสามีนี่เป็นคนไต้หวันเลยใช่ไหม
1: คนไต้หวันนะครับคนไต้หวัน
0: ค่ะ
1: นี่ฮะแต่ส่วนหญิงสาวคนนี้เป็นสาวชาวโคราชนะครับโ
0: อ้
1: ก็เมื่อวานนักข่าวไปพูดคุยกับครอบครัวนะครับที่โคราชเนี่ยนะฮะโหทุกคนยังอยู่ในอาการโศกเศร้ายังช็อกอยู่นะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งนะว่าเนี่ยนะครับตัวน้องเนี่ยอายุ35 ปีนะเป็นชาวอำเภอพิมายนะครับติดต่อไม่ได้นะติดต่อครอบครัวไม่ได้มาเนี่ยนะฮะโอ้โหหลายวันแล้วนะครับครอบครัวบอกว่าเดิมทีเนี่ยน้องเนี่ยไปทำงานที่เกาหลีนะอยู่เกาหลีมาเป็น10 ปีนะครับแล้วก็กลับเมืองไทยมาได้1 ปีแล้วก็บอกกับครอบครัวว่ามีแฟนเป็นคนเกาหลีเขาจะไปทำวีซ่าจะไปอยู่เกาหลีนะครับทุกคนเนี่ยยังคิดว่าน้องเนี่ยไปอยู่ที่เกาหลีเลยนะจนกระทั่งนะครับเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่สามารถติดต่อตัวเธอได้เลยจนกระทั่งได้รับแจ้งว่าถูกแฟนหนุ่มชาวไต้หวัน นะครับพลั้งมือบีบคอจนเสียชีวิตแล้วก็เอาศพไปซุกไว้ในกระเป๋าเดินทาง
0: โอ
1: ้โหนะฮะครอบครัวก็ยังงงเลยว่าเอ้าแล้วไปไต้หวันได้ยังไงเออ
0: เออ
1: ตอนจะ

0: เนี่ยน้องยังไม่ได้ทราบเลยว่าพ่อเนี่ยเป็นใครเหมือนพ่อก็ทิ้งเขาไปตั้งแต่เขายังไม่เกิดยังไม่คลอดอ่ะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะครับน้องก็เลยจะอาศัยอยู่กับยายนะครับปัจจุบันยายก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับน้องก็ดิ้นรนด้วยตนเองเนาะเรียนมัธยมแล้วก็มาทำงานที่กรุงเทพนั่นแหละและที่ครอบครัวรู้ก็คือไปอยู่ที่เกาหลีเนี่ยประมาณ10ปีนะครับไปทำงานอยู่ที่นู่นนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตอนที่จะไปที่บอกกับครอบครัวว่าไปเกาหลีทุกคนก็คิดว่าน้องไปเกาหลีนะครับแต่ก็ติดต่อกันมาโดยตลอดนะก็ยังมีการแบบคุยกันทางโซเชียลทางอะไรอย่างนี้ตลอดนะครับจนระยะหนึ่งเนี่ยช่วงนี้ติดต่อไม่ได้ทุกคนก็เลยเป็นห่วงทำไมเงียบไปทำไมหายไปนะครับนั่นแหละจนกระทั่งมาทราบจากทางการนะว่าโหน้องเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมนะครับก็ยังไม่มีรายงานว่าตัวแฟนหนุ่มที่ก่อเหตุนั้นโดนจับหรือไม่อย่างไรเนาะ
1: ค่ะว่าโดนจับได้แล้วนะเขารับสารภาพว่าเขาทั้งมือดีดคออ
0: ๋อครับผมมันก็เดี๋ยวรอดำเนินการเรื่องศพของน้องอย่างเดียวที่จะนำกลับมา
1: ค่ะโอ้โหเจ้าทะเลาะอะไรกันถึงขนาดต้องฆ่าแกงกันขนาดนั้นเนาะ
0: เนาะโอ้โหบีบคอ
1: บีบคอตายเลย
0: ครับ
1: น่ากลัวเนาะอยู่ต่างบ้านต่างเมือง
0: จริง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนี่นะก็ยังคุยดูดีกันอยู่ช็อกเลยนะคะญาติทางนี้ไม่น่าเชื่อนะคะ
0: เดี๋ยวจะน้อยกันใช่แต่เดี๋ยวจะน้อยกันการได้พูดคุยกันทุกวันเนี่ยไอ้ที่เขาบอกสวัสดีตอนเช้าเนี่ยนะมันสำคัญกันก็ตอนนี้นะบางทีนะพี่นะ
1: ใช่
0: ไอ้คนที่แบบส่งสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารมาเนี่ยถ้าเกิดเงียบหายไป
1: ช่วยได
0: ้จ
1: ริงก็ได้รู้ว่าอ๋อถ้าเงียบไปป่วยหรือเปล่าหรือเป็นอะไรอย่างนี้นะเขาจะได้แบบตั้งข้อสังเกตไว้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะใครที่อยู่แถวบุรีรัมย์นะคะอดระวังแบงค์ปลอมเมื่อวานนี้แม่ค้าขายของริมทางถนนสาย24โชคชัยเดชอุดมร้องเรียนมาว่าเธอโดนลูกค้าเอาแบงค์ปลอมมาซื้อของแล้วเอาเงินทอนไปอีกนะคะโอ้โหใจร้ายมากเลยคือแม่ค้าคนนี้ขายมะขามแช่อิ่มตรงริมทางบ้านตะโกถนนสาย24โชคชัยเดชอุดมนี่แหละค่ะเธอบอกว่าโอ้เดือดร้อนมากเลยสักประมาณบ่ายสองมีรถยนต์ยี่ห้อเมอร์เซเดสเบนซ์รุ่นใหม่ค่ะน้องขอย้ำว่ารุ่นใหม่น้องบอก
0: เบนซ์เนี่ยขับเบนซ์เ
1: ธออายุ23ขับเบนซ์ค่ะขับมาถึงก็จอดหน้าร้านขับเบนซ์มาจอดหน้าร้านขอซื้อมะขามแช่อินหน่อยสักถุงนึงโอ้แม่ค้าก็ดีใจสิคนรวยมาจอดหน้าร้านอ่ะมันเป็นมงคลเหลือเกินรถเบนซ์เท่าที่มองเห็นนะคะในรถเนี่ยมาด้วยกัน2คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่ค่ะซึ่งเธอก็มองว่าน่าจะเป็นแม่ลูกกันนะคะแม่ค้านี่นะคนเป็นแม่เนี่ยลงมาจากรถก็สั่งมะขามแช่อิ่มไป2ถุง2กิโลสักพักนึงเปลี่ยนใจเอ้าโลเดียวพอถุงนึงซึ่งแม่ค้าบอกเธอขายกิโลละ140บาทผู้หญิงคนนี้ก็เอาแบงค์ฉบับละ100มายื่นให้2ใบคือก็ทอนไป60เน
0: า
1: ะพอรับเงินมาก็มีเอจใจอยู่บ้างเพราะว่าจับแบงค์100อ่ะมันรู้สึกว่าทำไมกระดาษมันผิดปกติอ่ะแต่ก็คิดว่าคนมีฐานะอ่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรดูรถเขาอ่ะพอปิดร้านก็ยังเอจใจอยู่ดีก็เลยเอาไอ้แบงค์100 2ใบเนี่ยไปที่เซเว่นปรากฏว่าเขามีเครื่องมือตรวจที่นั่น

0: พนักงานบอกเลยนี่นี่เอาแบงค์ปลอมมาโอ้โหเธอก็ตกใจไอ้ลางสังหรณ์ที่มีอยู่ตั้งแต่ช่วงบ่ายสองอะมันจริงด้วยว่ามันแปลกๆอะพอจับแล้วมันมือมันเหมือนกับมันไม่ใช่ของจริงอะเธอบอกเสียใจมากเลยทุกวันนี้เงินหายากมาก200เนี่ยมันเล็กน้อยสำหรับคนรวยแต่อย่างเธอเนี่ยนะคะขายมะขามแช่อิ่มหาเช้ากินค่ำขายก็ยากและไม่คิดเลยว่าคนขับเบนซ์จะทำแบบนี้ได้ก็เลยอยากวิงวอนว่าเห็นใจเถอะช่วยโอนกลับมาให้หน่อยเพราะอาจจะไม่ตั้งใจก็ได้นี่เธอยังบอกนี่นะแล้วก็ที่ผ่านมาเธอเคยโดนแบงค์ปลอมใบละพันมาแล้วตอนนั้นแทบจะเลิกขายของเลยเมื่อไปถามร้านค้าอื่นต่างก็โดนมาเหมือนกันตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกหายไปก็ระแวงไปเพราะไม่รู้ว่าจะโดนแบงค์ปลอมวันไหนวอนลูกค้าเห็นใจแม่ค้ามาขามแช่อิ่มด้วยเธอว่าอย่างนั้นไม่น่าเชื่อ
1: ขับเบนซ์ด้วยอ่ะบางทีคนก็เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งพอจับแบงค์ร้อยแล้วมันแปลกๆเนี่ยนะฮะคือถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มาหลายทักไปนั่นแหละพอขับเบนซ์เนี่ยมันเขาขับเบนซ์มานะ
0: เออมันรู้สึกว่ามันไม่น่าน่ะล่ะเอาต้องยิ่งนี้แล้วกันเออไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าจะต้องโกงกันนะเนาะ
1: อ
0: ะไรอ่ะเออขับเบนซ์แต่ว่าซื้อของแบงค์ปลอมแบงค์200ก็คือตะเวนซื้อไปเรื่อยเหรอหรือยังไงไม่รู้นะเราไม่ถูกจริงๆเจ้านี
1: ้ก็ลองมองในแง่ดีแบบที่แม่ค้าว่าถ้าเกิดว่านะเขาอาจจะไม่รู้จริงๆก็กลับมาจ่ายด้วยแล้วกันใครที่ขับเบนซ์ไปซื้อมะขามแช่อิ่มที่บุรีรัมย์ใช่ไหมพี
0: ่
1: ที่ไหนนะที่บุรีรัมย์
0: ที่บุรีรัมย์ใช่
1: กลับไปช่วยแม่ค้าด้วยนะครับ
0: แม่ค้าเดือดร้อนจริงๆเธอบอกว่าโอ้ย200นี่คือนั่นแหละบางทีขายทั้งวันก็ได้แค่นี้แหละดีใจแทบตายแต่ก็ยังไม่วายมาโกงแบบเช่นนั้น
1: เออครับยุคนี้อะไรไม่น่าเกิดมันก็เกิดนะพี่นี่
0: จริง
1: ล่าสุดนะครับที่ปทุมธานีนะฮะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าอนามัยเดิมเนี่ยนะฮะใต้ที่ตั้งอยู่ตามในชุมชนเราเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีคลิปครับผอ.โรงพยาบาลชวนลูกน้องจั่วไพ่ในที่ทำงานครับพี
0: ่โอ้ย จั่วไพ่เล่นเล่นอะไร
1: ดูแล้วถ้าเป็นข่าวเนี่ยคงไม่ได้เล่นไพ่อูโน่นะพี่ที่แบบว่า ที่แบบ เล่นกันสนุกนะครับนี่ฮะล่าสุดเนี่ยครับเพจชมรมสตรองต่อต้านทุจริตประเทศไทยนำคลิปวิดีโอนะครับของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งแล้วกันในจังหวัดปทุมธานีนะเขาบอกว่างานการไม่ทำชวนลูกน้องนั่งเล่นไพ่ในห้อง OPD ทุกเย็น
0: โอ้โห
1: นะครับ
0: ซึ่งชอบอะไรขนาดนั้น
1: เออลูกน้องก็ทนไม่ไหวนะเพราะว่าเหมือนกับโอเคแกต้องเล่นทุกวันน่ะนะฮะเออก็เลยมีการแอบถ่ายนะครับแล้วก็นำมาเผยแพร่นะครับล
0: ่
1: าสุดผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบนะครับพบว่าร.พ.ส.ต.เนี่ยนะครับตั้งอยู่นะที่อำเภอคลองหลวงผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์ผอ.ครับว่าจริงไหมเออจริงไหมครับท่านต้องเล่นไพ่กับลูกน้องทุกวันจนลูกน้องเขาบอกเขาทนไม่ไหวแล้วโอ้โหเสียเงินเสียกองทองทุกวันเลยยังไม่สามารถติดต่อผอ.ได้เนื่องจากเมื่อวานเนี่ยอาจจะเป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวรอวันนี้ก่อนนะวันนี้เนี่ยเปิดวันจันทร์นะครับเดี๋ยวนักข่าวจะไปถึงที่เลยฮะจะไปสอบถามไปเจอท่านถึงที่เลยเออ
0: ค่ะ
1: คือตอนนี้มันมีแต่คลิปออกมานะนะครับว่ามีการนั่งเล่นไพ่กันในห้อง OPD เออฟังสิยุคหนึ่งเลี้ยงโต๊ะจีนในห้องฉุกเฉินนะยุคประเทศไทยเลี้ยงโต๊ะจีนนะกันมาแล้วนะครับในห้องฉุกเฉินเอออันนี้ก็เล่นไพ่กันในห้องตรวจ
0: เออ
1: เล่นไพ่กันในห้องตรวจนะครับก็มาดูว่าคนที่ถ่ายนี่คือไงเขาเสีย

0: แต่ทุกวันอย่าทุกวันโดนบังคับให้เล่นหรือว่ายังไงนะคือถ้าคนที่ได้ก็คงไม่บ่นอะไรนะสาวคนพูดพูดหรือเขาไม่อยากเล่นแล้วเขาโดนบังคับเออยังไงก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวจะได้รู้ความจริงกันโอ้ตอนนั้นมีคลิปออกมาแล้วล่ะ
1: เขาบอกว่าคนที่มาฟ้องเนี่ยเขาบอกว่าก็คือเขาเสียเขาไม่อยากเล่นแล้วอย่างนี้หรอ
0: ใช่เขาไม่อยากเล่น
1: เองอะเนาะเออเล่นกับหัวหน้า
0: อ๋อบังคับอ่ะ
1: เออโอ้ยไม่เห็น
0: พอบังคับให้เล่น
1: เออสำเออมันอะไรอ่ะมันมี
0: เห็นว่าล่าสุดเรื่องถึงนายกอบจนะครับบิ๊กแจ๊ด
1: ค่ะอ๋อ
0: สั่งตั้งกรรมการสอบเป็นที่เรียบร้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออพอหลังจากมีคลิปคือคลิปนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ชัดไม่ชัดเจนนะครับเหมือนนั่งตรงข้ามกันแล้วถ่ายกันเลยพี
1: ่
0: เออเอาผ้ามาปูหรือเป็นฟิวเจอร์บอร์ดไม่รู้นะมาปูที่โต๊ะเนี่ยนะครับแล้วก็จับแจกกันเลยอ่ะ
1: เอ
0: ากี่มือแล้วก็มีแบงค์20วางไว้นะฮะแบงค์20วางถ้าเกิดว่าเงินวางตรงไหนไพ่จะไปตรงนั้นมันอย่างเงี้ยเลยอ่ะวางเงินเหมือนที่เราเคยเห็นนะไม่ใช่เหมือนที่เราเล่น
1: ค่ะ
0: เหมือนที่เราเห็นนะครับจับไพ่แจกกันเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะนายกบิ๊กแจ๊ดสั่งสอบแล้วครับ
1: เดี๋ยวต้องอยู่เฉยไม่ได้แล้วล่ะวันนี้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะอ่ะเราไปพักกันก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: อุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่าให้5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
9: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
10: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
9: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
10: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
9: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
11: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
9: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะ6นาฬิกา13นาทีเช้าวันจันทร์21กันยายนนะคะก็มีอะไรถามเมียน่ะดีที่สุดแล้วกลับไปถามเมียดูก่อนนะคะถ้ายังไม่โอเคก็ตามนั้นเนาะ
1: ถามเมียจะไม่ค่อยได้อะไรเองได้ดั่งใจนะ
0: ถามไม่ชัวร์ค่ะถามไม่ชัวร์นะคะถ้ายังไม่โอเคก็ไม่โอเคได้ใช่ไหมดูคนนี้สิเราเพิ่งเห็นเมียเขาเนี่ยพี่อีทโองลางโซออนลูกโตขนาดนี้แล้วเหรอ
1: ครับ
0: นี่หน้าตาเหมือนพ่อเลยอีทโองลางโซออนเปิดตัวภรรยาพร้อมลูกชายโอ้นี่ก็บอกว่าจากวันที่แม่ยายไม่ปลื้มสู่ชีวิตที่แฮปปี้ในวันนี้มากมายนะคะเพราะว่าพี่อีทเนี่ยเขามีวีรกรรมคือความเจ้าชู้ในอดีตโอ้โหน้
1: อง
0: เจ้าชู้จริงจังมากเมียจับได้คาหนังคาเขาก็ยังไม่วายไม่เลิกจนเกือบชีวิตคู่ต้องจบนะคะ
1: ออ
0: กมาโอ้โหดูสิกว่าจะมาถึงวันนี้นะ14ปีนะคะ14ปีแล้วตอนนี้ลูกชาย6ขวบแล้วค่ะแล้วเด็กคนนี้เขาตีปงลางเป่าแคนอะไรได้แล้วนะ
1: น้องหรอเหมือนพ่อเลยเหรอฮะ
0: เหมือนพ่อเลยแต่พอเขา6ขวบเขาโตตอนนี้นะคะเขาไปทางอื่นแล้วเขาไม่เป่าแคนแล้วไม่ปงลางเลยนะเขาไปฟุตบอลแล้วค่ะ
1: โอ้
0: เด็กเขาไม่คือเขารู้เลยว่า

0: พวกเขาอาจจะไม่ชอบละไม่ตีโปงลางละจะไปเล่นฟุตบอลแล้วก็ตีกลองชุดแบบนั้นแล้วนะคะไปเล่นกีฬาละเด็กเขาก็เริ่มคือก็เริ่มชอบอ่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ลูกอ่ะการเรียนต้องเน้นขี่ภาษาพี่เอ็ดบอกว่าอ๋อจ้างครูมาสอนภาษาอีสานเด็กก็ขำเปล่าสอนภาษาอังกฤษนี่แหละเพราะว่าเขาคือเด็กอ่ะเขาเรียนกึ่งนานาชาติอยู่แล้วก็เลยอยากให้ลูกเนี่ยได้เรียนเพิ่มอะไรอย่างนี้เรียนเพิ่มก็ให้เรียนภาษาอีสานด้วยแล้วถามว่าแล้วนอกจากภาษาอังกฤษลูกพูดอะไรได้อีกรัสเซียฝรั่งเศสอ๋อยังไม่ได้ฝึกแต่คิดไว้ในอนาคตว่าพี่ใจจะถอดพ่อมาเต๊ะเต๊ะเลยเรื่องต่อรองกับแม่นะคะกินข้าวเนี่ยก็ขอเวลาแล้วอีก10นาทีคือต่อรองทุกอย่างลูกชายคนนี้น่ารักนะหน้าตาเหมือนพี่อิทเลยน่ารักมากนะคะเนี่ยคุณเห็นภรรยาเขาสวยเลยนะคะ
1: ครับเนาะได้ยินมานะนะไม่ค่อยเคยเห็นออกสื่อเท่าไหร่นะ
0: ใช่ไม่เคยเห็นอ่ะ
1: ไม่เคยเลยนะพี่นะ
0: ใช่ไม่เคยเลยนะคะแต่ว่านั่นแหละเขาบอกว่าเนี่ย14ปีที่ผ่านมาก็โอ้โหเกือบจะเลิกกันเหมือนกันเพราะว่าพี่อีทเป็นคนเจ้าชู
1: ้
0: ค่ะเป็นคนเจ้าชู้ก็สุดท้ายก็พิสูจน์ตัวเองนะคะว่าคงจะแบบประมาณว่าพอแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะก็น่ารักเนาะเขาตอนนี้ก็ทำร้านอาหารของคุณอิทโปงลางเนี่ยนะมีบรรดาศิลปินดาราชอบก็ชอบไปชิมนะเพราะเขามีอันนี้เมนูเด็ดอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นลู่เป็นเลยนะอาหารดิบอ่ะเรียกอะไรอ่ะซอยจุเกือบนึกไม่ออก
1: อ๋อซอยจุครับ
0: ซอยจุใช่ค่ะใครไปก็ต้องสั่งเขาบอกว่าอย่างนั้นจะอร่อยต้องร้านนี
1: ้ไปอุดหนุนได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนคนนี้แม่ชมนะครับแม่ชมหรือว่าคุณชมพู่นะครับอารยานะฮะก็ลูกชายตอนนี้ก็น้องพายุนะครับมาเอาดีทางด้านแข่งรถโกคาร์ทพี่แข่งโกคาร์ทนะครับจำได้ว่ามันจะมีคลิปไวรัลเมื่อประมาณเดือนที่แล้วครับที่แบบน้องเนี่ยขับแซงคู่แข่งแบบโค้งสุดท้ายแล้วก็เข้าที่หนึ่งนะครับอันนั้นเนี่ยครั้งก่อนโอ้โหสร้างความเดียวปีใจนะก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าน้องเนี่ยทำอันดับได้ไม่ดีแข่งขันจบอันดับ4นะฮะทุกคนก็รู้แหละว่าน้องผิดหวังนะแต่ว่านี่แหละคนที่เป็นแม่เนี่ยก็ได้แต่คอยสอนนะครับว่าเราต้องเรียนรู้จากความผิดหวังนี่มันคือรสชาติของกีฬานะครับเขาบอกว่าเนี่ยต้องหัดให้เขาแพ้ให้เขาแพ้ให้เป็นนะล่าสุดเนี่ยนะครับโอ้ก็คุณแม่นะครับกับน้องเกลนะครับก็ได้ไปออกอีเวนต์นะครับก็เลยมีการได้สัมภาษณ์ได้พูดถึงนะลูกชายก็คือน้องพายุที่ตอนนี้เนี่ยคือเด็กผู้ชายนะพี่น้องก็ต้องเอาแบบไปเอาดีแบบเป็นแมนแข่งโกคาร์ทอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับคือตอนขึ้นรับรางวัลบนโพเดียมอ่ะน้องอยู่อันดับ4เนี่ยน้องหน้าหงอยมากเลยพายุหน้าหงอยเลยอ่ะพายุหน้าหงอยเลยนะครับแม่บอกไม่เป็นไรหรอกให้เขาเรียนรู้ไปนี่มันเป็นรสชาติของกีฬานะครับแต่ถามว่าเรายืนดูอยู่อ่ะเรารู้นะว่าใจเขาเป็นยังไงใจเขาไปแล้วเราก็เสียใจเหมือนกันนะทุกคนก็แบบคาดหวังเนาะแข่งกีฬาก็ต้องคาดหวังเป็นที่หนึ่งแหละนะครับแต่ก็อีกใจนึงก็บอกว่าก็จะได้รู้ว่ากีฬามันมีแพ้มีชนะต้องเรียนรู้ไปตั้งแต่เด็กนี่แหละ แล้วสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเขาว่าเขาจะยอมรับแล้วก็พยายามฝึกซ้อมฝึกฝนมากน้อยแค่ไหนนะครับนะแม่ชมบอกว่าน้องเนี่ยมูฟออนเร็วนะครับมูฟออนเร็วกว่าผู้ใหญ่นะเหมือนกับว่าความรู้สึกซึมรู้สึกเศร้าเนี่ยมันก็ลืมได้ง่าย
0: แบบ
1: กลับมาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยได้ปกตินะครับก็จะคอยสอนลูกอยู่เสมอนะครับสอนลูกอยู่เสมอเนี่ยว่ากีฬามันก็มีแพ้มีชนะ
0: เขาก็เริ่มเป็นนักแข่งแล้วเนาะ
1: ใช่ก็ดีนะเพราะว่า
0: แต่แตกนะคู่แฝดทำไมเขาไม่ชอบเหมือนกันใช่ไหม
1: ครับผม
0: เ
1: นาะ
0: สายฟ้าก็แบบหนึ่งพายุก็แบบหนึ่งนี้เหรออ
1: ืมครับนะชอบคนละแบบ
0: คนละแบบกันคู่แฝดก็ไม่จำเป็นต้องชอบอะไรเหมือนกันเนาะ
1: ครับผม
0: นะค่ะมาดูกีฬาเลยละกันถ้าอย่างนั้น
1: ครับผม
0: เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอเชียนเกมตอนนี้ก็คงจะต้องลุ้นสำหรับนักกีฬาไทยหลายทีมเลยหลายประเภทกีฬานะคะก็เมื่อวานนี้รู้สึกว่าเราได้เหรียญทองไปหลายชนิดแล้วนะคะนี่ก็เป็นเทคบอลทีมชาติไทยกวาด3เหรียญทองเลยค่ะ3ประเภทที่เรา
1: บอลที่เตะบนโต๊ะปิงปองกันใช่ไหมพี่
0: ใช่ได้หมดเลยอ่ะ3เหรียญเลย
1: โอ้โห
0: มากเลยนะคะ
1: คือเรามีพื้นฐานตะก้อไงใช
0: ่ไ
1: หม
0: ใช่
1: เรามีพื้นฐานขึ้นฟาดอ่ะเวลาถ้าแบบเวลาเราขึ้นฟาดแล้วโอ้โหลูกบอลลอยไปนู่นนะฮะ
0: จริงคือขึ้นทีนึงเลยใจหายใจคว่ำอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยขึ้นแล้วจะได้ลงมาไหมล่ะคือสูงมากเก่งแม่นะคะเทคบอลนี่เป็นกีฬาผสมผสานระหว่างฟุตบอลปิงปองและตะก้อนะคะ
1: ครับ
0: นะก็ใช้ลูกฟุตบอลมาตรฐานเบอร์5เล่นบนโต๊ะแบบโค้งๆอะค่ะกติกาหลักก็คือใช้ร่างกายได้ทุกสัดส่วนเลยนะคะยกเว้นแขนกับมือห้าม
1: ครับ
0: แล้วก็สัมผัสบอลติดต่อกันได้สูงสุด3ครั้งก่อนจะส่งข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะมีประเภทคู่ประเภทเดียวแล้วไม่จำกัดมีด้วยนะคะไม่จำกัดเพศเล่นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ถือว่าเป็นกีฬาที่นักกีฬาไทยเขาบอกว่ามีผลงานในระดับสากล นะคะบอกได้เลยเมื่อวานนี้ที่คว้าเหรียญทองก็ประเภทหญิงคู่นะคะสุภาวดีวงคำจันทร์กับสุธาทิพย์จันทธงนะคะดีใจมากทั้งคู่เลยบอกว่านี่เป็นกีฬาที่แบบเพิ่งจะเริ่มบรรจุในเอเชียนเกมนะคะแล้วก็หวังว่าต่อไปจะได้ก้าวสู่มหากรรมกีฬาที่ใหญ่กว่านี้ก็คือเธอหวังว่าโอลิมปิกน่าจะมีสิทธิ์เพราะมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้โหทักษะต้องเยี่ยมจริงๆอย่างรุ่งเนาะ
1: ใช่พี่มันก็ทั้งทักษะหลักๆเนี่ยเนาะใช้เท้าให้เก่งนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้เท้ารับบอลตั้งบอลแล้วคนขึ้นฟาดก็ต้องแบบฟาดให้ได้เหมือนตะก้ออ่ะ
0: โอ้
1: แต่จะไม่ต้องม้วนตีลังกาขนาดนั้น
0: ใช่เก่งมากต้องยอมรับเลยว่า
1: ฟาดลงโต๊ะให้บอลให้คู่ต่อสู้รับไม่ได้อ่ะ
0: แล้วฝรั่งคือเอาจริงๆฝรั่งเขาตัวเก้งก้างเนี่ยเขาจะเล่นได้เหรอถ้าได้รับความนิยมมาสมมติว่าเข้าโอลิมปิกอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เนาะเนี่ยค่ะก็ตอนนี้นะคะเราถือว่าเป็นกีฬาที่เราอยู่อันดับหนึ่งของโลกนะสำหรับเทคบอลทีมชาติไทยอ๋อ
1: ค่ะอย่างพวกไม่รู้ว่าพวกบราซิลพวกนี้เขาจะเก่งไหมพี่เขาก็เก่งฟุตบอลเก่งใช้เท้าเหมือนกันนะแต่ไม่รู้เขาคือตอนเขาจังหวะเขาฟาดบอลเป็นยังไงนะ
0: นั่นสิ
1: ครับ
0: ค่ะก็ไม่รู้ล่ะนะคะทีมชาติไทย กวาดเรียบ

0: เลยเมื่อวาน3เหรียญทองนะคะ
1: โอ้มาแล้วเหรียญทองแรกเหรียญทอง
0: รวยเลยรวยเลยนะคะ
1: ครับก็คนละ2ล้านนะเหรียญทองนะเหรียญทอง2ล้านเหรียญเงิน1ล้านนะ
0: เออ
1: ครับผม
0: สบายเลยค่ะร้อยส่วนกีฬาอื่นกีฬาอื่นก็เมื่อวานนี้มีตะก้อนะคะเราประเดิมก็สบายสบายเลยค่ะ3-0กับเกาหลีเกาหลีนี่ยังพวกหัวอยู่นะคะ
1: ครับ
0: คงเจ็บเนาะเวลาแบบไอ้ตะก้อเขาเรียกโมงได้ไหมเหมือนฟุตบอลไหมแต่ว่าน
1: ัก
0: กีฬาไทยไม่ค่อยพวกหัวนะคะ
1: ครับ
0: เกาหลีก็ที่เด็กก็บางเซตเขาก็เก่งนะเออ15-12เนี่ยเขาได้ทั้ง12ลูกแล้วก็ถือว่าเก่งนะ
1: โอ
0: ้เออไม่ธรรมดาแล้วนะเกาหลีอ่ะแต่ก็สู้ไม่ได้สู้ไทยไม่ได้ไทยนี่เป็นดีกีแชมป์7สมัยค่ะน้องลุง
1: โอ้โห
0: ไม่มีใครมาเทียบเราได้นะคะอีเช่นเกมเรา7สมัยแล้วนะคะเป็นแชมป์อยู่เพราะฉะนั้นพอเจอในชุดเนี้ยสื่อสายเดียวกันทีมดีใช่ไหมคะทีม A กับทีม B เนี่ยรับรองเลยว่าเราโอ้โหชนะขาด
1: คร
0: ับ นี่คือตะก้อชาย
1: นิ่มๆเลยใช่ไหม
0: นิ่มเลยสบายมากค่ะ
1: เมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆนะครับในเน็ตนะเหมือนกับว่ามีบางเพจเนี่ยเขาแตะคนพากย์เหมือนกันนะไม่รู้ว่าใครพากย์นะครับเขาบอกว่าเหมือนกับทีม B ของเราน่ะเซตที่2เนี่ยนะเซตที่2เนี่ยเราตามอยู่เหมือนกับเกาหลีเขาขึ้นแค่12-5หรืออะไรประมาณนี้นะครับเราตามอยู่แล้วคนพลาดเนี่ยดันไปพลาดเหมือนกับว่าอ้าวเดี๋ยวทีม3เตรียมไว้เลยนะครับต้องเป็นทีมตัดสินนะครับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนกับเราก็พลิกกลับมาชนะได้อ่ะมันจะว่าผมก็เลยว่าคนภาคเนาะทำไมแบบว่าภาคเร็วไปนิดนึงน่าจะให้กำลังใจทีมชาติกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยไปคาดการณ์ว่าเราจะแพ้ไงแล้วก็ต้องไปมีทีมตัดสินอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: สุดท้ายเราก็เอาชนะมาได้นะครับแล้วก็พลิกแซงก็กวาดทั้ง3ทีมเลยนะครับทีม A ทีม B ทีม C ชนะเกาหลีไปหมดเลยนัดต่อไปเดี๋ยวเจออินโดนะครับนะเจออินโดนะฮะ
0: อินโดก็น่าจะแต่งเนาะ
1: ก็วันนี้
0: ใช่ไหมอินโดกับมาเลเนี่ยนะคะก็ไม่ธรรมดานะคะ
1: ครับผม
0: เออ
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: เจออินโดเช้านี้แหละนะนัด
0: อ๋อ
1: แล้วก็ทีมชาติไทยนะครับนอกจากกีฬาแล้วก็มีดราม่าเหมือนกันครับพี
0: ่ครับ
1: ดราม่าชาวเน็ตอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเขามีไปทั่วนะไม่ใช่ว่ามีแต่เกรียนคีย์บอร์ดไทยอย่างเดียวนะพี่เกรียนคีย์บอร์ดญี่ปุ่นนี่ก็มีเหมือนกัน
0: อ้าว
1: ถ้าเราเป็นญี่ปุ่นเราก็บอกว่าอย่าคิดว่าจะเม้นได้คนเดียวนะนี
0: ่
1: พวกฉันก็มีคีย์บอร์ดมีอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะ
0: ก็มีทีมเหมือนกันนะทีมเน้นทีมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่นะก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมานะครับนะครับเรื่องของคราวนี้เป็นเรื่องของอาหารการกินนะฮะก่อนหน้านี้ที่พักอะไรจะจองไม่ได้จองไม่ดีอะไรก็ไม่รู้แหละที่เราเล่านะบางทีเตียงสั้นกว่าตัวนักกีฬาอะไรอย่างนี้ก็มีนะว่ากันไปนะครับแต่ประเด็นล่าสุดที่มีการถกเถียงกันเนี่ยนะครับคือการเปรียบเทียบอาหารของนักกีฬาในเอเชียนเกมส์นะเขาบอกว่าดูเหมือนว่าอาหารที่ให้นักกีฬาทานเนี่ยตอนจีนเป็นเจ้าภาพครั้งที่แล้วยังดีกว่าเลย เออ

0: นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะชาวญี่ปุ่นเข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่านักกีฬาไทยเนี่ยนะมาจากประเทศที่ขาดแคลนอาหารหรือเปล่า
1: อุ้ย
0: โอ้โหนี่ฮะใน X นะครับชาวญี่ปุ่นเข้ามาคอมเมนต์ว่านักกีฬาไทยมาจากประเทศที่กำลังเผชิญภาวะขาดแคลนอาหารหรือเปล่า
1: อุ้ยทำไมอ่ะ
0: อย่างนี้มันเหมือนว่าเราแบบ
1: โ
0: หกินแบบกินไม่เลือกกินเก่งกินแบบประเทศยูขาดแคลนอาหารหรอใช่ไหมเขามาแซงเราแบบเนี้ย
1: โอ้โหก็อย่างเงี้ยใครจะยอมถ้ามาดราม่ากันเรื่องอย่างเงี้ย
0: ชาวเน็ตไทยก็เลยตอบโต้กลับไปนะว่าพวกเราแค่ชอบกินอาหารเพราะพวกเรามาจากประเทศที่มีร้านอาหารเปิด24ชั่วโมงแต่อาหารที่เจ้าภาพจัดให้เนี่ยมันน้อยเกินไปเหมือนอาหารที่เอาไว้ไหว้วิญญาณบรรพบุรุษมากกว่าคือ
1: เอาสิ
0: ก็มันน้อยอ่ะเราถึงต้องไปกินข้างนอกเราถึงต้องบ่นเงี้ยมันน้อยอาหารประเทศที่เตรียมไว้มันน้อย
1: คุณขี้เหนียวหรือเปล่าม
0: ัน
1: จำก
0: ัดจำกัดเรากินเยอะจนแบบมาจากพวกขาดแคลนอาหารหรือเปล่าเหรอแล้วคนไทยคนต่อมาก็ไปอีกนะฮะประเทศไทยผลิตอาหารได้ตลอดทั้งปีจ้ะเรามีอาหารกินตลอด24ชั่วโมงต่างจากประเทศของคุณถ้าจัดการเรื่องอาหารได้ไม่ดีครั้งหน้าบอกนะคุณนี่มันงานระดับนานาชาติคุณควรจะต้องเตรียมให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีการต่อว่ากันมันน้อยเหรอฮะอาหารมันน้อยใช่ไหม
1: ก็คง
0: อาหารน้อยจนนักกีฬาไทยต้องไปซื้อไก่ทอดKFCมากินเอง
1: คือประมาณว่าทำไมประเทศอยู่กินวัวตายควายล้มขนาดนี้เหรอ
0: ถ้าจะเอาแรงๆก็คือมันแซะเราแบบเนี้ย
1: แต่ก็เอาจริงๆนะเราไปญี่ปุ่นมาแล้วรู้สึกว่าไม่เจอเลยคนญี่ปุ่นอ้วนอ่ะจริง
0: แต่จริงๆเขากับข้าวจานใหญ่นะราเมงอย่างเงี้ยราเมงเขาต้องทำใหญ่มากนะ
1: ต้องไปญี่ปุ่นนะหาไม่เจอเลยทุกถนนนะไม่เจอญี่ปุ่นอ้วนเลยว่ะคนไทยญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยไม่ค่อยเจอคนอ้วนประเทศเขาอ่ะ
0: ครับเนี่ยเขาให้กินนะพี่เขาตักมาให้นะบรอกโคลี่เนี่ยนะฮะสามคำมีอะไรไม่รู้อยู่ก้อนหนึ่งเล็กๆแล้วก็เหมือนขนมจีบอ่ะสามลูก
1: หมูสับหรือเปล่า
0: หมูสับขนมจีบไม่รู้ว่าสามลูก
1: เอาลูกคู่ไม่เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์เหรอคือให้นักกีฬาตักเองไม่ได้เหรอเขาตักมาให้ใช่ไหม
0: หรือเขาจัดเป็นชุดไว้ให้
1: อ๋อจัดชุดมาตักมาแล้วก็หยิบไปค่ะ
0: ครับผมแล้วนักกีฬาเขาก็ไปโพสต์กันไง
1: ไม่หิ่ม
0: คร
1: ับทำไมคุณจัดอาหารอย่างนี้ไม่ขี้เหนียวอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ไม่
1: กินมันละกินเมื่อไหร่จะอิ่มแค่นี้อะไรอย่างนี้นักกีฬาต้องกินเยอะหน่อยต้องโปรตีนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ขำดูนี่ว่าเขามาบอกว่าทำไมคุณกินอะไรขนาดนั้น
0: อ๋อผมเห็นต้นโพสแล้วแต่ตัวเจ้าของเจ้าของโพสเนี่ยเขาก็มีอีโมจิแบบหัวร้อนน้ำตาไหลมาเหมือนเป็นขำๆนะแต่เราไม่ขำด้วยนะ
1: ใช่ไหมเพราะว่าเราได้ยังไงอ่ะเราก็ต้อง
0: ตัดแฟนอาหารเหรอ
1: เอาจริงเอาไม่เอาจริงๆนะประเทศไทยเรากินดีอยู่ดีมากนะ
0: ใช่
1: มาเถิดนี่เราบอกพี่เลยอำเภอทุ่งสงบ้านดิฉันเองนะคะกิน24ชั่วโมงอ่ะน้องดงไปดูร้านอาหารโต้รุ่งเกือบทุกร้าน
0: ที่ตอนนี้เหมือนมีงานอาหารหรือเปล่าพี่ทุ่งสง
1: ฮะคือตอนนี้ใช่มีงานอยู่มีงานเขาเรียกงานรับตายายใช่แล้วถึงไม่มีงานก็เถอะร้านอาหารเนี่ยเปิด24ชั่วโมงอ่ะมีใครมาได้กิน
0: อ
1: ่ะนึกออกไหมใครมาเที่ยวเนี่ยมีร้านอาหารเปิดได้กิน
0: คือ
1: เพื่อนมาเพื่อนบอก

0: ินอะไรกันนักกันหนาเนี่ยคือร้านโรตีชาชักเนี่ยโอ้โหเยอะมากกินได้ตลอดกินกันไม่เหนื่อยขอให้มีตังค์มาเถอะรับรองมีให้กิน
1: มันดุ้งสงเลยโอ
0: ้ใช่มาเลยค่ะ
1: ผม
0: ทุ่งสงนี้ตรังนี้
1: เพราะว่าเห็นพวกร้านที่เตรียมมาเปิดร้านที่วัดไร่ขิงนะพี่เขาบอกว่าประมูลจะเป็นทั้งร้านนะตอนนี้เขาอยู่ที่งานที่ทุ่งสงแล้วพี่สีลองไปเดินจะได้แบบว่าไม่ต้องมาถึงวัดไร่ขิง
0: ยังไม่ไปเดินเลยค่ะ
1: กะละแมเจ้าดังพวกเขาเช่าเกียบดังๆพวกที่เขาประมูลที่เป็นร้านนะตอนนี้เขาอยู่ที่
0: งานนี้ก็ไปที่โน่นเลยใช่ไหม
1: น่าจะประมาณนั้นนะครับ
0: โอ้ใช่
1: แต่เขาบอกฝนตกน้ำท่วมเขารีวิวโอ้น้ำท่วมหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ย
0: ฝนตก
1: อ
0: ือดูสินั่นแหละไม่ดังได้ไงดูขนาดเจ้าดังไม่มาขายเลยอ่ะเพราะว่าขายได้ไงอาหาร
1: ขายได้แต่ว่าคน
0: มีร้านขายของกินเป็นวัวตายควายล้มจริง
1: จริงวัวตายล้มจริงถ้าคนญี่ปุ่นมาเจออีกก็คงจะบอกประโยคเดียวกันอีกนะฮะว่าคนทุ่งสงนี่ขาดแคลนอาหารหรือเปล่า
0: ไม่ขาดแคลนมาดูเลยไม่ขาดแคลนกินกันได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ของกินเยอะ
0: ขำดี
1: โอ้หน้าไปก็แสดงว่าเป็นตลาดใหญ่นะมีของขายทั้งคืนนี่ตลาดใหญ่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่นะ
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มถนนแล้วมีตลาดนัดตลอดนะคะขายกันจริงจังมากคือค่ะแต่ก็เมื่อวานนี้คุยกับแม่ค้าบอกว่าโอ้เสียใจจังเลยลูกค้าได้เงิน2เดือนพันเดียวเองสรุปไทยช่วยไทยพัส2เดือนได้ 1,000 นะคะไม่ได้เดือนละพันแล้วนะ
1: อ๋อหรอเป็นพันเดียวใช่ไหมพี
0: ่พันเดียวแล้วค่ะใช่ก็เท่ากับว่าคุณใช้ยังไงให้ได้ 1,000 บาท2เดือนเนี้ยตุลากับพฤศจิกายน
1: ก็บอกอย่างนี้เท่ากับเดือนเดียวแหละคนใช้ใช่ไหมใครจะไปใช้ข้ามเดือนได้โอ้โห
0: ใครจะไปใช้วันละ50บาทที่มีหรอกหรือว่าเขาคือยังไม่ทราบว่าเขาจะแบ่งโอนหรือยังไงหรือไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอเคาะวันพรุ่งนี้นะ
1: ใช่พรุ่งนี้จะเข้าครม.
0: ใช่น่าจะเห็นมากกว่า
1: ใช่พี่แต่ถ้าบอกให้2เดือน 1,000 เนี่ยโอ้โหอย่าพูดว่า2เดือนเลยฮะหมดตั้งแต่10วันแรกแล้ว
0: หมดแล้ว5วันนี่แหละ
1: คร
0: ับวันละ200หมดพอดี
1: เออเมื่อวานไปตลาดช่วงกลางเดือนเนี่ยแม่ค้าจะไม่ถามแล้วว่าใช้ไทยพัดไปใช้เทศกาลไหมเพราะว่าหมดแล้วส่วนใหญ่จะหมดแล้ว
0: เรียบร้อยค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมนั่นแหละการกีฬาวันนี้ก็เดี๋ยวเชียร์ทัพนักกีฬาไทยกันต่อไปนะครับ
0: ใช่ค่ะแข่งกันอีกหลายวัน
1: ครับผม
0: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา

0: อ๋อมีประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะน้องร่ง
1: ครับผม
0: เนื่องมาจากว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือว่า NSO นะคะขณะนี้กำลังเดินหน้าสร้างการรับรู้ข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะประจำปี2568สู่ระดับภูมิภาคก็มีการจัดงานแถลงผลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดขอนแก่นภายใต้แนวคิด Thailand Digitalเซ็นทรัลฟอร์ออลก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรงานนี้ได้รับเกียรติจากนายเอกพงศ์ลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับโดยมีผู้แทนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมงานณโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นการจัดงานครั้งนี้นะคะสะท้อนบทบาทสำคัญในการนำข้อมูลสถิติออกไปสื่อสารเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ

0: นำไปใช้วางแผนพัฒนากำหนดนโยบายและจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่โดยข้อมูลสัมมโนได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงสำคัญของภาคอีสานทั้งการขยายตัวของสังคมเมืองขนาดครัวเรือนที่ลดลงและก็สัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญต่อการเตรียมรับมือในอนาคตทางนี้สำนักงานสถิติแห่งชาตินั้นเตรียมจัดงานแถลงผลในอีก1ภูมิภาคที่เหลือต่อไปเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติให้ครอบคลุมทั่วประเทศค่ะ
1: ครับผม
0: นะถ้าเผื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปที่บ้านไหนก็ต้อนรับด้วยนะคะ
1: ครับนะ
0: ก็เนาะเก็บหมาเก็บหมาก็บอกชาวบ้านนะเก็บหมาก่อนเจ้าหน้าที่มาสัมมโนเนี่ย
1: เนา
0: ะช่วยเหลือ
1: ครับล่าสุดนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วกันนะเรียกง่ายๆนะ MRT นะครับสายสีน้ำเงินกับสีม่วงคราวนี้เปิดให้บริการตามปกติทุกสถานีแล้วนะครับทุกสถานีเลยนะฮะ
0: ซ่อมเรียบร้อยแล้วเหรอซ่อมแล้วเนาะ
1: ซ่อมเรียบร้อยแล้วครับพี่นะครับหลังจากที่เมื่อวานนะหยุดไปชั่วคราวนะครับก็มีการซ่อมชุดสายไฟรางจ่ายไฟนะระบบสัญญาณนะครับต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: การรฟม.ก็เขาขออภัยในความไม่สะดวกมานะครับแต่เช้านี้เปิดให้บริการตามปกติก็ไปคือแบ่งเบานะการจราจรนะครับเช้าๆเนี่ยใครที่อยู่แถวบางใหญ่บางบัวทองแล้วจะวิ่งเข้ากรุงเทพมาเนี่ยนะฮะพอดีมีช่างภาพของช่อง9เราก็อยู่แถวนั้นหลายคนนะโอ้โหเขาบอกรถติดมากรถติดแบบโอ้ต้องออกแบบตีห้าตีห้าครึ่งกันอย่างนั้นนะถ้าจะเอาแบบว่าไม่ติดนะเออเนี่ยก็มีรถไฟฟ้าสีม่วงเนี่ยก็แบ่งเบาได้นะครับสีม่วงมาต่อสีเงินรถใต้ดินเนี่ยนะฮะก็รถฟ้าเปิดตามปกติแต่รถก็คงติดเหมือนเดิมแหละผมคิดว่าเขายังไม่ปิดเทอม
0: ค
1: นทั่วไปอีกอาทิตย์หนึ่งครับพี่ตีกรุงเทพเดี๋ยวเด็กๆเขาจะปิดเทอมนะช่วงประมาณวันจันทร์หน้า
0: วันจันทร์หน้านี่แล้วนะคะ
1: ครับถึงแม้วางเงินก็จะต้นเดือน
0: เริ่ม
1: วันที่หนึ่ง
0: ก็เริ่ม
1: สัปดาห์หน้าอยู่ดี
0: ค่ะ
1: ครับผ
0: ม
1: เด็กปิดเทอมไปหนึ่งเดือนก็อาจจะช่วยแบ่งเบาได้เล็กน้อย
0: ค่ะ
1: ตุลานะครับเรื่องนายกอบจ.เมื่อวานนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: อัปเดตสักนิดหนึ่งนะพี่ติ๋นเนาะก
0: ็ได้ค่ะได้ค่ะ
1: กลุ่มพึ่งหลวงนะครับของอดีตนายกธงชัยนะที่ถูกยิงนะครับมาก็นะครับคว้าชัยชนะนะครับสานต่องานของตัวนายกคนเดิมได้สำเร็จนะครับนี่ชาวนนทบุรียังคงไว้วางใจนะครับกลุ่มพึ่งหลวงซึ่งคู่แข่งอย่างพรรคประชาชนก็แถลงยอมรับความพ่ายแพ้นะครับก็เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับนับคะแนนไปได้สักครึ่งทางนะครับก็เห็นตัวเลขที่ชัดเจนแล้วล่ะนะว่าผู้สมัครอย่างคุณนฤพลเย็นประเสริฐนะครับของกลุ่มพึ่งหลวงเนี่ยทิ้งทางนายเดชรัตน์สุขกำเนิดของพรรคประชาชนอยู่พอสมควรนะครับก็เลยทำให้ครับประชาชนก็อีกไม่นานก็แถลงยอมรับความพ่ายแพ้นะครับคุณนฤพลก็แถลงขอบคุณชาวนนทบุรีนะครับที่ยังคงไว้วางใจกลุ่มพึ่งหลวงนะครับให้ได้เข้ามาสานงานต่อแล้วก็มีการพูดถึงตัวของอดีตนายกนะครับคนที่ถูกยิงนะเขาบอกว่าผมคิดว่าดวงวิญญาณของนายกธงชัยเย็นประเสริฐยังคงเฝ้าดูเราอยู่ว่าลูกหลานของท่านจะได้รับความสำเร็จหรือไม่ผมขอพูดว่าอาครับวันนี้เราทำสำเร็จแล้วจะสานต่อนโยบายที่เราพูดไว้ขอให้อาสบายใจได
0: ้ค่ะ
1: นะครับก็แปลว่าฐานเสียงยังแน่นอยู่นะแม้ว่า
0: ก็ถือว่าแน่นปึ๊กเลย
1: เปลี่ยนคน

0: ค่ะ
1: เปลี่ยนคนลงก็ไม่มีผลอะไรครับผมยังชื่นชอบในผลงานอยู่
0: ค่ะ
1: ขณะที่พรรคประชาชนอย่างที่บอกฮะเขาก็ขอบคุณทุกคะแนน

0: ค่ะฟังเพลงสดกันไหมสักเพลงหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์ม

0: าซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
10: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
11: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เติมแล้วครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: จะมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
3: ครับก็คู่ปรับคู่นี้หน่อยแล้วกันนะพี่ศรีช่วงนี้นะครับทนายตั้มบ้าพลังกับคุณกันจอมพลังบ้าพลังกับจอมพลังเจอกันนะครับวันนี้เดี๋ยวทนายตั้มจะไปดีใจนะครับไปยื่นหลักฐานเอาผิดกับคุณกันจอมพลังนะเห็นบอกว่าวันนี้จะไปเล่นประเด็นเรื่องของเว็บพนันออน

0: ลายนะพี่ให้ตรวจสอบเส้นเงินครอบครัวตรวจสอบเส้นเงินคนใกล้ชิดให้ตรวจสอบคลิปเสียงคลิปเสียงเนี่ยมันจะมีคลิปเสียงที่เป็นการเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์แล้วมีการระบุว่าเป็นเสียงของบุคคลที่คล้ายคล้ายกับคล้ายกับคุณกันนะครับ
1: เสียงนั้นคือคล้ายคุณกัน
0: ว่าอย่างนั้นนะก็เดี๋ยวเขาจะไปให้ DSI เนี่ยนะครับร่วมกันตรวจสอบนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งที่เอากระแสไปเฉยเลยครับคุณเต้มงคลกิจพี่เต้มงคลกิจฮะบอกว่าเดี๋ยวจะจัดเวทีมวยให้นะฮะระหว่างคุณกันจอมพลังกับคุณตั้มบ้าพลังรายได้เนี่ยจะเอาไปช่วยน้ำท่วมฮะมีความคิดว่าใต้สะพานพระราม7ถิ่นของแกนี่แหละเต้พระราม7นะครับจะจัดเวทีมวยอยากให้เป็นคู่หยุดโลกเพื่อเอาเงินไปบริจาคช่วยน้ำท่วมดูไอเดียพี่เต้เขานี่เป็นไงก็เดี๋ยวตรวจสอบแล้วกันนะเพราะว่านะครับตอนนี้ก็คุณกันก็ต้องเรื่องอะไรแสดงความบริสุทธิ์ใจนะโดนข้อกังขาต่างๆมากมายนะครับพี่ในเรื่องเงินของมูลนิธิเอาไปใช้อย่างไรล่าสุดนี้มีปมเรื่องเว็บพนันเข้ามาอีกแล้ว
1: แต่ช่วงที่ผ่านมาตอนที่คุณตั้มกำลังแบบว่าหึ่มๆอยู่เนี่ยคุณกันก็ไม่ได้ออกมาอะไรมากมายเนาะ
0: เขาบอกว่าเบาไปเลยพี
1: ่เบาไปเลยอ่ะรู้สึกว่าทำไมเขาเงียบผิดปกติไม่อะไรเลย
0: ครับวันนั้นออกมาที่ว่าไปช่วยเด็กที่สุพรรณหรือที่ไหนสักที่นะที่แล้วก
1: ็
0: ดันไปทะเลาะกับสื่ออีกนะฮะเหมือนสื่อไปก่อนแล้วก็ไปต่อว่าทางไทยรัฐเขานะฮะแล้วก็จะไม่ให้สัมภาษณ์ไทยรัฐเขานะฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเริ่มจะเป็นจุดแตกละนะครับเมื่อทะเลาะกับสื่อนะครับ
1: โอ้
0: ก็เดี๋ยวรอดูเพราะเห็นเพจใหญ่ๆเขาเริ่มออกมาตำหนินะว่านี้มันดูเกินไปละไปต่อว่าตำรวจที่ไปถึงก่อนไปต่อว่าสื่อนะครับว่าเดี๋ยวหมายแตกนะครับ
1: อ๋อกลัวหมายแตก
0: กลัวแบบว่าไปแล้วเดี๋ยวแบบผู้ต้องหาหรือคนร้ายเขาจะไหวตัวกันก่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋ออ
0: ันนี้ก็ในมุมของ
1: กลางในขนาดนั้น
0: ครับผม
1: เดี๋ยวรอดูนะคะนี่คือเรื่องมวยจุดคู่ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี
0: ้ก็คนมีข้อมูลนะมาเจอกันนะครับ
1: ของทั้งคู่นะ
0: มี
1: เรื่องเหมือนมีข้อมูลความลับของทั้งคู่
0: ใช่
1: ติดตามกันนะคะเราก็จะมารายงานให้ทราบกันวันพรุ่งนี้5:00 ถึง9:00 โมงเช้ามาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะ
0: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับ Good Morning ASEAN ในเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ตรงกับวันที่21 กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: แพทตี้อนัญญพัฒน์ค่ะอยู่ด้วยกันนะคะทุกๆวันแบบนี้มาเติมความสดใสไปด้วยกันแล้วก็อาหารสมองในทุกๆเช้าค่ะ
1: ความสดใสจากเสียงคุณแพทตี้ ที่สว่างกระจ่างใสรับเช้าวันจันทร
2: ์แต่พอมาดูหน้านะก็คือหลับอยู
1: ่อินเนอร์บิวตี้คุณตื่นปุ๊บคุณแบบมาได้เลยส่วนดิฉันก็เป็นห่วง
2: คนละแบบไง
1: คุณภาพสายตาของคุณผู้ฟังสงสารถ้าแบบสดมาเลยอะไรเงี้ยจะแบบเป็นห่วงแล้วอ่ะคุณผู้ฟังเรามาทักทายกันสักหน่อยดีไหมคะช่องทาง MCOT News FM 100.5 นะคะคุณขอบแก้วบอกว่าสวัสดีวันจันทร์ขบขันแต่เช้าเราก็พยายามจะปล่อยมุกบ้างอะไรบ้างให้ผ่อนคลาย
2: ให้มันผ่อนคลายหน่อยคึกครื้นหน่อยนะคะ
1: ค่ะ